เข้าไปในจิตเราไปสงบสว่างที่จิตเราถูกแต่มันอยู่ข้างนอกก็นึกมาข้างในนึกมาที่ลมหายใจนึกมาที่สว่างที่จิตเรามารู้จักว่าคิดอะไรจิตใจเต้นยังไงเรานั่งอยู่ยังไงเราสงบหรือไม่สงบเรารู้จักตัวเองให้มองเข้ามาสว่างที่ใจกายใจเราอย่าให้ไปสว่างไกลตัวเองมันก็เหลือแค่จิตคนปฏิบัติมันก็เหลือแค่จิตทุกวันนี้ก็เหลือแค่จิตถ้าเราทำจิตได้มันก็ได้เราทำจิตไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตอย่างเดียวตามฐานจิตไม่ตามฐานจิตจิตสงบไม่สงบรู้ทันหรือไม่รู้ทันมันเรื่องของจิตทั้งหมดปฏิบัติไม่มีเรื่องอื่นเลยโลกทั้งโลกอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่จิตตัวเองเนี่ยปฏิบัติเราก็ต้องมีอุบายอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยวิธีเดินเนี่ยใช้ความเพียรอย่างเงี้ยยืนตามความเพียรอย่างเงี้ยเพื่อจะข้ามเวทนาเพื่อจะข้ามนิวรณ์เพื่อจะไปสู่จุดความสงบเพื่อจะให้พัฒนาจิตให้มันมากขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องสมาธิมากขึ้นก็ต้องใช้เวลาใช้การสถานที่เนี่ยเพื่อฝึกตัวเองให้เข้าถึงตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราอยู่บ้านเราก็ฝึกไม่ได้5นาที10นาทีก็ง่วงนอนแหละบางวันอาจจะสวดมนต์ได้บางวันไม่สวดมนต์บางวันนั่งได้บางวันไม่นั่งมันก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่งั้นไม่ได้สักทีมางี้ไม่ได้มันขี้เกียจก็ต้องทำก็ต้องฝึกเพื่อให้เราได้อารมณ์ธรรมะบางคนเคยนั่งนิดเดียวก็มานั่งได้เยอะบางคนยืนนิดเดียวก็ยืนได้เยอะบางคนเดินนิดเดียวก็เดินได้มากก็เลยกลายว่าเนี่ยคือการฝึกที่เราได้เพิ่มขึ้นที่เรามาฝึกอยู่บ้านมันไม่ได้ได้น้อยก็ผ่านเวทนาไปเป็นขั้นไปชื่อมันเหมือนชื่อเนี่ยเขาใช้รวมกันแต่ที่จริงแล้วใจนี่ก็คือหทัยรูปคือเป็นรูปเหมือนดอกบัวตูมเต้นอยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าใจที่ทำงานที่อยู่ในก้อนเนื้อในเราเนี่ยเหมือนดอกรูปดอกบัวตูมเนี่ยนี่คือหัวใจขั้นเนื้อขั้นนี้คือก้อนเนื้อเขาเรียกหัวใจแต่ที่จริงแล้วจิตนี่ก็คือไม่มีตัวตนเป็นตัวความคิดก็คือว่าจิตก็ตัวไม่มีตัวตนแต่หัวใจนี่มีตัวตนมีก็ตอนนี้คนไทยเรามันเรียกปนกันใจไม่ดีใจไม่สงบใจไม่สบายแต่ที่จริงแล้วคนฝังเข้าใจว่านั่นคือความคิดแต่จริงแล้วถ้าเอามาแยกกันก็คือคนละอย่างกายกับใจกายกับจิตใจนี่ก็คือกายจิตก็คือความคิดจิตนี่ไม่มีตัวตนกายกับใจคือกองแห่งรูปจิตก็คือกองแห่งนามนามไม่มีตัวตนแต่มีพลังงานมากกว่าใจเวลาโกรธหรือหน้าเขียวหน้าแดงมันออกมาจากการปรุงแต่งจิตเนี่ยมาการปรุงแต่งเนี่ยมีพลังงานที่ถี่มากมันติดต่อพอคิดติดต่อแล้วมันจะเกิดทำกายนะให้เป็นไปตามความคิดทำให้สมองทำงานสมองนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเครื่องมือของจิตทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือของคนสมองก็เหมือนคอมพิวเตอร์ดังนั้นสมองนี่ไม่ใช่จิตแต่ไม่มีมันเป็นคือเป็นศูนย์ที่บังคับที่เมื่อจิตสั่งอะไรสมองก็จะทำงานสมมติว่าเราเกิดฝึกจิตได้เนี่ย

0: ต่ก่อนเราคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยไปคิดตั้งแต่ที่ตัวไม่ไปอ่ะคิดไปทั่วหมดแต่เราดูลมหายใจไปเรื่อยดูพอเราปล่อยจิตว่างไม่ปรุงแต่งจิตมันก็หยุดคิดมันก็ไม่มีอะไรแค่เกิดดับนี่มันจิตไม่ทำงานแล้วจิตเรียกว่าจิตมีพลังงานคือแค่เฉยแค่ว่างแค่สงบนี่ก็คือหยุดคิดแล้วไอ้ตัวตนไม่มีการปรุงแต่งนะแต่ถ้ามันปรุงแต่งเนี่ยเรื่องมากเลยมันจะใช้กายให้เดือดร้อนตลอดนั่งก็ไม่ทนเดินก็ไม่ทนอะไรเงี้ยบางทีปวดเมื่อยไปหมดก็ที่ว่าหัวเราะร้องไห้เนี่ยความจริงแล้วจิตมันเป็นพอได้ยินเรื่องดีใจก็หัวเราะพอได้ยินเรื่องไม่ดีใจเรื่องผิดหวังมันก็เสียใจร้องไห้จิตมันปรุงแต่งจนต้องร้องไห้กายเนี่ยกายเหมือนเป็นเครื่องมือของจิตอิทธิพลมันแรงคนที่ไปฆ่ากันนะไปทำร้ายกันนะจิตทั้งนั้นเลยไม่ใช่กายหรอกจิตมันปรุงแต่งจนไม่หยุดโกรธจนลืมไม่ลงปฏิบัตินี่มันเพื่อให้เบาบางจากกิเลสตรงนี้เพื่อให้จิตเราเนี่ยรวมบ่อยๆสงบบ่อยๆเห็นรู้บ่อยๆภาคเพียรอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราเข้าหาตัวเองให้มากขึ้นถ้าเราไต่ตองโดยธรรมมันก็เป็นปัญญาได้ไต่ตองโดยธรรมนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
4: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
3: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
5: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสื่อสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโผล่ไว้แล้วท่านก็สื่อสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโผล่เนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
3: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
6: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
7: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
8: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึก นะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มดอกผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็จะคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
7: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
9: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
7: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

0: เป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมจำเป็นต้องช่วยเหลือแขกเวลาที่เขาต้องการจะเดินทางออกจากโรงแรมบางทีต้องบอกทางให้เขานะครับหรืออย่างน้อยบอกกับคนขับแท็กซี่ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนครับ I'll tell the driver where to goI'll tell the driver where to go. ประโยคนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกฝรั่งว่าผมจะบอกคนขับว่าจะไปทางไหน I'll tell the driver where to go. I'll ย่อมาจาก I will ผมจะและคำว่า tell แปลว่าบอกครับ driver คือคนขับอาจจะใช้ taxi driver ก็ได้หมายถึงคนขับแท็กซี่และ where to go คือจะไปที่ไหนผู้ตามผมนะครับ I'll tell the driver where to go อีกครั้งหนึ่งครับ I'll tell the driver where to go ผมจะบอกคนขับว่าจะต้องไปทางไหนอีกประโยคหนึ่งครับที่ใช้ give directions ซึ่งมีความหมายว่าบอกทาง give directions I'll give directions to the driverI'll give directions to the driver. ผมจะบอกทางให้พนักงานขับรถหรือ I'll give directions to the taxi driver ก็ได้ครับ I'll give directions to the taxi driver. ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหารหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ

ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปรานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิส

ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ไม่จะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื่อนใครจะเตือนให้ป่วยการจากผมเด็กชายชัยมงคลกิมเมียชั้นป.6โรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์ครับ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องปูกับนกยาง

0: ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสระบัวอยู่บริเวณริมสระนั้นมีต้นกลุ่มขึ้นอยู่ต้นกลุ่มเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมริมสระชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นบริเวณริมสระรวมทั้งเหตุการณ์ระหว่างปูกับนกยางสระบัวแห่งนั้นไม่ใหญ่มากนักแต่มีปลาอาศัยอยู่มากถึงหน้าแล้งน้ำจะน้อยลงทำให้ปลาอยู่กันอย่างลำบากต่อมามีนกยางตัวหนึ่งบินมาหากินอยู่บริเวณริมสระเห็นมีปลาชุกชุมอยู่ในสระคิดอยากจะจับกินจึงมายืนวางแผนอยู่ที่ริมน้ำขณะนั้นเองปลาหลากหลายชนิดกำลังแหวกว่ายไปมาเห็นนกยางยืนใช้ความคิดอยู่จึงว่ายมาใกล้ๆแล้วร้องถามว่าน
1: กยางท่านคิดอะไรอยู
2: ่โอ้ยตกใจหมดเลยข้ากำลังคิดถึงพวกท่านอยู่สิ
1: คิดถึงพวกเราทำไมเหรอ
2: เปล่าเขาเป็นห่วงนะเอ้ยหน้าแล้งกำลังจะมาถึงแล้วน้ำในสระก็ชักน้อยลงอาหารของพวกท่านนะก็พลอยน้อยลงน้อยลงไปด้วยพวกท่านจะทำยังไงหน้าแล้งก็ยาวนานซะด้วยนะ
1: แล้วท่านจะให้พวกเราทำยังไงแล้วทนกยาง
2: เอ้ยปลาเอ้ยปลาหน้าหนักใจซะแล้วแต่ข้านะมีทางให้ท่านทำนะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะยอมทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่ามาเถอะนกยางถ้าหากที่ท่านว่ามาเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราแล้วพวกเราก็สามารถทำตามได้ทั้งนั้นน่ะ
2: นี่ฟังให้ดีนะจากนี้ไปไม่ไกลนะมีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่งที่นั่นนะน้ำมากแล้วก็ใสเย็นมีบัวเบญจพรรณบานอยู่เต็มสระเลยล่ะหากพวกท่านได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะสะดวกสบายทุกอย่างอาหารการกินก็มีพร้อมเลยนะและข้อสำคัญก็คือปลอดภัยด้วย
1: นี่ท่านจะให้พวกเราอยู่ที่นั่นน่ะเหรอ
2: ใช่เพราะว่าที่นั่นน่ะจะทำให้พวกท่านสุขสบายอาหารการกินก็มีมากซ้ำยังปลอดภัยด้วยนะ
1: นั่นน่ะสิแล้วพวกเราจะไปได้ยังไงอ่ะฮะ
2: นั่นสิพวกท่านจะไปกันได้ยังไงข้าพเจ้าน่ะนะคิดหาทางช่วยท่านอยู่หลายวิธีเออนี่มีอยู่วิธีนึงที่ข้าเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้นะก็คือให้นกยางน่ะมาช่วยข้าพวกท่านไปส
1: ่
2: ง
1: โอ้ยเออๆไม่เอาดีมั้ยนกยางถ้าคืนให้ทำอย่างนั้นเนี่ยพวกเธอก็ฆ่าพวกเราไปกินหมดนะสิไม่ไหวไม่ไหวอ่ะ
2: นั่นสินะนกยางตัวอื่นๆน่ะนะข้าก็ไม่มั่นใจนักแต่สำหรับข้าแล้วนี่นะไอ้เรื่องจับพวกท่านกินน่ะคงไม่มีหรอกแ
1: ฮนอกจากท่านแล้วอ่ะเราก็ไม่ไว้ใจนกยางตัวอื่นเหมือนกันน่ะนะ
2: ถ้าหากว่าพวกท่านไม่เชื่อนะก็ขอให้ส่งปลาตัวนึงไปกับข้าพเจ้าดูก่อนสิแล้วค่อยกลับมาบอกพวกท่านในตัดสินใจครั้งนึงว่าจะไปหรือไม่ไปตามที่ข้าเสนอดีมั้ยฮะ
0: ปลาทั้งหลายเห็นด้วยที่นกยางเสนอจึงคัดเลือกปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งให้ไปสำรวจดูสระเหตุที่คัดเลือกส่งปลาช่อนใหญ่ตัวนั้นไปก็เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อคราวมีภัยเนื่องจากสามารถช่วยตัวเองได้ทั้งอยู่บนบกและอยู่ในน้ำเมื่อตกลงอย่างนี้แล้ววันรุ่งขึ้นนกยางก็มาฆ่าปลาช่อนใหญ่กล้าตายตัวนั้นไปปล่อยไว้ในสระดังกล่าว
2: นี่ไงสระที่ข้าพูดถึงน่ะเชิญท่านว่ายเที่ยวให้ทั่วเลยนะค่ายเวลาครึ่งวันเวลาเที่ยงขอให้มาพบกันที่เดิมนี้ข้าจะได้พาท่านกลับไปไง
3: ตกลงตกลงโอ้โหมีความสุขจริงๆตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะทำไมนกยางยังไม่มาสักทีอ๋อบินมาพอดีเลย
2: เป็นไงบ้างฮะคงจะสู้ศาสตร์เดินที่พวกท่านอยู่ไม่ได้ละมั้งใช่ไหมปลาช่อน
3: โอ้ยไม่เลยเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆสระใหญ่มีน้ำใสเย็นอาหารก็มีมากข้าพเจ้ากินจนพุงกลางเลยและคิดว่าน่าจะปลอดภัยด้วยนะ
2: ท่านเห็นแล้วใช่ไหมข้าไม่ได้โกหกพวกท่านหรอกนะเราเป็นสัตว์ด้วยกันมีอะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปข้าเองจะช่วยพวกท่านได้ก็คงแค่นี้ละ
3: โอ้ท่านนี่มีน้ำใจมากเลยนะนกยาง ปเรากลับสระเดิมกันเถอะ
2: ได้เลย
0: นกยางเอาจงอยปากคาบปลาช่อนตรงกลางตัวแล้วบินขึ้นฟ้ากลับไปยังสระเดิมปลาช่อนใหญ่เนื้อแน่นเย้ายวนชวนให้จับฉีกกินยิ่งนักนกยางนึกอยู่ในใจตลอดเวลาหากเรากินปลาช่อนตัวนี้ก็จะกินได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าอดใจไว้สักนิดจะได้กินหมดสระแน่เมื่อมาถึงสระเดิมเห็นฝูงปลาลอยหัวอยู่ริมน้ำหน้าสลอนเพื่อรอฟังข่าวดีนกยางปล่อยปลาช่อนลงตรงฝูงปลาฝูงปลาก็ตรงเข้ามาถามปลาช่อนผู้กล้าตายทันที
2: เป็นไงบ้างปลาช่อนฮะ
3: เป็นไงโอ้โหเราฟังก่อนนี่เป็นอย่างที่นายนกยางว่าไว้จริงจริงนะ
1: จริงเหรอ
3: สระใหญ่มีน้ำใสสะอาดเย็นอาหารการกินก็มีมาก
1: เลยอ่ะ
3: แล้วก็ดูท่าทางว่าจะปลอดภัยด้วยเหรอพวกเรา
2: ปลาช่อน
1: จริ งเหรอจริงเหรอ
2: เย็น
1: เ
0: มื่อฟังปลาช่อนใหญ่ซึ่งพวกตนเชื่อถือพูดอย่างนั้นปลาทั้งหลายก็ตัดสินใจให้นกยางฆ่าพวกตนไปปล่อยในสระใหม่โดยให้ฆ่าปลาช่อนใหญ่ผู้กล้าตายไปปล่อยก่อนเพราะเห็นว่าเป็นผู้สมควรจะมีความสุขสบายก่อนเมื่อผลการตัดสินใจออกมาเช่นนั้นปลาช่อนใหญ่ก็ไม่ขัดข้องนกยางเองก็ดีใจที่แผนร้ายจะสมประสงค์แล้วนกยางฆ่าปลาช่อนใหญ่กลับมาที่สระเก่าปลาช่อนเองก็ลิงโลดใจที่จะได้อยู่น้ำใหม่อย่างแท้จริงเสียทีแต่รู้สึกแปลกใจที่นกยางไม่ยอมบินไปริมสระแต่กลับบินมาที่ต้นกลุ่มริมสระแล้วปล่อยตนเองไว้ติดกับคาคบไม้ปลาพยายามดิ้นแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะลำตัวถูกขัดไว้กับคาคบไม้ปลาช่อนจึงถามว่าทำไมไม่ปล่อยตนลงน้ำนกยางก็ไม่ตอบว่าอะไรได้แต่เอาจงอยปากแทงเข้าที่ลำตัวจนมิดปลาช่อนดิ้นด้วยความเจ็บปวดครู่เดียวก็ขาดใจตายจากนั้นนกยางก็เอาจงอยปากฉีกเนื้อปลาช่อนกินอย่างอร่อยทิ้งก้างไว้ที่โคนต้นกลุ่มแล้วก็บินกลับไปฆ่าปลาตัวอื่นๆมาอีกนกยางทำเช่นนั้นจนกระทั่งปลาหมดสระเหลืออยู่แค่ปูตัวหนึ่งนกยางย่ามใจจึงคิดจะกินปูเป็นรายต่อไป
2: นี่ปูที่สระน้ำแห่งนั้นน่ะมีน้ำใสสะอาดนะข้าพเจ้าฆ่าปลาไปปล่อยไว้ที่นั่นหมดแล้วตอนนี้ปลากำลังสุขสบายเพราะได้น้ำใหม่ท่านไม่คิดจะไปบ้างหรือไง
1: ไปนี่อยากไปแต่ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะ
2: นี่ให้ข้าพาไปสิ
1: พาไปยังไง
2: อ้าวก็เอาปากข้าท่านไปไงเล่าดีไหม
1: ไม่ดีหรอกนกยางเกิดไปถึงกลางทางท่านอ้าปากข้าพเจ้าก็ตกตายเท่านั้นเองอ่ะซื้อให้ข้าพเจ้าเอาก้ามหนีบคอท่านไปไม่ได้หรอกมันปลอดภัยกว่านะ
2: อาจจะเอางั้นเหรอเอาก็ได้อ่ะมาไปก็ไป
0: และแล้วปูก็ไปกับนกยางแต่ก็ยังหวาดระแวงภัยเพราะไม่ไว้ใจนกยางตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่นกยางจับปลาจับปูกินเป็นอาหารหากครั้งนี้นกยางจะหวังดีถึงขั้นฆ่าไปปล่อยก็นับว่าแปลกไปละปูยังคิดอีกต่อไปว่าหากนกยางฆ่าตนเองไปปล่อยก็นับว่าดีแต่ถ้าคิดไม่ซื่อฆ่าไปกินตนก็จะเอาก้ามหนีบคอให้ขาดนกยางพาปูบินด้วยความกระหยิ่มใจฝ่ายปูก็เอาก้ามคีบคอนกยางไว้แน่นครั้นถึงบริเวณสระแทนที่จะบินลงไปที่ริมสระนกยางกลับบินมาเกาะที่ต้นกลุ่มปูสงสัยจึงร้องถามขึ้น
1: ก็สระอยู่ทางโน้นน่ะทำไมถึงพาข้าพเจ้ามาทางนี้ล่ะนกยาง
2: นี่อย่ามาทำวอยวายได้ไหมจ้าปูน้อยฮะเจ้าทำยังก็เป็นนายข้าอย่างนั้นนะมาที่มาสั่งให้ขับไปทางโน้นไปทางนี้แหกตาดูซะที่โคนต้นกลุ่มน่ะเห็นไหมมีแต่ก้างปลากองสมอยู่น่ะนั่นแหละฝีมือข้าละฮะปลาทุกตัวที่ข้าขับมานะข้าจัดการเข้าท้องซะเรียบร้อยหมดแล้วฮะ
1: ท่านกินปลาได้เพราะปลามันโง
4: ่
1: แต่ท่านจะกินข้าพเจ้าไม่ได้หรอก
4: ทำไม
1: ตรงกันข้ามข้าพเจ้านี่แหละจะสังหารท่านซะ
4: อายาลัวแล้วจ้าปู่จ๋าข้าพเจ้ากลัวแล้วโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดอย่าหนีเลย
1: กลัวตายเหมือนกันเหรอเจ้านกยางถ้าหากกลัวตายก็พาข้าพเจ้าไปปล่อยลงในสระเดี๋ยวนี้นะ
4: ได้ๆข้าจะพาไปเดี๋ยวนี้ล่ะปล่อยซะก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วคอจะขาดอยู่แล้ว
0: คำขู่ของปู่ได้ผลนกยางรีบบินพาปู่มาที่ริมสระแล้วค่อยๆหย่อนคอลงไปพอรู้สึกตัวว่าถูกน้ำปูก็คีบก้านคอนกยางจนขาดแล้วว่ายลงน้ำลึกไปรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นกลุ่มเห็นพฤติกรรมของปูกับนกยางมาตลอดผู้ที่ฉลาดแต่ในทางหลอกลวงคนอื่นนั้นจะเป็นสุขต่อไปไม่ได้หรอกเพราะเขาจะต้องได้รับผลแห่งความชั่วที่เขาได้ทำไว้แน่นอนเหมือนอย่างที่นกยางถูกปูหนีบคอตายฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงผู้อื่นนั้นในที่สุดตัวเองก็ต้องถูกหลอกลวงเหมือนนกยางหลอกลวงปลามาฆ่าแล้วตัวเองก็ถูกปูหลอกลวงมาฆ่าเช่นกัน

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมฉันชื่อเด็กหญิงปุริกาประดิษฐ์อายุ3ขวบชื่อเล่นน้องปุนมาจากขัดใจอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดสังฆทานที่นี่ต้นไม้เยอะลมลื่นเชิญมาทำบุญร่วมกันนะคะถ้าพบกันค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนค่ะสาธุค่ะ
2: ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1 นิ้วครึ่ง2ใบ

0: ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์
1: 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติพุทธศาสนิกชนที่มาฟังธรรมะบรรยายในการดลรงพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาบรรดาญาติโยมชาวพุทธของเราก็เป็นผู้ตื่นตัวเป็นผู้เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาของชาติไทยเราแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกก็เข้าใจยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีการแนะนำในทางปฏิบัติแล้วก็แนะนำในการดับทุกข์คือเป็นศาสนาของวิชาฉะนั้นเมื่อเราชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดพุทธศาสนากันมาถึง 2,544 ปีแล้วก็ถือว่าเราได้ดำรงพุทธศาสนามาอย่างสมบูรณ์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดถ้าบุคคลใดเอามาประกอบกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงๆเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมรรคผลที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ไปทางอ้อมคือให้รู้จักการทำจิตใจเพราะคนเรานี่ถ้าทำใจไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ถ้าทำใจไม่ได้ก็จะหาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจหลักของพุทธศาสนาซึ่งเกิดมา 2,000 กว่าปีเราก็คงจะทราบดีว่าวันที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าทำอะไรทำไมจึงตรัสรู้พุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแสดงเรื่องอะไรแสดงเพื่ออะไรตอนนี้เราชาวพุทธเราจะต้องทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นแก่นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนซึ่งนำมาเป็นประโยชน์ต่อโรคอย่างมากฉะนั้นการคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้คนเป็นแค่คนดีอย่างเดียวไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีแค่ชาติเดียวสอนให้คนบรรลุเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมอันแท้จริงสอนให้คนละกิเลสเป็นด้วยเมื่อก่อนคนเราเนี่ยไม่รู้จัก คำว่าละกิเลสไม่รู้จักการละความโกรธไม่รู้จักการละความโลภไม่รู้จักการละความหลงเมื่อพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องกิเลสเรื่องของจิตพระองค์ทรงบรรลุธรรมเรื่องของจิตก็แสดงว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตแล้วไม่มีอะไรเพราะคนเราทุกวันเนี่ยที่ห้ามหันกันทุกวันเนี่ยจริงดีจริงเด่นเอารัดเอาเปรียบโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจก็ดีข้างนอกก็ดีเนี่ยมันมาจากกิเลสตัวโรคตัวอยากแล้วก็เมื่อตัวโรคตัวอยากเนี่ยไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความพยาบาทความโกรธกันเบียดเบียนกันและความที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนหลงไม่มีสติมีสติอ่อนมากคือไม่รู้จักขันธ์ห้าไม่รู้จักว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะดับทุกข์ดับความเร่าร้อนใจแต่ถ้าเราได้มาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาที่สอนเราอยู่แล้วแต่เพียงพวกเราไม่ได้นำมาปฏิบัติเท่านั้นเองคือเข้าใจคุณค่าของการปฏิบัติน้อยไปเท่านั้นเองแต่ถ้าหยิบยกมาปฏิบัติให้เราได้เกิดสติสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันเนี่ยเดินด้วยความหลงเท่านั้นเดินด้วยความโลภเดินด้วยความโกรธความหลงเดินด้วยความเร่าร้อนทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้เดินด้วยสติเลยเขาเดินตลอดชีวิตเขาเดินหาอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามาครอบงำเขาอยู่ทุกลมหายใจเขาก็เดินไปเดินมาเดินไปอยู่เงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัวคนนั้นน่ะไม่รู้จักตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นหาตัวเองพบตรงค้นยังไงรู้ว่าคนเนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายว่ามันทุกข์แค่ไหนมันยากลำบากไหมพุทธเจ้าทรงค้นหาจิตพระองค์พบค้นหาจิตที่ออกไปข้างนอกค้นจิตที่มันเที่ยวไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตคิดเรื่องโลภโกรธหลงรักชังเรื่องคนโน้นคนนี้พระองค์ทรงหยุดจิตพระองค์ได้ค้นพบค้นแล้วก็พระองค์จึงทรงใช้จิตตัวนั้นเองใช้จิตของพระองค์ในการพิจารณาจึงเกิดปัญญาซึ่งมองเห็นขันธ์ห้าทั้งหมดสามารถที่จะแยกเรื่องกายเวทนาจิตธรรมออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนจนลงพระใจรับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนคือเรื่องจิตนี้พระองค์ทรงสอนให้รู้ว่าจิตนี้ไม่มีตัวตนคิดยังไม่มีตัวตนแต่มันมีทั้งดีและทั้งชั่วทั้งสุขและทั้งทุกข์ไอ้ไม่มีตัวตนเนี่ยมันร้ายกว่ามีตัวตนมันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันร้ายมากฉะนั้นจึงว่าต้องอบรมปัญญาอบรมสมาธิอบรมสติอบรมศีลต้องอบรมเขาให้รู้เรื่องให้จิตพวกนี้รู้เรื่องอย่าได้เที่ยวคิดไปข้างนอกอย่าให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านเรื่องมันคนขาดสติใจลอยฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้อานาปานุสติเริ่มต้นดูง่ายมากเลยที่ไม่ให้จิตใจของคนเลื่อนลอยไปโน่นไปนี่เพราะทุกคนถ้าไม่มีอานาปานสติคือไม่มีสติกำกับตัวเองแล้วใจก็จะคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันจึงได้จับยากมันจึงได้จับให้อยู่เฉยๆยากเวลาโกรธก็ห้ามไม่ได้เวลาโลภก็ห้ามไม่ได้เวลาคิดก็ห้ามไม่ได้มันก็เลยฟุ้งซ่านวุ่นวายทุกวันนี้จริงๆว่าคนเราทะเลาะกันเพราะอะไรทะเลาะเพราะห้ามความคิดไม่ได้ห้ามไม่ได้แถมยังไง ยังทะเลาะกันไปถึงโรงถึงศาลโอ้ต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความกันไปจนถึงศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเพราะอะไรเพราะความคิดมันห้ามไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะห้ามความคิดไอ้ตัวโรคตัวนี้ตัวโกรธตัวนี้มันไม่มีตัวตนแต่มันปรุงแต่งเอาเรื่องเอาราวเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้ใครเพราะมันยึดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของมันมันยึดว่าผมคนเล็กคนหนังเราเนี่ยได้อายุมาได้ชื่อเสียงมาได้ชีวิตมามันยึดมันเป็นของมันอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นอวิชชาเพราะไม่รู้จักตัวเองนั่นเองมันก็เลยต้องหาเรื่องเก่งกว่าคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นมันจึงเป็นปัญหาหัวใจของทุกวันนี้มันจึงไม่ได้มีความสุขสงบเพราะว่าตรงนี้เราตามจิตของเราไม่ทันที่คนไปถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อปฏิบัติทำไมทำกรรมฐานทำไมปฏิบัติทำไมเราจะได้อะไรปฏิบัติทำไมจะได้อะไรและจะปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรและจะได้อะไรหลวงพ่อชาก็ตอบกับโยมกินข้าวทำไมทำไมจะต้องกินทำไมจะต้องกินข้าวจะกินข้าวทำไมกินแล้วเป็นยังไงโยมบอกจริงนะใช่มันต้องกินกินแล้วมันเป็นยังไงคือคำตอบของผู้ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชาก็ตอบให้เห็นชัดเลยว่าชีวิตคนเราต้องการความสุขใช่ไหมต้องการความสงบใช่ไหมต้องความสมบูรณ์ในชีวิตใช่ไหมทุกคนไม่อยากจะน้อยหน้าใครทุกคนไม่อยากจะมีทุกข์คนไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเร็วไม่อยากแก่เร็วไม่อยากมีโน่นมีนี่ทุกคนต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติทุกอยากเห็นสมบัติของตัวเองเกิดขึ้นอยากเห็นลูกมีสมบัติอยากเห็นภรรยาสามีมีสมบัติอยากเห็นญาติพี่น้องอยากเห็นสมบัติคืออยากได้เป็นมนุษย์สมบัติแต่สมบัติภายในนั้นคนไม่เข้าใจว่าไอ้สมบัติภายนอกในความจริงมันมาจากสมบัติภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะการยกย่องไม่ได้มาเกิดได้อย่างนั้นพุทธเจ้าได้จากภายในมาได้จากการสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญบารมีมาครบสมบูรณ์ด้วยการสร้างบารมีพระองค์ได้กิจที่สมบูรณ์เป็นอริยทรัพย์ภายในมาจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้มนุษย์มาเนี่ยเราก็ต้องได้มาจากการสร้างความดีมาจากอดีตได้พ่อดีได้แม่ดีได้ญาติดีได้ประเทศได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยดีเพราะมันมาจากจิตของเราที่เราสร้างของเรามาถ้าเราคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีคือทำไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยในชาตินี้ถ้าเราสร้างตัวไม่ดีอย่างคนคิดเป็นอกุศลอย่างเงี้ยคิดทำบาปอย่างเงี้ยคิดผิดศีล5อย่างเงี้ยฆ่าเขาก็ดีรักเขาก็ดีผิดประเวณีเขาก็ดีหรือพูดหลอกลวงเขาก็ดีหรือว่าค้าขายของเสพติดก็ดีหรือมัวเมารุ่มหลงของเสพติดก็ดีมันก็กลายเหมือนเราทำมาไม่ดีเราสร้างมาไม่ดีแต่เราจะละหมดพยายามคิดดีพยายามทำดีว่าไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะกายวาจาใจเราแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะกายวาจาใจเราเราจะพยายามรักษาใจเราไม่ให้มันพลาดพลั้งจากการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาไปเบียดเบียนลูกผัวเมียเขาผัวเขาเมียเขาไปเบียดเบียนทำให้เขาเสียทรัพย์หรือไปเบียดเบียนให้เขาเข้าใจลุ่มหลงผิดหรือไปเบียดเบียนให้เขาต้องไปในทางอบายมุขดังนั้นถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้กันในยุคนี้แล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคของความคิดเร็วยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีเนี่ยคนจะร้อนใจมาก เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะ

เราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งไม่ต้องพึ่งพัดลมไม่ต้องพึ่งแอร์แต่เรากลับเย็นนั่งสบายนอนสบายกินก็อิ่มนอนก็หลับทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะดูอะไรก็สบายมันเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่ชีวิตไม่เคยคิดจะมาโดดตึกตายไม่เคยคิดจะมากินยาตายไม่เคยคิดจะมาฆ่าคนโน้นฆ่านี้อยู่กับธรรมชาติทำไมจึงมีความสุขแต่พอเรากลับเข้ามาอยู่ในที่สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยีมีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีแอร์มีอะไรไปไหนสะดวกสบายแต่เรากลับคิดไม่ดีเรากลับคิดกับตัวเองไม่ดีคิดกับสังคม

ไหนสะดวกสบายแต่เรากลับคิดไม่ดีเรากลับคิดกับตัวเองไม่ดีคิดกับสังคมไม่ดีกลายเป็นคนคิดมากไปเลยบางคนทำร้ายตัวเองบางคนทำร้ายตัวเองนี่คือเราไม่ได้อยู่กับธรรมะเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติของตัวเองเราไม่ได้ค้นหาความสุขสงบที่ใจของเราเราต้องกลับกันมาหาตรงนี้ให้ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อพระภิกษุบวชใหม่พระภิกษุพุทธเจ้าทำไมจึงสอนพระภิกษุเพื่ออะไรบอกภิกษุให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่ามีสมอมีคำป้อมอยู่โคนไม้อยู่ในป่าอยู่ในเรือนร้างว่างเปล่าน่นโคนไม้น่นป่าน่นเรือนร้างป่าน่นถ้ำพระองค์สอนให้ไปหาที่สงบให้ไปหาธรรมชาติเพื่ออะไรเพราะรู้ว่าพระนี่มาจากความวุ่นวายจากครอบครัวก็ต้องการให้ไปอยู่กับความสงบถ้าใจสงบแล้วก็การฝึกฝนตัวเองเกิดพลังฌานขึ้นมาฌานขึ้นมาเนี่ยสามารถจะรึกชาติได้ทั้งที่คนเนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาลูกตาสีนักษาไม่รู้เรื่องสมาธิเลยแต่พอพระพุทธเจ้าชี้ว่านั่นไปอยู่โคนไม้นะนั่นไปอยู่ป่านั่นไปอยู่เรืองร้างความสงบวิเวกเกิดขึ้นเลยไม่ภาวนาก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระลึกถึงพระธรรมก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ก็ไม่ก็จะระลึกถึงคนดีเลยพยายามทำจิตให้ปราณีตเลยเพราะว่าที่เรือนร้างว่างเปล่านี่มันน่ากลัวที่ประชาเนี่ยมันน่ากลัวที่โคนไม้เนี่ยมันวิเวกที่ป่าที่ถ้ำจิตมันก็เลยรวมรวมอะไรรวมเกิดความสงบเป็นเอตคตาขึ้นมาใจก็สว่างจิตก็สว่างสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นบางองค์ระลึกชาติได้นับไม่มีประมาณเลยตามพระพุทธเจ้าเห็นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยกลายว่าจิตดวงนั้นพัฒนาขึ้นมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยจากที่ไปอยู่ท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยพอมาอยู่ตามหลักธรรมพุทธเจ้าจิตกับสงบรู้เรื่องของบุญบาปหรือเรื่องของสวรรค์นรกหรือเรื่องของกรรมเวรจึงได้เชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่คนไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้มากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงเชื่อเรื่องของกฎของความการปฏิบัติก็เลยอยากให้คนอื่นรู้บ้างต้องการให้คนอื่นปฏิบัติบ้างตอนนี้ก็รู้วิธีปฏิบัติก็พยายามให้คนอื่นเดินจงกรมให้เป็นนั่งสมาธิให้เป็นสอนง่ายๆวันนี้ทำใจเฉยๆซะเช่นดูลมหายใจเนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก่อนนอนเนี่ยถ้าไม่หลับก็หลับตาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่าให้จิตของเราลืมตัวเองเดินก็อย่าลืมตัวเองนั่งก็อย่าลืมตัวเองนอนก็อย่าลืมตัวเองคิดนึกกับอย่างให้นึกถึงตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้นะตัวตนเนี่ยจับได้จับต้องได้จริงแต่ตัวตนนี่มันก็เสื่อมได้นะไม่ใช่เสื่อมไม่ได้แต่จิตเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ก็เพียงว่าเราต้องฝึกปฏิบัติเราต้องสร้างสติของเราขึ้นมาให้เด่นชัดแล้วเราก็จะตามดูจิตของเราได้จิตเราคิดอะไรจิตเราสงบมากสงบน้อยจิตเราคิดดีคิดชั่วจิตเราโลภโกรธหลงก็จะตามดูจิตทันพอการเข้าถึงจิตนี่เรียกว่าเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องจิตคนไม่เคยเห็นคนไม่เคยรู้คนที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องมาพิสูจน์แบบนี้อย่างทุกวันในชาวต่างประเทศโยมพิสูจน์อะไรพิสูจน์อะไรเขามาฝึกกรรมฐานเขามาอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วเขาก็มาฝึกจิตของเขาให้อยู่เป็นหนึ่งพยายามดับ

มุทัยไม่ให้จิตคิดนอกกายให้จิตอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเมื่อฝึกอย่างนี้แล้วได้ทุกคนเลยทุกคนเข้าใจพุทธเจ้าได้หมดเลยนะการเผยแพร่พุทธศาสนาแบบวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นผลได้ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะจิตตัวเองสงบแล้วก็ย่อมรู้ความจริงฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่ลูกหลานพวกเราเนี่ยเราก็เผยแพร่ด้วยการให้เขาอ่านให้เขาเรียนแต่ที่สุดแล้วต้องให้เขาทำเมื่อเขาทำเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะรู้ธรรมอันนี้เพราะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นพอมาเข้าหาเรื่องจิตได้เนี่ยทุกอย่างลงตัวที่จิตหมดพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูยุตยานรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดินฟ้าอากาศสวรรค์นรกรู้ได้ทุกชั้นทุกมุมเนี่ยพระองค์ก็รู้มาจากจิตของพระองค์นั่นเองเราเป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในพุทธศาสนาคิดว่าเราควรจะเรียนรู้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรฉะนั้นเราต้องมีความเพียร นะเราไม่มีความเพียรความพยายามเนี่ยมันไม่สำเร็จการเรียนธรรมะนี่ต้องขยันเราก็ต้องเสียสละเวลาเหมือนกันบางครั้งอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องหาวิธีการปฏิบัติของเราให้มันเวลาเราอยู่ว่างๆ เรานอนไม่หลับอย่างเงี้ยเราก็ฝึกของเราเลยถ้าวันไหนนอนไม่หลับวันนั้นถือว่าวันดีของเราเราไม่ทำอะไรเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านอะไรวันไหนนอนไม่หลับไม่ต้องไปกินยานอนหลับเลยเราทำสมาธิเลยนั่งสมาธิเลยนั่งเอามือขวาทับมือซ้ายดูลมหายใจของเราดูตัวเองให้จิตคิดออกนอกกายหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหรือผมเขสาผมโลมาขนนะขาลิทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาลิโลมาขนพอเรานั่งไปแล้วพยายามน้อมมาให้เห็นกายตัวเองนั่งอยู่มันเมื่อยเราก็เอ้าไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยๆนอนก็นอนทำอย่าเพิ่งหลับนะถ้าหลับไปแล้ววันนี้ก็ผ่านไปไม่ได้อะไรบางครั้งการที่เรานอนไม่หลับหรือที่เราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายกายสบายใจเนี่ยบางครั้งก็เป็นโอกาสในการสร้างบุญบารมีพระบางองค์นิยมป่วยแล้วนั่งกรรมฐานดีบางผู้ปฏิบัติบางคนนะป่วยแล้วนั่งกรรมฐานยิ่งป่วยยิ่งนั่งยิ่งป่วยยิ่งนั่งโอ้พอไม่ป่วยก็ไม่นั่งบอกว่ามันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์แต่พอป่วยขึ้นมาแล้วก็ชอบทำกรรมฐานด้วยความเจ็บปวดบอกมันได้สติดีได้สมาธิดีนั่นคือตามหลักของพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการเห็นทุกข์นั่นคือการเห็นธรรมการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นทุกข์ก็แสดงว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเราก็เลยไม่รู้ธรรมฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมก็คือการรู้จักตัวเราอย่างเงี้ยเราสลดใจเห็นตัวเราว่าเอ้ยผมงอกแล้วเนี่ยเราก็สลดใจฟันเราปวดก็สะดุดใจมันหักหลุดไปก็สะดุดใจพอเจ็บทีก็รู้สึกความเจ็บความไข้เนี่ยมาถึงเราเราเจ็บไม่หายก็ต้องตายแสดงว่าตัวเราเนี่ยก็ไข้เข้าถึงธรรมะแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่วัดไหนธรรมะที่วัดกายวาจาใจเราก็เริ่มมีสติได้เรียกว่าสะดุดใจโดยการน้อมมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาใช้กับชีวิตของเราโดยตรงพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นสอนเพื่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้กราบไหว้อย่างเดียวหรือไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาเก็บไว้ในตู้ให้ดูอย่างเดียวแต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการให้ทุกคนรู้จักกายวาจาใจรู้จักจิตตัวเองรู้จักความโกรธเกลียดรักชังของตัวเองถ้าคนเรารู้จักความสงบก็จะรู้จักความโกรธเกลียดรักชังตัวเอง
ท่านบอกว่าถ้ารู้จักกิเลสตัวเองนี่คือการดับทุกข์เป็นแต่เมื่อเราไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยจะไปพูดเลยเขาไม่เข้าใจคนก็มาถามหลวงพ่อชาบอกว่าพระเซนมาถามพระชาบอกว่าใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้หลงพระพุทธเจ้าบอกอวิชชาเป็นผู้หลงและอวิชชาเป็นผู้หลงและหลงทำไมและหลงทำไมเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้มันจึงได้หลงดังนั้นถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะไม่หลงเราได้อยู่กับกายของเราไปเนี่ยเราจะไปไหนเราอาศัยกายเหมือนรถเหมือนเรือเหมือนบ้านทุกวันเราเนี่ยหลงอาศัยกายตัวเองทุกวันนี้นะคนเราหลงอาศัยกายตัวเองมันคิดดีอย่างเดียวว่ากายเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงจะต้องไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องมีกินมีใช้จะต้องมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองเราอาศัยกายเราเนี่ยแบบไปยกย่องอย่างเดียวยกย่องกายเราดีอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมาพิจารณาว่าที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขามีอะไรที่จะได้ประโยชน์กับจิตของเราบ้างเขาจะทำอะไรให้เราได้บ้างแต่ถ้าเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติมาพิจารณาเป็นกรรมฐานมาพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เราจะไม่ได้กายนี้ตรัสรู้เลยจะไม่ได้กายนี้เป็นเครื่องรู้เลยแต่ถ้าเกิดฉลาดเรามาประพฤติปฏิบัติเราได้เอากายนี้ที่อาศัยเนี่ยที่ต่อไปเราจะต้องทิ้งเนี่ยอีกไม่ถึง100ปีเราจะต้องทิ้งกายเนี่ยเราคนฉลาดก็คือเอากายเนี่ยมาปฏิบัติทำไมท่านถึงต้องว่ากรรมฐานมันอยู่ที่ตัวเรากายมันเป็นกรรมฐานนะเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บกายมันเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะเรียนได้ด้วยสมัยก่อนนี่พอบอกว่าพอก่อนผมมาเพียงเห็นผมตัวเองหลุดเท่านั้นเองสำเร็จเป็นโสดาบันเลยจิตยอมรับเลยว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยพอก่อนจริงๆสำเร็จสกิทาคาก่อนจริงๆเป็นอนาคาก่อนผมยังไม่ทันหมดเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยกายเป็นที่ปฏิบัติบนศีรษะตัวเองนี่เองปฏิบัติตรงนี้ก็คือการเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแต่ที่จริงกายเนี่ยเอาไปไม่ได้นะเอาไปนิพพานไม่ได้เอาไปสวรรค์ไม่ได้เอาไปนรกไม่ได้มันต้องเอาจิตไปแต่กายกลับมีประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงกายมีประโยชน์ในการสร้างบารมีอย่างใหญ่หลวงพระองค์ก็อาศัยกายในสร้างบารมีนะสายกายสร้างบารมีอย่างชาติต่างๆที่พระองค์สร้างบารมีตั้ง10ชาติ500ชาติเนี่ยอย่างแต่ละชาติพระองค์จิตของพระองค์ดีพระองค์ก็เอากายเนี่ยสร้างบารมีอย่างบางชาติเนี่ยบำเพ็ญตบะเอากายตัวเองเนี่ยไปบำเพ็ญให้ทานให้จนไม่มีอะไรเหลือเลยอาศัยกายสร้างบารมีจิตของพระองค์มีปัญญาก็อาศัยกายสร้างบารมีเพราะได้กายดีแล้วได้กายดีได้วัตถุอันนี้สร้างบารมีอย่างพระเวสสันดรเนี่ยเอากายสร้างบารมีอาศัยโลกมนุษย์สร้างอย่างชาติที่เป็นแต่ละชาติละชาติ10ชาติเนี่ยพระองค์ทรงใช้อุบายในการเอากายเนี่ยมาสร้างบารมีสร้างจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จที่ไหนไม่ได้สำเร็จที่กายนะกลับสำเร็จที่จิตเพราะจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวมันพาการท่องเที่ยวของจิตเนี่ยถ้าในชาตินี้ทำดีเนี่ยจิตมันก็จะท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ดีแต่ถ้าชาตินี้เราไม่ได้ทำดีนะจิตก็จะท่องเที่ยวแต่เรื่องคิดไม่ดีมันก็จะไปตกไปเกิดได้กายไม่ดีได้กายไม่ดีมันก็จะพาเกิดทุกข์อย่างเดียวพอได้กายไม่ดี
ดังนั้นจึงว่าทำไมคนจึงมีปัญญาอ่อนทำไมจึงมีคนปัญญาอ่อนก็บอกว่าคนปัญญาอ่อนนี่เมื่อก่อนมันปัญญาแก่มันแก่มากพุทธเจ้าบอกมันเป็นคนไม่เชื่อใครมันเป็นคนหัวดื้อหัวรั้งมันจะกินเหล้ามันจะเล่นไพ่มันจะเอาอะไรก็ทำได้ทุกอย่างถือว่ากูเกิดมาเนี่ยกูใหญ่ที่สุดกูสำคัญที่สุดชีวิตนี้เป็นของกูมันจะไม่เชื่อใครเลยไม่มีเหล้ากูก็ไปหาซื้อไม่มีเหล้ากูก็ทำกินให้มันเมาเมาของกูจะเป็นไงกินแข่งกันเล่นแข่งกันคนพวกนี้ไม่ใช่คนหัวไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเมื่อทำอย่างนี้สะสมจิตตัวนี้แล้วมึนเมาเล่าลุ่มหลงแล้วเมื่อแตกกลับตายไปแล้วจึงไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดจึงมากลายเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเราไปว่าเขาไม่ได้เลยไปว่าเขาไม่ได้เราต้องกลับสงสารอย่างเดียวว่ามันเป็นกรรมของเขาที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้มแข็งเนี่ยเราไม่ได้เอากายนี้ทำความดีเท่านั้นเองแต่เอากายกินเหล้าซะนี่ไอ้จิตตัวนี้มันเป็นผู้นำที่มันพาไปไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกประเด็นทุกตัวนั้นก็คือว่ามีเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาแล้วนอนมีเวลาแล้วนั่งมีเวลาแล้วกินมีเวลาแล้วก็จะต้องคิดถึงความตายว่าคนเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีเราไม่ตกคำนวณนะคนเราสมัยนี้มันจะอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยมันอยู่ได้สักกี่วันอยู่ไม่แก่ได้จะอยู่สักกี่ปีอยู่ไม่เจ็บจะอยู่ได้สักกี่ปีอยู่ไม่พัดพลาดจากของรักเลยไม่มีใครตายจากกันเลยเนี่ยเราจะอยู่ได้สักกี่ปีพี่จะไม่จากน้องน้องจะไม่จากพี่ผัวจะไม่จากเมียเมียจะไม่จากผัวไม่จากเพื่อนไม่จากอะไรมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ถ้าดูคำนวณกายของเราความจริงแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตรงความที่เราต้องการจึงนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัตินี่จะไปต่อสวรรค์สมบัติและจะไปต่อถึงนิพพานสมบัติคนไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเอากายไปนะสร้างกุศลบารมีคนเป็นลมไม่ได้เอากายไปนะสร้างฌานบารมีคนจะไปนิพพานไม่ได้เอากายไปนะสร้างจิตให้ละให้สลัดให้ปล่อยให้วางให้เป็นเพราะจิตเนี่ยมันเป็นคนที่มีอะไรมันจะสะสมไปเห็นอะไรก็จะเก็บมาคิดไปได้ยินอะไรก็จะเก็บมาคิดมันจะยึดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมันจะเป็นนักสะสมนะจิตมันปล่อยวางไม่เป็นถ้าไม่เรียนธรรมะแล้วจิตไม่เคยปล่อยวางไม่เคยให้อภัยเมื่อเราอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยถ้าเราไม่ฝึกธรรมะเนี่ยพี่กับน้องหรือผัวกับเมียเนี่ยไม่เคยให้อภัยกันนะเอาแพ้เอาชนะกันผู้ใดไม่ถูกหูก็เถียงกันทะเลาะกันเราก็ถือว่าเราแน่มันไม่เคยให้อภัยกันเพราะจิตมันจะเก็บมาว่าเป็นตัวตนเป็นการสะสมแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันรู้สึกว่าพอพิจารณาร่างกายว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำเป็นไปเป็นลมตายแล้วก็ไม่ใช่ของเราเป็นเท่าเป็นฐานพอคิดนี้บ่อยๆมันก็เลยสละระวางเป็นพออยู่ด้วยกันใครว่าอะไรมันรู้สึกว่ามันอยู่ที่ปากเขาอยู่ที่ใจเขาเราจะไปคิดทำไมคิดไปกระทุกเปล่าๆอยู่กันไปมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้คือการปล่อยวางเกิดขึ้นทันทีพอรู้จักจิตตัวเองนั่นแหละปล่อยวางเป็นแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าคนอื่นมันจะไม่จบเลยมันจะคิดอยู่นี่เอาเป็นตัวเองดีคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมครูที่น่ายกย่องที่สุดในโลกพระองค์ไม่ได้สอนคนไม่ได้สอนคนประเภทเดียวพระองค์ทรงสอนคนสี่ประเภทเลยคนจะอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาหมดแม้แต่คนจนแค่ไหนคนพิการแค่ไหนคนอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาว่าอย่าได้เป็น
ชั้นวรรณะพระองค์สอนให้เป็นคนแบ่งชั้นวรรณะเลยสอนให้คนอยู่กันได้อยู่กันแบบญาติอยู่กันแบบเพื่อนมีศาสนาไหนมีศาสดาใดที่สอนให้คนเราไม่แบ่งบ้างพระองค์สอนว่าไงบุญบาปไม่ได้อยู่ที่การไม่ได้อยู่ที่ชั้นวรรณะบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจคิดถ้าใจคิดดีเนี่ยใจคิดดีเนี่ยถือจะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับสังคมบางคนนี้เป็นคนต่ำเป็นคนโง่เป็นคนชั้นไม่มีอะไรแต่จิตเขาคิดดีบอกคนนั้นเนี่ยจิตสูงคนนั้นเนี่ยบุคคลที่น่ายกย่องน่าเคารพแต่คนที่มีฐานะดีแต่งตัวแต่งเนื้อดีมีความรู้ดีแต่จิตคิดต่ำถ้าบอกว่านั่นต่ำมันจิตนั่นต่ำตายเมื่อไรก็ไปต่ำเมื่อนั้นเลยพระองค์จึงทรงว่าอย่าได้ไปถือสาหาความเลยเพราะความรู้สึกของคนเราเนี่ยคิดนานาจิตต่างซึ่งคนเราเนี่ยมันคิดชั่วคิดดีไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะคิดให้มันพัฒนาขึ้นก็คือต้องอาศัยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้ดังนั้นจึงว่าเราจึงยกย่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่มีเมตตายิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกกันเลยพระองค์ไม่สอนให้คนโกรธกันนะไม่สอนให้คนโกรธกันเลยไม่สอนให้คนตำหนิติเตียนกันเลย อย่างที่หลวงพ่อมั่นว่าไงบอกคนที่จ้องตำหนิติเตียนคนอื่นไม่ดีบอกว่าเขาน่ะทุกข์แล้วเขาทำทุกข์ให้ตัวเองแล้วคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นนั้นว่าไม่ดีนั้นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่คนที่ตินั้นน่ะคนทำบาปกลายว่าบาปมันอยู่ที่คนติซะแล้วแต่คนกับสรรเสริญคนอื่นยกย่องคนอื่นนั้นเขากำลังทำบุญ เขากำลังทำบุญกุศลของเขาฉะนั้นเรื่องจิตคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วควรฝึกให้เป็นนะควรมีเวลาฝึกให้มากเพราะคนเราไม่รู้หรอกว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนโรคภัยไข้เจ็บทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะประมาทกันรวมควรเข้าวัดควรถือศีลฟังธรรมควรประพฤติปฏิบัติควรปู่ย่าตายายเราก็ตายไปแล้วใช่ไหมปู่ย่าเราตายายก็ตายไปแล้วตายกันไปมากแล้วไม่ช่วยแล้วเขาก็จะได้รอบุญกุศลพวกเราบ้างถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของตัวเราได้ปู่ย่าตายายที่ตายไปก็ถือว่าตายไปเปล่าเลยจะไปเป็นเปรตอยากจะรับบุญกุศลกับลูกหลานก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเลยแต่สมัยก่อนนี่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถอุปถัมภ์ตามไปดูจิตของญาติตัวเองที่อยู่ในนรกได้สามารถไปแผ่เมตตาให้มีความร่มเย็นได้รับกุศลมาโมทนาได้เพราะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องช่วยตัวเราและช่วยหมู่ญาติของเราได้มากเลยสังคมทุกวันนี้วุ่นวายเพราะอะไรโยมเราฟันธงไปเลยสังคมวุ่นวายนี่เพราะว่าคนไม่รู้จักลมหายใจตัวเองคนไม่รู้จักจิตตัวเองถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะคิดอย่างนั้นนะโยมเพราะสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายจิตใจวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมจึงฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าพ่อแม่ทำไมจึงโดดตึกตายทำไมจึงกินยาตายเพราะเขาไม่รู้จักจิตของเขาเองแต่ถ้าเขามารู้จักลมหายใจของเขาเองโอ้โหลมหายใจดีกว่าจะหายากเลยแม้แค่มีลมหายใจเนี่ยนะหายใจไม่เข้าเลยก็ตายนะหายใจไม่ออกนี่ก็ตายนะมันตายง่ายกว่าโดดตึกตายอีกแค่เรานอนไม่ตื่นไม่หายใจเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไปแล้วคนปฏิบัติธรรมจึงไม่คิดเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะรู้เรื่องลมหายใจแค่ดูว่าลมหายใจเข้าไม่ออกลมหายใจออกไม่เข้านี่ตายง่ายจังคนไม่ต้องไปฆ่าเลยไม่ต้องไปกินยาตายไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแสดงว่าคนเราเนี่ยมัน

บางมากเพราะร่างกายไม่ได้ทำได้เหล็กได้ไม้ได้ปูนเลยร่างกายมันอาศัยข้าวน้ำอาศัยเลือดเนื้อของพ่อแม่เท่านั้นเองมันแบบบางนะมันทีรุดง่ายมันเจ็บง่ายมันมีโรคง่ายมันไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะยึดมั่นเลยว่ามันมั่นคงเราต้องมองตรงนี้ว่ากายของเราไม่เปราะบางกว่าอะไรทั้งหมดจึงว่าเนื้อคนละเอียดอ่อนพุทธเจ้าจึงห้ามภิกษุกินเนื้อมนุษย์เนี่ยกินไงเนื้อมันละเอียดเนื้อมันหวานเนื้อมันพระกินแล้วมาคุยกันทางวัดเลยบอกหูเนื้อโยมอร่อยจังเลยภูมิจะใจอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยว่าเนื้อมันหวานเนื้อคนมันละเอียดอ่อนมันทำด้วยน้ำนมพ่อแม่น้ำนมแม่ข้าวสุกขนมสดแล้วมันแบบบางเราจะไปคิดใหญ่โตถึงว่าเอาเราเก่งถึงขนาดนั้นขนาดนี้จะอยู่กับไปท่านนั้นนี้ฝรั่งมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนหัวใจคนจะเปลี่ยนร่างกายคนจะทำให้คน200ปีจะมานึกในใจว่ามันหลงขนาดนั้นมันจะไปได้ยังไงคนเรานี่จริงแข็งแรงก็ตายนะโยมแข็งแรงนี่แหละบางคนเนี่ยไปเล่นกีฬากลับมาแข็งแรงมากเลยกลับนอนหลับไม่ตื่นได้ไปทำไงมันอยู่ได้200ปีขนาดมันแข็งแรงไปเล่นกีฬากลับมามันตายแล้วก็แสดงว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยอำนาจของธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปโค้นมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะมันต้องเปลี่ยนแปลงเอาอกุศลความคิดที่ไม่รู้จริงของจริงออกไปเอาความหลงออกไปเอาความไม่รู้เรื่องร่างกายนี้ออกไปให้มันรู้ชัดว่าร่างกายคนทำอะไรพุทธเจ้าสอนว่าปัญจวัคคีย์ร่างกายนี้สร้างมาด้วยอะไรรู้หรอกว่าบ้านเนี่ยสร้างมาด้วยไม้ด้วยปูนด้วยอิฐแต่ว่าคนนี้สร้างมาด้วยอะไรผมสร้างมาด้วยอะไรเล็บสร้างมาด้วยอะไรหนังสร้างมาด้วยอะไรฟันสร้างมาด้วยอะไรใครเป็นคนสร้างมาไงสร้างมาจากถั่วงาเขาสุกขนมสดใช่ไหมปัญจวัคคีย์ใช่ไหมเจ้าข้าโอ้แล้วถ้ามันบูดเน่าตรงนั้นมันบูดเน่ามันก็ไม่มีอะไรดีแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วมันเป็นของสกปรกไปแล้วบอกอย่างนั้นกายคนเราก็ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นของวิเศษไปแล้วไม่ได้เลยพระองค์แต่เมื่อก่อนกระหม่อมฉันเก่งกระหม่อมฉันที่เกิดก่อนพระองค์อายุมากกว่ารู้มากกว่ายังทิฏฐิว่าพุทธเจ้าเป็นเด็กกว่าแต่มาเห็นตรงนี้อ้าวร่างกายมันสร้างมาจากข้าวสุกขนมสดข้าวมาจากถั่วจางมันก็ไม่วิเศษแต่ที่บ้านสร้างมาด้วยอิฐด้วยดินด้วยปูนของแข็งแรงมันยังอยู่ไม่ได้นานเลยอย่างนั้นแสดงว่ากายของกระหม่อมฉันไม่มีอะไรที่จะยึดติดอยู่ได้เลยปัญญาทีจึงเข้าใจธรรมะปัญญาสีวัตโปโกตัญโยโกตัญญาได้รู้นึงก็โกตัญญารู้เรื่องของกายและจิตนี่พอจิตอยู่กับกายได้จิตอยู่กับความรู้ของจิตได้โกฏัญญะก็แยกกายกับจิตเลยว่านี่คือกายกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรียกว่าขันธ์ห้าและจิตนี่ก็คือการคิดนึกไอ้คิดนึกนี่ก็ตามหาไม่พบเหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เจอสติตัวนี้ไม่เจอสมาธิตัวนี้ก็ตามหาไม่เจอเลยนะจิตเนี่ยฤาษีชีไพรทำสมาธิได้แต่ไม่มีปัญญาตามดูสมุทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคนิโรธก็คือจิตมรรคก็คือจิตสมุทัยก็คือจิตฤาษีชีภัยปฏิบัติมานานนักหนาเลยตามหาทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของมันเองแต่พุทธเจ้าค้นหาจิตตรงนี้ได้โยมลองนั่งหลับตาดูก็ได้เวลาลองนั่งโยมอยากจะรู้จักสมุทัยโยมนั่งหลับตาพอมาคิดไปไหนโยมนะสมุทัยคิดกลับไปบ้านเองสมุทัยคิดไปถึงลูกสมุทัยคิดไปถึงสามีสมุทัยคิดไปถึงงานถึงการนั่นสมุทัยแต่พอกลับมาอยู่ที่รู้ตัวเองนั่นมักศึกษาง่ายๆไหมลองหลับตาดูเวลาโยมนึกถึงตัวเองปุ๊บเนี่ยนั่นรู้จักตัวเองนั่นคือสตินะพอเห็นตัวเองนี่คือสติดูลมหายใจนี่คือสติแต่พอไปเห็นจิตตัวเองว่าคิดอะไรนั่นคือมักแต่พอเราจิตคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้นั่นคือจิตที่คิดออกไปข้างนอกนั่นคือสมุทัยแหละ
แต่พอรู้ว่าคิดออกข้างนอกปุ๊บกลับเข้ามาเป็นมรรคพอมรรคตัวนี้พอมรรคเกิดขึ้นมรรคจิตเกิดขึ้นผลจิตเกิดขึ้นคือดับพอรู้ระดับดับก็เป็นนิโรธลองไปเรียนดูก็ได้โยมเรียนอย่างเนี้ยรู้จักทุกข์สมุทัยแต่เรียนนี่ไม่ใช่ว่านึกเอาเดาเอานะมันต้องมีสติภาวนารู้จักลมหายใจก่อนรู้จักว่านั่งอยู่ท่าไหนก่อนนอนอยู่ท่าไหนก่อนให้รู้จักแล้วก็พยายามแยกตรงนี้ออกไปว่าเวลาเราดูลมหายใจจิตคิดอะไรปุ๊บนั่นสมุทัยจิตคิดดีเป็นสมุทัยจิตคิดไม่ดีเป็นสมุทัยจิตออกนอกกายเป็นสมุทัยหมดเลยแต่พอรู้จิตนั้นปุ๊บเข้ามารู้จิตปุ๊บเป็นมรรคพอดับต่อไปเป็นผลสงบพอดับมากๆแล้วสงบพอไม่ต้องคิดเรื่องราวอะไรมากๆการปฏิบัติครูบาอาจารย์เขาสอนนี้นะโยมที่คนเราจะอยู่อย่างสงบสุขต้องรู้จักมรรครู้จักสมุทัยรู้จักดับจิตตัวเองถ้าเราประพฤติปฏิบัตินี้ได้แล้วก็ยิ้มตายได้ถ้าไม่รู้จักนี้จะยิ้มตายโยมยิ้มไม่ออกหรอกมันเสียใจโอ้โหมันยังไม่เห็นโน่นไม่เห็นนี่ยังไม่ได้มันยังหลงทางอยู่เนี่ยมันจะเสียใจคนที่เสียใจเนี่ยเวลาตายแล้วตายไม่หลงตายไม่เป็นไม่เคยหักตายมีใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากตายเพราะคนเราไม่เคยฝึกเรื่องตายพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกเรื่องตายว่าตายแล้วเป็นสุขนะสุขก็เป็นอีกพุทธศาสนาที่สวนทางกับคนธรรมดานะตายสำหรับพระอรหันต์จะบอกพระอรหันต์บอกว่าเนี่ยตายเป็นสุขโวปัสสโมโกโวปัสสโมสุโกดับจะได้เป็นสุขหนอพระอรหันต์ตรงนี้เลยบอกว่าดับจะได้เป็นสุขหนอแต่โยมบอกว่าเกิดได้มันสุขยิ่งเกิดมากยิ่งสุขมากเพราะคนเราเนี่ยกลัวกิเลสจะหมดกิเลสมันก็กลัวกิเลสกลัวจะตายกลัวธรรมะมันก็ไม่อยากมีธรรมะนะเพราะว่ามันอยากเกิดฉะนั้นจึงว่า กิเลสจะไม่กลัวตาย แต่ธรรมะนี่ไม่กลัวตายฉะนั้นคนที่ปฏิบัติระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะยิ้มตายนะแต่คนที่ไม่ยอมคิดถึงเรื่องบุญกุศลไม่คิดถึงเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไม่คิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่น้อมจิตก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกนี้จะกลัวตายและตายได้จะยิ้มไม่ออกจะร้องไห้จะเศร้าโศกจะเสียใจและจะผิดหวังว่าเราตายแล้วหรือเราจะไปไหนก็ไม่รู้เราก็กลัวแต่คนที่มีความหวังก็คือคนที่ให้ทานไว้พอแล้วรักษาศีลไว้ดีแล้วศีล5มั่นคงแล้วสมาธิก็เคยฝึกแล้วแล้วก็รู้เรื่องการทุกข์รู้ทุกข์แล้วรู้สมุทัยแล้วรู้มรรคแล้วรู้นิโรธแล้วพวกนี้ก็จะสบายใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกเมื่อจิตเราปล่อยวางแล้วมันก็ดับทุกข์ได้ที่มันทุกข์เพราะเรายังมีจิตยึดโน่นยึดนี่อยู่มันจึงได้เป็นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากการเข้าใจธรรมะคือการเราต้องมาปฏิบัติธรรมไม่งั้นอย่างเราจะไม่รู้เลยว่าเรานี่คือใครเราเป็นอย่างไรดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเป็นของในตัวเราและของสัตว์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราฝึกไปแล้วเราก็ภูมิใจยังบางคนบอกว่าฉันยังไม่อยากตายหรอกเพราะยังไม่ทำความดียังดีนะคนยังพูดอย่างนี้บอกฉันยังไม่อยากตายเพราะยังไม่ได้ทำความดียังทำความดีไม่พอขอชีวิตไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อมีชีวิตแล้วทำหรือเปล่าขอไปเพื่ออะไรบางคนบอกเช่นนี้ไม่อยากตายแต่ที่จริงไม่อยากตายไว้ทำความดีเนี่ยคือเป็นข้ออ้างมากกว่าแต่พอรอดตายแล้วก็ไม่ได้ทำก็มีไม่ได้เอาจริงก็มีแต่บางคนบอกว่ากูไม่ตายกูยังไม่ตายกูจะอยู่กูจะดูลูกดูหลานกูจะทำมาหากินกูยังไม่ตายแต่ไม่เคยคิดทำบุญเลยพวกนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่คิดถึงเรื่องการจะทำความในโลกของความเป็นจริงปัจจุบันคนเราก็คิดในเรื่องที่จะอยู่ทั้งนั้นแหละไม่มีใครคิดจะตายหรอกไม่มีใครคิดจะเก็บหรอกเจ็บหรอก
มันมีใครคิดจะแก่มันมีใครคิดจะพัดพรากจากของรักอ่ะแต่ธรรมะมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นโดยความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้เรานักปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่สอนใจคนเราให้เข้าใจทุกอย่างให้เป็นการแก้ไขตัวเองทุกอย่างแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้องตรงที่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยกลายว่าศึกษาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปอ้าวมันยังไม่มีอะไรเนี่ยของเราเนี่ยบ้านนี้ยังไม่ใช่ของเราเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวเขาต้องเอาไปไว้วัดนี่วะเนี่ยบ้านเนี่ยมันไม่ให้เราอยู่เลยเนี่ยทำไมจึงรู้กันก็เห็นที่วัดแล้วคนสวยรวยเขาก็ไปไว้ที่วัดไปสวดที่วัดเราเริ่มคิดได้แล้วโอ้แสดงว่าบ้านนี่ไม่ใช่ของเราเงินทองนี่ก็ไม่ใช่เราก็เห็นเครื่องแต่งตัวประดับสวยๆเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยทำไมไม่ใช่ของเราก็เวลาตายเลยเห็นเขาถอดออกหมดเลยอ่ะเขาแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีพ่อแม่พี่น้องลูกผัวตามเราไปเลยบอกเป็นไงก็เวลาสวดศพเสร็จแล้วเขากลับบ้านกันหมดเลยเขากลับหมดเลยก็ทิ้งเราอยู่ประชาคนเดียวเราเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเออเราหลงมานานแล้วนะคิดว่าบ้านในของเราลูกหลานของเราเงินทองของเราสมบัติว่าเออเรานี่มันจะหลงไปตรงนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเอาติดตัวไปเลยยังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเนี่ยทั้งที่เวลาเนี่ยต่อไปเขาก็ให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนี้ควรจะศึกษาเหมือนกันตำนักความเจ็บเนี่ยความเจ็บนี่ก็ควรศึกษาว่าเจ็บแล้วดับทุกข์ได้หรือเปล่าเรามีสมาธิไปดันไปสู้กับเวทนาได้ไหมได้ไหมเหมือนยังหลงตาเนี่ยหลงตามหาบัวมันเจ็บนะมันเจ็บไหมกายท่านเจ็บใจท่านไม่เจ็บหรอก80 กว่าปีนะ85-86 ปีหลงไม่มีหลงเลยเพราะอะไรเพราะท่านฝึกของท่านดีแล้วดีแล้วท่านไม่กลัวเจ็บแหละท่านไม่กลัวตายไม่กลัวแก่เพราะการผลต้องการฝึกนั้นมันให้ผลแก่ตัวท่านแล้วแต่ยังพวกเราเนี่ยยังอ่อนแอมากนี่จะทำไงถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเราอ่อนแอนี่เราสู้ไม่ได้เราก็กลายเป็นคนแพ้อะไรแพ้ใจตัวเองแพ้ใจตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนะมันทุกข์กับความเจ็บอยู่นั่นเองเหมือนกับคนสมัยนี้อาตมาเคยเห็นนะเดินไปบวชที่วัดขอไปไม่บอกว่าใครหรอกอยากสวยโยมไปเสริมจมูกไอ้จมูกแบนๆนั้นมันดีอยู่แล้วฝรั่งก็ชอบจมูกดงๆฝรั่งไม่ชอบมันมาหาคนจมูกแบนไอ้คนไทยก็อยากได้จมูกดงๆไปทำโยมมันเกิดเป็นบี้ขึ้นมาน่ะบี้ขึ้นมามันทีแรกมันก็สวยหรอกพอบี้ขึ้นมาโยมเวลาใครมองหน้าก็ก้มหน้าไม่อยากเห็นจมูกตัวเองเขาแค้นใจตัวเองเขาเสียใจตลอดชีวิตเลยเพราะเขายึดกายเป็นของเขาแต่ดีนะอุตส่าห์ไปบวชปฏิบัติเนี่ยวิสาขะจะไปวัดกันนั่นแหละเขาจะได้กายดีต่อไปเขาจะไม่หลงเชื่อจิตที่มันเป็นโมหะเป็นสมุทัยตรงนี้มันไปหลอกให้ทำโน่นทำนี่คือคนเราต้องว่าเมื่อกายมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพิจารณาไว้สู้กับทุกข์พวกเรานี่เป็นนักสู้นะโยมนักพุทธะนี่เป็นนักสู้สู้กับทุกข์ทุกข์ข้างหน้าเยอะเลยโยมใครไม่มีทุกข์บ้างโยมมีไหมใครไม่แก่มีไหมยกมือขึ้นใครไม่เจ็บมีไหมยกมือขึ้นใครไม่พลาดจากกันมีไหมยกมือขึ้นใครไม่มีทุกข์มีไหมใครไม่เจ็บไม่ตายมีไหมไม่มีเลยทั้งหมดโลกนี้ใครยกมือไม่ได้เลยโยมยอมรับความจริงโดยปริยายทั้งไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับแล้วทุกข์อันนี้มันร้ายแรงมากเลยถ้าคนไม่ฝึกสมาธิโยมข้ามเวทนาไม่ได้เลยแย่เลยโยมอะไรก็สู้ได้ละไอ้สู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยสู้กับความร้อนในหัวใจสู้กับความหนาวในหัวใจสู้กับความปวดเมื่อยไอ้ธาตุทั้งหลายที่มันแปรปรวนเนี่ยโยม
มันสุขได้มันก็ทุกข์ได้

ไอ้ลำไส้เรานี่ก็ดีกระเพาะเรานี่ก็ดีหัวใจเราก็ดีตับก็ดีปอดก็ดีไอ้ร่างกายผิวหนังมันสุขได้นะเดี๋ยวเวลามันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขมันเอาชีวิตเราเลยโยมเวลามันทุกข์เอาเราตายเลยนะไอ้หัวใจปอดตับร่างกายเราเนี่ยเวลามันทุกข์มันเอาเราตายมันเอาตายทุกคนเลยเออแล้วใครว่าแน่เลยโยมบอกหัวใจฉันนี่ดีไม่ต้องกลัวแล้วแข็งแกร่งเวลามาเอาจริงๆมันเอาตายเลยหัวใจตรงเนี้ยมันหยุดเต้นเอาเลยละมันบีบเอาปวดเอาเลยมันเอาหยุดหมดเลยสี่ห้องหัวใจมันปิดสนิทเลยมันไม่ให้เลือดวิ่งเลยมันเอาตายหัวใจนี่มันก็ร้ายนะว่าเก่งๆเนี่ยฉันปอดดีไม่เป็นไรฉันว่ายน้ำได้วิ่งได้เล่นได้ปอดฉันแข็งเอาจริงๆมันไม่ทำงานมันหมดเลยปอดมันพังเลยมันเอาเราตายนะปอดมันก็เอาเราตายตับมันเอาเราตายลำไส้มันก็เอาบิดจนตายกระเพาะมันก็เอาตายร่างกายของเรานี่นะทุกอย่างมันทุกทั้งหมดเลยโยมตาเนี่ยเวลามันดีๆเนี่ยบอกว่าตาฉันดีเนี่ยเวลามันเป็นโรคมันเอาเราร้องเลยนะโยมมันเอาเราตาเอาจะเราร้องควรกลางน้ำตาบางคนต้องจบทิ้งเลยยังเป็นเบาหวานนะต้องตัดมือตัดขาต้องตัดจบตาโอเวลามันเอาจริงๆเนี่ยไอตาก็ดีไอหูก็ดีมันว่าดีเนี่ยพอมันมีโรคภัยก็เจ็บมันเอาเราตายทุกตัวเลยถึงว่าอย่าคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขอยู่เสมอไปเวลามันทุกข์มันก็เอาไอ้ทุกข์นี้เนี่ยมันนำเชื้อโรคเข้ามาทำลายเราจะอยู่ไปไม่ได้ก็ตรงที่ว่ากายมันไม่มั่นคงมันไม่ตรงใจเรามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามันไม่แข็งแรงอย่างที่เราคิดทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดระเบิดจะทำให้เราต้องแก่เจ็บตายต้องถึงวาระมันทำเราลงเราระวังไงมันก็ไม่ยอมเราทุกคนจะต้องมีโรคตรงนี้เข้ามามันบางทีมันไม่เอาอย่างเดียวนะโยมมันไม่ได้มาคนเดียวนะโยมบางคนมาทั้งเอ่ยไปเข้าโรงพยาบาลบอกหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยโอ้โหเป็นทุกโรคเลยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับคนมันก็ทนนะอยากจะไม่ตายนะหมอก็พยายามช่วยนะปั๊มหัวใจแล้วปั๊มหัวใจมันไม่ไหวหมอบอกมันโรคเยอะเหลือเกินเอาไม่อยู่แล้วไอ้กายที่เคยแข็งแรงที่ดีเนี่ยมันทำพิษเราจนตายได้ไม่ใครฆ่าเราโยมภายในแล้วนี่แหละมันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันไม่อยู่มันไม่มั่นคงกับเรามันไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่เป็นไปตามที่เราคิดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านจึงสอนว่าทำเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวเราท่านนั้นเองอย่างอื่นเป็นที่พึ่งที่เกาะไม่ได้ที่ยิงเราเนี่ยมีกายที่พ่อแม่ให้มาดีนะให้มาดีไม่ดีไม่อยู่อย่างนี้หรอกแต่ว่าเราก็อย่าได้ประมาทไอ้ความดีนี่คือต้องเอาไปบูชาพระเอาไปถึงพระรัตนตรัยเอาไปเข้าถึงพุทธบุญคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปฏิบัติบูชานี่เลยว่าเอาไปบูชาพระถ้าไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เอากายเป็นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติบูชาท่านจึงบอกว่าอานนท์คนบูชาเราด้วยดอกไม้ทองหอมเป็นร้อยๆเล่มเกวียนด้วยดอกโกมุตดอกบัวก็ดีดอกมะลิก็ดีดอกไม้นานาพันธุ์ก็ดีมาบูชาเราเนี่ยวันละร้อยเล่มเกวียนยังไม่เท่ากับดูลมหายใจเพียงพักเดียวเลยยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองได้เลยยังไม่เท่ากับดูลมหายใจยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองเลยแต่บุญนั้นมีนะร้อยร้อยเรื่องเพียรน่ะบางคนมาถวายดอกไม้เราเพียงครั้งเดียวก็ได้เป็นราชินีเป็นเจ้าแผ่นดินได้เป็นเศรษฐีบุญมหาศาลบางคนมาถวายเราด้วยดอกไม้เพียงครั้งเดียวที่ฐานก็ได้เห็นผลในชาตินี้เลย
ร่ำรวยขึ้นมาได้พ้นจากความยากจนแต่ก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญอานาปานสติหรือรู้จักจิตใจตนเองโอ้ขนาดนั้นอยู่แล้วเราจะไม่เอาไงโยมบุญที่ทำด้วยตัวเองแล้วบุญอย่างนั้นก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าจึงจะได้นะถวายดอกไม้นะต้องเจอพระอรหันต์เจอพระปัจเจกพุทธเจอพระพุทธเจ้าบุญจึงจะให้ผลภายใน7วันนะแต่บอกว่าบุญกรรมฐานเนี่ยแม้แต่เราจะนิพพานไปแล้วก็ยังทำได้บุญเท่ากันอยู่ดีไหมล่ะไม่ต้องไปถวายดอกไม้แต่บุญทำอนาปานสติก็ดีบุญดูจิตใจตัวเองดูกิเลสตัวเองเนี่ยเข้าถึงความรู้ความสงบก็ยังทำได้ตลอดใครจะทำก็ได้ทุกคนคนจนก็ทำได้คนไม่มีเงินก็ทำได้ดังนั้นถึงว่าการทำจิตทำใจจึงถึงว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาคนเราได้ร่างกายนี่ก็แยกเป็นสองประสี่ประเภทนะโยมนะที่ได้ร่างกายมาเนี่ยคนบางคนก็เอามาลืมตนทำสนุกสนานกินเล่นจนตายบางคนก็ทำบุญมั่งทำบาปมั่งบางคนก็ไม่ทำบุญเลยดังนั้นถึงว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะเอากายเราบูชาธรรมะพุทธเจ้าได้เท่านั้นเองจึงเข้าถึงสัจธรรมแต่บอกว่าทุกวันเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยคืออยู่ด้วยคุณนะอยู่ด้วยคุณพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยคุณพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดไปจากคนไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าคนไทยจะเป็นอะไรจะเป็นไปถึงไหนที่ร่มเย็นทุกวันเนี่ยจะมาเชื่อว่าบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองพวกเราทุกวันเนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขกันไม่เดือดร้อนเหมือนประเทศอื่นเลยเดี๋ยวจะอาตมาได้รับสารเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้โยมฟังหน่อยก็ได้นะเขาส่งมาทางอีเมลอินเทอร์เน็ตที่วัดเขาส่งมาเขาพลังเขาส่งมาเขาดีใจเขาอยากให้คนไทยรู้เขาส่งมาบอกว่าหัวข้อข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารนิตยสารชาวพุทธหนังสือของบุดดิสต์นะฮะของประเทศเนเธอร์แลนด์หน้าที่5หัวข้อชาวยุโรปประเทศอิตาลีกับประเทศอิตาลีนะแต่ที่จริงแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยรับพุทธศาสนาหลังจากประเทศออสเตรียออสเตรียเนี่ยเป็นคนรับคนแรกในยุโรปแต่ออสเตรียเนี่ยยังไม่ส่งเรื่องนี้มาให้แต่อิตาลีนี่ส่งมาให้ที่วัดออสเตรียเนี่ยเขาประกาศก่อนแต่เขาไม่ส่งจะมากรำมาขอให้เขาส่งมาอิตาลีนี่ส่งมาก่อนแต่ประกาศที่หลังอิตาลีก็บอกว่าให้รับรองพุทธศาสนากรุงโรมตุลาคมมาดาราอิตาลีได้ให้การรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาหนึ่งนอกจากคริสเตียนและยูดายที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ปี2000รัฐสภาอิตาลีได้การรับรองโดยมีข้อตกลงร่วมกับอันเนียนไอยูเนียนหนึ่งหมายถึงไอบุดดาเนี่ยและรัฐบาลอิตาลีรัฐบาลเลยเข้าใจสภาเลยแล้วเมื่อไอบุดดานี่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีไอสมาคมนี่ฮะได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีคศ1984มีองค์กรทั้งสิ้น32องค์กรทั้งเถรวาทมหายานและเชนไปร่วมด้วยโดยมีเงื่อนไขในการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆดังนี้1ต้องรับไตรสนาคมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง2ในองค์กรนั้นต้องถือศีล5
ถือว่าเป็นชาวพุทธ 3. คุณสมบัติของครูสอนศาสนาต้องมีคุณสมบัติที่มาจากสายตรงของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าไม่สอน 4. องค์กรนั้นต้องมีระเบียบปฏิบัติสอดคล้องกันกับของสมาคมบุตรดาเนี่ยปัจจุบันกฎหมายอิตาลีระบุว่าทุกองค์กรศาสนาที่ต้องการรับรองจากรัฐบาลอิตาลีให้เป็นศาสนาประจำชาติได้นั้นต้องได้รับการตรวจสอบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติขององค์กรนั้นๆว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศหรือไม่ถ้าไม่ขัดก็สามารถรับรองว่าเป็นศาสนาของชาติได้และจะได้รับสิทธิต่างๆเทียบเท่ากับศาสนาอื่นๆที่มีอยู่คือ 1. พระสงฆ์แม่ชีจะต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 2. มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับเมื่อแก่ตัวลง 3. มีสิทธิที่จะไม่เปิดมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตำรวจไม่สามารถที่จะบังคับให้พูดพาดพิงถึงพุทธอื่นๆงงอยู่ค่ะก็แปลว่าไงคนแปลก็งงเหมือนกันไม่พูดไม่พูดอันนี้ข้อ4พระแม่ชีมีสิทธิที่จะเข้าเยี่ยมเยียนนักโทษและผู้ป่วยขั้นโคม่าในโรงพยาบาลได้ 5. พระแม่ชีสามารถประกอบพิธีแต่งงานหรือสวดศพได้6. ศาสนาพุทธจะได้รับการสอนในโรงเรียนและรัฐบาลทุกแห่งในอิตาลี 7. สามารถเรียกภาษีได้คืนถึง 10.8% ของเงินที่บริจาคให้กับองค์กรพุทธศาสนากับองค์กรของพุทธศาสนาต่างๆดีไหมโยมเขาทำแล้วโยมยุโรปก็ทำแต่ที่จริงฝรั่งที่มาคุยกันมาบอกที่จริงเขาคิดว่าอังกฤษจะทำก่อนอังกฤษนี่มีวัดเยอะและมีคนปฏิบัติมากท่านสุเมโธท่านไรไปเผยแพร่รู้สึกพระจารย์เนี่ยไปบวชไปทุดงออกทีวีบีซีอยู่บีบีซีอยู่เรื่อยเนี่ยไปเผยแพร่ทั่วโลกเขาคิดว่าอังกฤษเนี่ยประกาศก่อนกลายเป็นว่าประเทศออสเตรียประกาศก่อนออสเตรียนี่มีคนประมาณ 7-8 ล้านคนเป็นบ้านเมืองที่สงบมากและอิตาลีก็ประกาศตามแต่คิดว่าต่อไปในยุโรปต้องประกาศหมดเลยเพราะพวกฝรั่งเนี่ยเขาคิดแบบเดียวกันโยมเขามีปัญญามีสมองคล้ายๆกันโยมแล้วก็จะทำอะไรก็คล้ายๆกันต่อไปเขาคิดว่าพุทธศาสนาคงจะไปอยู่กับพวกยุโรปเขายอมรับทำไมเขาจึงยอมรับเพราะที่อาตมาเคยไปอยู่ที่เบอร์มิงแฮมเขายอมรับเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเป็นศาสนาที่สร้างคนให้เป็นคนไม่มีปัญหาแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ทะเลาะไม่มีอะไรเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นผลเขาบอกว่าศาสนาอื่นเนี่ยเรียนไปแล้วจบปฏิบัติไปแล้วจบแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยปฏิบัติเลยไม่จบเลยถ้าไม่ถึงนิพพานมันไม่จบเลยแล้วเรียนไปแล้วนี่ยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งมากบอกว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนิพพานเนี่ยบอกว่าโอ้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยก็ต้องการยกย่องนะพวกเราชาวพุทธพุทธศาสนาของเราเนี่ยดีแล้วโยมมันอยู่ในหัวใจเราแล้วไม่ต้องมาออกไปทิ้งที่ไหนโยมแต่เพียงให้เอาเข้ามามากมากเอามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเหมือนเอามาดูตัวเองให้มากๆเอามาเห็นตัวเองมากๆเอามาแก้ใจตัวเองมากๆแล้วเมื่อนั้นเราก็จะเป็นคนไม่พ่ายแพ้จิตตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ชนะแล้วความสุขก็จะเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะอาตมาอยากจะเล่าเรื่องนึงสักนิดนึงนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับเด็กรุ่นมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสุนัขป่านะสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งทำมันนี่เราพูดถึงความรักนะความรักของแม่ความรักของลูกมันมีสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่ามันก็ไปหากินกับชาวบ้านแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในพรานน่ะเอากลับมาดัก
มันก็ออกลูกไป3ตัวอยู่ในโพรงจิตก็ไปติดกับในพลายมันไม่หลุดได้ทำไงโยมถ้าโยมมีลูกจะทำไงลูกกำลังรออาหารรอนมเขาก็ทำไงได้เขาไม่ถ้าเขาไม่หลุดไปในลูกก็ตายเขาตัดสินใจกัดขาตัวเองให้ขาดเลยตัดตรงข้อเข่าให้ขาดเลยความรักของแม่นะแค่ไหนโยมจะว่าสัตว์มันไม่รักลูกนะคนน่ะรักจริงลงรักมากกว่าสัตว์รักด้วยสมองรักด้วยปัญญาแต่สัตว์นี่รักด้วยความรักความหลงเขาก็กัดขาตัวเองขาดเขาก็วิ่งกระเจ็บกระเจ็บไปหาลูกพอไปถึงลูกลูกก็ร้องก็ร้องหน้าร้องหลังนึกว่าแม่เนี่ยพอเห็นเลือดได้ข่าวเลือดหรือว่าเอาอาหารมาแม่ก็ล้มลงล้มลงก็บอกกับลูกว่าแม่ไม่มีอาหารให้ลูกกินหรอกลูกแม่สุนัขมันจะตายก็จะบอกลูกว่ากลัวลูกจะตายกลัวอนาคตลูกไม่ดีหมดเขาบอกว่าลูกแม่มีน้ำนมมื้อหยุดมีน้ำนมมื้อสุดท้ายลูกดื่มกันนะลูกจงดื่มให้กันพอทีละตัวนะอย่าแย่งกันดื่มแล้วแม่มีน้ำนมแค่นี้น้ำนมของแม่แล้วแม่ก็จะต้องจากโลกนี้ไปไอ้ลูกพอ3วันไปแล้วลูกก็จงเอาซากศพของแม่เนี่ยแทะกินไปดีกว่าตัวเองจะอยู่รอดแล้วเมื่ออยู่รอดแล้วก็ให้รักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้อย่าลูกกระดูดลูกกระดูดจนดูดเจลเลือดในแม่เนี่ยหมดเลยดูดที่ขาเนี่ยดูดเสร็จแล้วหมดไอ้ลูกก็ถามว่าแม่ทำไมน้ำนมแม่จึงเป็นสีแดงทุกครั้งน้ำนมแม่หวานอร่อยแต่ทำไมนี่เหมือนเลือดเหมือนเนื้อเขาบอกนี่เนี่ยลูกน้ำนมของแม่หรือเลือดมันสุดท้ายแล้วขอให้ลูกดื่มไปเลยแล้วก็เมื่อคิดถึงแม่ก็ขอให้อยู่ด้วยกันคล้ายว่าเสร็จแล้วพ้นที่สุดแม่หมาก็ตายตายลูกก็ร้องหาแม่กัน3วันพอ3วันเสร็จแล้วมันแม่ไม่กลับฟื้นมามันก็กินแม่กินเสร็จแล้วมันก็โตแล้วก็มันก็หอนเวลาในกลางคืนพระจันทร์ขึ้นมามันก็จะหอนคิดถึงแม่ก็หอนไม่ทำแล้วก็หอนคนเรานะถ้าคิดถึงแม่นะก็น่าจะทำบุญกุศลได้น่าจะทำความดีได้เพราะไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับแม่พระพุทธเจ้าทรงทรงยกเป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ว่าปฏิบัติมันจะได้ผลไปถึงพ่อแม่ของเราด้วยเพราะตัวเราไม่มีโอกาสแล้วซึ่งไม่ได้ตายไปตามแม่เราไม่ตายไปตามแม่ไม่ได้ตายไปตามแต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่กับเราต้องเอาเวลาชัยชนะไปนี้มาเป็นประโยชน์ของเราก็พยายามสร้างความดีให้มากแล้วก็จะสมสำเร็จทุกคนทุกคนได้ปฏิบัติได้แล้วทุกคนได้เข้าใจหมดที่จริงในคนไทยเราเนี่ยยังอ่อนปฏิบัติประโยชน์ยังอ่อนศีล5ยังอ่อนศีล8ยังอ่อนกรรมบท10ยังอ่อนการศึกษาธรรมะยังไม่เข้าถึงถ้าเข้าถึงนิยมเมืองไทยนี่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของใครเลยธรรมะจะคุ้มครองคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างถาวรคิดว่าความเจริญนี้จะเกิดขึ้นกับจิตใจทุกคนฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมที่ท้องสนามหลวงก็ดีในการฟังของคนหนึ่งรักษาพระองค์ก็ดีที่ได้ฟังทางรายการวิทยุขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอากายวาจาใจของตัวเองที่มีประโยชน์คุณค่ามาบูชาธรรมพุทธเจ้าเนื่องในงานวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสละประโยชน์ไว้ให้เราอย่างมากมายที่พระองค์ทรงสละไว้นี่ก็ถือว่าพวกเราก็จะได้บูชาท่านปฏิบัติตามท่านถือว่าเป็นบุญญาลาภของพวกเราทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญค้นหาธรรมในตัวเองได้พบได้เห็นได้เข้าถึงธรรมได้รับความสุขทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดถึงบ้านเมืองของเราจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุข
ตลอดทุกท่านทุกคนเทอญ

ตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาบำเพ็ญกุศลตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในงานขึ้นปีใหม่ของปีพ.ศ.2543หรือ

2543หรือปี2000 พุทธศาสนาเราเกิดเมื่อปี2543ปีแล้วก็คริสตศาสนาก็เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก็ห่างกัน500กว่าปีจึงเกิดคริสตศาสนาคริสต์พุทธศาสนาเมื่อ500ปีหลังพุทธเจ้านิพพานได้200ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเผยแผ่16แคว้นแคว้นใหญ่ๆก็7ประเทศรวมทั้งหมดก็16แคว้นพระองค์ทรงเดินไปสอนด้วยพระบาทตัวเองไม่ได้ขี่รถขี่เรืออะไรเดินไปสอนสอนตั้งแต่ชั้นเทวดาก็ตั้งแต่ดาวดึงสอนอยู่3เดือนสอนพุทธมารดาเทศให้เทวดาทั้งหมดฟัง แล้วก็มาสอนมนุษย์อยู่45ปี45พรรษาแล้วหลังจากพุทธเจ้านิพพานได้200ปีก็มีกษัตริย์ที่มีบารมีชื่อพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกได้เกิดขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่รวบรวมทั้ง16แคว้นเนี่ยเป็นแคว้นเดียวหมดเลย เป็นประเทศเดียวหมดเป็นประเทศที่เป็นชมพูทวีปก็รวมเป็นกษัตริย์องค์เดียวแล้วก็มีเจ้าเมืองต่างๆแล้วก็เอาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยคือศีล5กับศีล8ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านคนทั้งหมด16แคว้นเนี่ยให้ถือศีล5เป็นปกติให้ทุกคนเนี่ยถือศีล5อย่าฆ่ากันอย่าลักขโมยกันอย่าผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขากันอย่าพูดกระร่อนหลอกลวงด่ากันหรือโกหกกันแล้วก็อย่าดื่มของมึนเมาจนเสพติดจนเป็นผู้มึนเมาที่ขาดสติจนไม่มีชีวิตที่จะอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขแล้วถึงวันโกนวันพระวันโกนก็หยุดการฆ่าสัตว์หยุดการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายหมูกาไก่อะไรเงี้ยก็หยุดฆ่าสัตว์เฉพาะวันพระจะไม่มีอาหารเนื้อสัตว์ขายวันพระคนจะกินอาหารเนื้อสัตว์ก็ต้องซื้อตั้งแต่วันธรรมดาแต่ถ้าวันพระนี่จะไม่มีก็ใช้การปกครองโดยศีล5เขาเรียกว่าเบญจศีลและเบญจธรรมคือให้เจริญเมตตาเบญจธรรมคือเจริญเมตตาเจริญไม่โลภเจริญสันโดษแล้วก็ศีลอุโบสถก็เกณฑ์ให้ทุกคนเข้าวัดคนที่ควรจะบวชก็ให้บวชอุปถัมภ์มีการทำพระไตรปิฎกจารย์พระไตรปิฎกออกมาเผยแพร่เมืองลังกาเมืองไทยเมืองพม่ามาในชมพูทวีปสมัยนั้นส่งสารไปทั่วไปถึงเปอร์เซียไปถึงปากีสถานอิรักอิหร่านก็เป็นพุทธหมดจีนทิเบตไปยันรัสเซียเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซีย เป็นพุทธศาสนาหมดที่ไม่ได้เป็นนั้นเป็นพวกเมืองโรคที่ยังไม่เจริญอย่างอเมริกานั้นยังเป็นพวกอินเดียแดงไม่เจริญพุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงพวกนั้นถือผีแล้วก็ไม่เป็นบุคคลที่ที่จะรับอริยธรรมพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกคนอินเดียแดงนั้นยังไม่ได้วัดพัฒนาเหมือนอย่างคนเอเชีย แล้วพุทธศาสนาก็เจริญอยู่ในยุคนั้นในภาคเอ

เซียเพราะว่าคนเอเชียนี่เป็นผู้ดึกดำบรรพ์ที่ถือวัฒนธรรมมาเก่าแก่พุทธศาสนาเจริญมากสมัยยุคพระเจ้าอโศกต้นโพที่มีอยู่บ้านเราเนี่ยก็มาจากอินเดียเป็นต้นโพที่ตรัสรู้พระเจ้าโศกก็ส่งต้นโพกับพระไตรปิฎกแล้วก็พระอรหันต์เมืองไทยก็ส่งพระอรหันต์มาสองรูปโสนอุตระสองรูปมาเผยแพร่แล้วก็ต้นโพมาพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกนี่ก็สืบทอดมาแล้วคนไทยก็รับพระพุทธศาสนามาเมื่อ 2,300 ปี2,500ไม่ถึง 2,500 2,000 เท่าไหร่300กว่าปีพระเจ้าพุทธเจ้านิพพานได้200ปีพุทธศาสนาจึงมาถึงเมืองไทยดังนั้นเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยคนก็มีหลักธรรมปฏิบัติโดยช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนโดยครอบครัวเนี่ยอุปการะกันดีกว่าสามีแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยย่อมอยู่กันอย่างสุขสบายมากเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่ไม่แตกแยกเป็นครอบครัวที่อุปการะกันชวนกันทำบุญชวนกันเข้าวัดชวนกันถือศีลชวนกันฟังธรรมแล้วก็มีเงินทองเหลือทำไมนั่นคนมีเงินทองเหลือเงินทองเหลือจะทำไงดีเอาใส่ข้อมือก็เหลือเอาใส่ข้อเท้าก็เหลือคนสมัยนั้นมีกำไรทองที่ข้อเท้าชมเคยเห็นไหมเป็นห่วงห่วงอะใส่ข้อเท้าถ้าลูกคนรวยนี่ใส่ไอ้กำไรเท้าถ้าจนก็ใส่กำไรเงินถ้ารวยก็ใส่กำไรทองข้อเท้าข้อมือแล้วก็ไปไว้ที่มวยผมอีกเป็นอะไรปิ่นทองเมื่อรวยแล้วคนสมัยก่อนมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แต่งตัวกันมีความสุขในการมีเงินมีทองก็เหลือก็เอาไปสร้างวัดเอาเงินทองเนี่ยเอาไปสร้างวัดแล้วก็สร้างวัดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาที่อินเดียก็เจริญมากนะโยมถ้าโยมไปเหยียบย่างที่อินเดียจะเห็นเลยว่าเขาสามารถสร้างเจดีย์เนี่ยสันจิตเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากใหญ่กว่าเมืองไทยหลายร้อยเท่าหลายเท่าอยุธยาสุโขทัยแล้วว่าใหญ่เนี่ยไปเทียบเขาสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเราเทียบไม่ได้เลยนะเพราะเขาทำรุ่งเรืองกว่าเรามากมายภูเขาแต่ละลูกเนี่ยเขาแกะเป็นวัดเลยนะเขาแกะภูเขาเป็นวัดเลยอัศจรรย์มากแล้วพุทธรูปก็ใหญ่ที่เขาแกะรุ่นหลังเนี่ยที่บอมเบย์เนี่ยเขาดึงไว้ขึ้นเลยพุทธรูปหน้าตักยาวต้อง20ร่วม20ประมาณ20เมตรนะฮะโอ้ยเมตรใหญ่มากเลยพุทธรูปจมอยู่ในที่ทะเลเนี่ยทุกวันนี้รัฐบาลอินเดียก็ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยพุทธรูปใหญ่แล้วก็พระใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่ประเทศ อยู่ที่ประเทศอะไรอิหร่านอิหร่านนี่มีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเขาแกะทั้งภูเขาหรือคนอิหร่านคนอิหร่านนับถือพุทธศาสนาตอนนั้นเขาแกะเอาภูเขาแกะเป็นพุทธรูปใหญ่โตมากแล้วตอนหลังพออิสลามเข้ามาก็ทำลายพุทธรูปหมดแต่ว่าทำลายพระองค์นั้นไม่ได้เพราะเอาภูเขาทั้งลูกเลยทุกวันนี้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออยู่ที่อิหร่านเขาแกะทั้งภูเขาพุทธศาสนานี้ที่เจริญสมัยก่อนก็คือการปกครองครอบครัวอยู่เป็นสุขไม่ครอบครัวคือมีศีลธรรมแล้วเหลือเงินทองก็เอาไปสร้างวัดกันไปสร้างวัดก็เหลืออีกนะเหลือสร้างวัดเนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูปทองคำบ้างทำเป็นฉัตรเจดีย์ทองคำบ้างเอาทำคือสมัยก่อนเนี่ยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้จนถึงกับเอาไปใส่ในพุทธศาสนาและแถมไปฝังดินก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าพุทธศาสนานี่นับถือแล้วยากจนสมัยก่อนนี่คนทำบุญก่อนรวยคนสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยนี้ให้รวยก่อนจึงทำบุญแต่คนสมัยก่อนทำบุญก่อนรวยทำเลย
เกิดมาทำบุญเลยไม่ได้รอว่ารวยเลยจึงค่อยทำจนก็ทำคนสมัยก่อนไม่เรื่องทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจนและรวยเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตักบาตรทำบุญต้องถือศีลฟังธรรมต้องถือว่าบุญนี่เป็นคนรวยในใจจะต้องทำก่อนอย่างอื่นแต่คนยุคนี้ต้องมีเงินก่อนรวยก่อนจึงทำบุญก็ถือว่ายังล้าหลังอยู่ฉะนั้นพุทธศาสนาสมัยก่อนเนี่ยคนทำบุญยิ่งทำยิ่งรวยไม่มีคนจนเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนนี่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในศีล5สมบูรณ์อยู่ในศีล8สมบูรณ์จึงว่าทำแล้วก็ไม่จนมาต้อง 2,000 กว่าปีนะโยมคิดดูสิโยมเพิ่งมาจนเมื่อปี2ปีนี้เองโยมเนี่ยมาคือเราเพิ่งมาจนที่ว่าจนคือตอน IMF เข้ามานี่เองเนี่ยเราบอกคนไทยจนแต่ที่จนนั้นไม่ใช่อะไรหรอกจนเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเท่าที่เรามีอยู่เราทำเกินฐานะของเราเองโดยมากคนที่ล้มละลายก็คือไปกู้เข้ามานั่นเองถ้าไม่กู้เข้ามานี่จะไม่มีใครล้มละลายเลยอย่างคนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะเขาก็อยู่ย่ายอย่างสบายถือเขาจะจนแต่เขาก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นจึงว่ายุคนี้สมัยนี้เราก็คงจะต้องเอาพุทธศาสนาเนี่ยมายืนเป็นหลักมาเป็นหลักปกครองตัวเราและครอบครัวเราบ้างเพราะเราทิ้งพุทธศาสนากันไปจนจะหมดอยู่แล้วเพราะเราคิดว่ารวยแล้วจึงค่อยทำบุญแต่ที่จริงแล้วเราไม่ต้องมีเงินการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีเงินทำใจปฏิบัติใจการมีศีลนี่ไม่จำเป็นต้องมีเงินการอยู่กันอย่างไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทอาฆาตกันอยู่กันอย่างเป็นผู้ให้เนี่ยอยู่กันอย่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทำบุญคือทำใจกันก่อนการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเงินก็ศึกษาได้และประพฤติปฏิบัติได้คนมีศีล5เนี่ยลองสิฮะศีล5เนี่ยถ้าถือไปแล้วมันจะจนก็ต้องจนเป็นวิบากของตัวเองแต่ที่จริงแล้วศีลเนี่ยไม่จนมันจะเกิดความเมตตาธรรมเกิดความเมตตาธรรมในครอบครัวและในหมู่คณะและในหมู่ญาติด้วยกันก็จะสงสารกันการเกื้อกูลการให้กันมันจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงว่าโรคเนี่ยจะอยู่ได้ก็คือการมีความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันต้องเมตตาธรรมต่อกันไม่ทอดทิ้งกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหลือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าธรรมะเหลือเมตตาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้กรุณากันเอาไว้กรุณาอะไรกรุณาช่วยตัวเราเมื่อเรามีทุกข์ก็ขออย่าให้มันมีทุกข์เพื่อกรุณาใจเราให้มันดับทุกข์ให้มันสงบสุขและกรุณาตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วก็กรุณาช่วยคนอื่นด้วยตัวกรุณานี่เรามีไหมถ้าตัวกรุณานี่มีนะโรคนี้จะมีคนช่วยกันดีขึ้นอย่างเช่นว่าน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีหนาวก็ดีเนี่ยถ้าตัวกรุณาไม่มีนะจะไม่เกิดขึ้นเลยตอนนี้เรามีเมตตาจริงเราสงสารเขาเหลือเกินเนี่ยหนาวสงสารคนน้ำท่วมแต่เรามีแต่เมตตาแต่เราไม่มีกรุณาก็ไม่สำเร็จพอเราสงสารคนหนาวแต่บอกสงสารจังแล้วเขาหนาวตายแต่เรามีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้เขาก็ยังไม่หายหนาวเราต้องมีกรุณาด้วยว่าเออเรามีเสื้อผ้าของเราคือผ้าห่มของเราเก่าก็ดีใหม่ก็ดีพอที่จะให้เขาได้เราก็เอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เขาส่งไปให้แก่คนหนาวนี่แหละกรุณาช่วยตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยนี่ตัวกรุณาพอเราช่วยเสร็จแล้วปุ๊บพอผ้านี้ส่งไปให้แก่คนหนาวได้หรือเอาไปส่งกับคนที่เขาเดือดร้อนได้มุทิตาพลอยดีใจเลยโอ้เราดีใจจังเลยเสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาวเราถึงคนหนาวแล้วเขาเอาไปส่งให้แก่คนที่หายเขาได้รับแล้วเขาหายหนาวได้ห่มได้นุ่งแล้วมุทิตาพลอยดีใจเลยเกิดขึ้นแก่เราเลยเราดีใจที่เราได้ช่วยเขาไอ้ตัวดีใจนี่เขาเรียกเป็นตัวกุศลเป็นตัวบุญที่ไม่หมดเลย
กินไม่หมดเนี่ยรวยละนี่คือคนรวย มุทิตาพลอยดีใจเมื่อช่วยเขาได้แล้วเกิดความดีใจนี่เขาเรียกรวยแต่เมตตาอย่างเดียวมันยังรวยไม่ได้นะเพราะไม่มีกรุณาไม่มีการให้ไม่มีการช่วยเมื่อช่วยเสร็จแล้วจึงเกิดมุทิตาคือพลอยดีใจพอดีใจมากๆขึ้นก็ใจก็สบายก็เฉยคราวนี้เราช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วเขาไม่หนาวแล้วเขาไม่หิวแล้วเราก็อุเบกขาดังนั้นเมื่อเราตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเมื่อคนเราตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เมื่อแตกดับตายไปจากโลกมนุษย์นี้ย่อมไปสู่สุคติในที่สบายย่อมจิตใจของพวกนั้นย่อมรื่นเริงบันเทิงในสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีวาสนามากมีทานมากมีศีลมากมีปัญญาสติปัญญามากมีบริวารมากไม่เป็นคนอภัพอับจนเพราะเป็นคนเจริญธรรมประจำใจคือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญธรรมตรงนี้พวกเราก็ขาดบางคนไม่เมตตาเสียด้วยซ้ำไปใครจะยังไงก็ช่างขอให้ฉันมีกินฉันใครจะเดือดร้อนก็ช่างฉันก็ไม่เดือดร้อนก็แล้วกันคนอื่นหนาวฉันไม่หนาวคนอื่นหิวฉันไม่หิวเขาเรียกว่าคนไร้เมตตาเห็นแก่ตัวก็เกิดมาชาติเดียวได้สบายชาติเดียวแต่ไม่ได้สร้างบุญกุศลต่อไปเลยฉะนั้นจึงว่าเราจึงพุทธศาสนาเมื่อสมัย 2,000 กว่าปีนั้นพระเจ้าอโศกและเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเอาธรรมมาปกครองคนคนก็จึงไม่จนเนี่ยเพราะมันมีคนช่วยซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจึงได้เจริญวัดวารามนี่เต็มไปหมดมีวัดบาอารามมากทุกวันนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยวัดก็จะเริ่มหมดไปคนจะไม่สร้างวัดแล้วเพราะคนเราตำหนิติเตียนการสร้างวัดตำหนิติเตียนการทำบุญตำหนิติเตียนการรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยคนก็จะกลัวข้อหานินทาใครว่าเข้าวัดแล้วเป็นคนแก่ใครเข้าวัดเป็นคนไม่ทันสมัยเนี่ยคนก็จะกลัวคนเข้าคนก็เลิกเข้าวัดคราวนี้คนก็ทิ้งพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดไปแต่พวกเรานี่โชคดีนะใครว่าเราก็เข้าวัดใครว่าเราเป็นไงเราก็เข้าวัดเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสละราชสมบัติออกบวชนะคิดดูสิเป็นพระมหากษัตริย์สบายที่สุดแต่พระองค์ทรงเสด็จลาออกบวชหนีออกบวชเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ทรงมาภิกขาจารย์ทานอาหารกับชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยซึ่งอาหารชาวบ้านธรรมดานี่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นท่านก็ทำได้ก็ถือว่าพระองค์ทรงเสียสละได้เราก็เสียสละได้การนอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านอนยังไงนอนในป่านอนโคนไม้อย่างเงี้ยท่านก็เสียสละให้พวกเราดูพวกเราก็นอนตามท่านได้เสียสละตามท่านได้เพราะว่าท่านทำมาก่อนเราดังนั้นเรื่องในวันปีใหม่เนี่ยนะปีใหม่เนี่ยปีนี้พี่คนก็ตื่นเต้นว่ามันมีปีของ 2,000 ว่าคนจะพ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าถ้าเป็นทางคอมพิวเตอร์เขาว่า Y2K นี่ถ้าแก้คอมพิวเตอร์ไม่ตกไฟก็จะดับหมดโลกก็จะมืดอันตรการเรียกว่ามืดมิดไปคนก็ตกใจกลัวเงินทองก็จะบัญชีก็จะลบหายเบิกกันไม่ได้จะวุ่นวายกันทั้งโลกแต่ก็ต้องเชื่อนะว่ามนุษย์เขามีกรรมถ้าเขามีกรรมมากเขาก็ลงโทษให้เขาเดือดร้อนมากถ้ามีกรรมน้อยเขาก็ลงโทษเขาน้อยฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้มนุษย์เขามีปัญญามนุษย์เขามีปัญญาเขาหาทางพ้นทุกข์ได้หรือว่าเขาหาวิธีออกได้ฉะนั้นก็คงไม่ทำอะไรให้มืดมนไปได้ฉะนั้นจึงว่าไม่เป็นเรื่องที่จะต้องน่ากลัวอะไรเพราะยังไม่ถึงจุดจบของโลกฮะโลกนี้ยังมีความเจริญทางวัตถุไปอีกนานโน่นมนุษย์เริ่มใจบาปหยาบช้าอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ไม่รู้จักบำคุณคุณโทษน่ะมันโน่นน่ะมนุษย์จะมืดมนุษย์จึงจะมืด
จะไม่มีอะไรเลยในยุคของคนที่ทำบาปกันมากแต่ถ้ามนุษย์ยังทำบุญทำกุศลมีเมตตาตั้งอยู่ในคุณธรรมก็ดีมนุษย์ยังสว่างอยู่ยุคของนี้ตอนนี้เรายังเป็นยุคสีวิไลอยู่ฮะมนุษย์ก็ยังพอที่จะบำรุงกันไปได้แต่เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยบางคนตอนนี้ถ้ามีการเชื่อน้อยเนี่ยคนก็จะห่างไกลจากบุญกุศลเขาก็จะมืดนะถ้าเขาห่างไกลจากความเชื่อของบุญบาปเนี่ยแต่ถ้าเขาเชื่อบุญบาปแล้วเขาก็จะสว่างใจเขาก็ไม่มืดแล้วคนเราถ้าไม่เชื่อบุญบาปแล้วเขาไปทำบาปแล้วเขาก็จะมีทุกข์เขาก็จะไปทรมานชีวิตของเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเขาทำบุญจิตใจเขาก็จะเบิกบานเขาก็จะมีความสุขในชีวิตของเขาเขาก็จะภูมิใจตัวเขาว่าเขาทำดีไว้พอแล้วเขาทำอะไรไปมากแล้วฉะนั้นปีใหม่นี้คนอยากได้อยากรวยคนอยากรวยคนอยากโชคดีคนอยากได้อะไรอะไรที่ตนเองคิดได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราก็ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจในหลักธรรมพุทธเจ้าเจ้าบอกเราทำอะไรของเราไว้แค่ไหนเราก็จะได้แค่นั้นเรายอมรับสิ่งที่เราได้ดีกว่าอย่าไปเอาสิ่งที่มันเกินไปเหมือนบางคนเนี่ยจริงๆก็เกิดความโลภเชิงเกินไปไม่คิดถึงบุญตัวเองถึงกับการไปลงทุนที่ไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยลงทุนไปเท่านี้แล้วจะเอาเท่านั้นเราก็จะไปคิดอย่างนั้นคิดว่านำพักนำแรงน้ำจิตน้ำใจที่เราหามาได้เนี่ยดังนั้นบริสุทธิ์กว่าสบายใจกว่าอย่าไปคิดลบโมโทสันจนถึงกับเสี่ยงทายจนหมดเนื้อหมดตัวแค่มาทำบุญครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บเอาตรงนี้ไว้ก็แล้วกันอย่าคิดว่าบุญนั้นจะต้องทำให้มากเกินกว่ากำลังตัวเองบางคนทำมากแล้วเดือดร้อนก็มีทำจนเดือดร้อนทำเกินฐานะตัวเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำบุญเนี่ยทำให้ใจสบายทำไม่ให้เดือดร้อนไอ้ที่ทำนั้นมันเป็นของเราก็จริงแต่เราก็ทำเท่าที่เราจะพอจะทำได้ไม่ใช่ทำเกินฐานะทำกำลังตัวเองฉะนั้นปีนี้ปี2000มันก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็สำรวจดูปีที่แล้วก็แล้วกันโยมปีที่แล้วโยมเป็นยังไงเป็นหนี้เขาไว้เท่าไหร่ปีที่แล้วปีกำไรเท่าไหร่ปีที่แล้วนี่ลูกว่าง่ายสอนง่ายไหมสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงปีที่แล้วโอ้ดีปีที่แล้วนี่ดีปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เป็นหนี้เขาว่าเอ๊ะปีหน้าเนี่ยมันดอกว่าก็ต้องเป็นหนี้เราสำรวจปีที่แล้วนี่เป็นครูเราว่าปีที่แล้วเราไม่เดือดร้อนปีต่อไปก็ยิ่งดีขึ้นแต่ปีเดือดที่แล้วเดือดร้อนปีนี้ก็จะต้องเดือดร้อนก็ต้องพยายามระวังว่าอย่าให้มันเดือดร้อนอย่างปีที่แล้วต้องพยายามฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันไม่ใช่ว่าพ้นปี2000ปีพ้นปีที่แล้วไปแล้วเนี่ยปีหน้าเราคงจะหลุดพ้นอะไรทุกสิ่งอย่างไม่ใช่นะมันจะเป็นกรรมสืบเนื่องกันต้องคิดว่าปีที่แล้วเราดียังไงปีต่อไปก็จะต้องดีมากขึ้นปีที่แล้วเราไม่ดีปีนี้เราต้องแก้ตัวใหม่จะไปคิดว่าปีที่แล้วไม่ดีปีนี้คงจะดีต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่เราทำไว้ในปีที่แล้วมาวันคืนล่วงไปนี่เราจะต้องพยายามแก้ไขตัวเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปโดยต้องไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ดังนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงว่าหลักศีล5เนี่ยเป็นหลักปฏิบัติตัวที่ดีที่คบกันได้เลยนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำเท็จไม่มูดจาเหลวไหลอันนี้เป็นหลักปกครองของการอยู่ด้วยกันได้อย่างดีที่สุดฉะนั้นคนเราจึงว่าเราจะต้องปกครองอยู่ด้วยกันอย่างการพูดจาที่เป็นประโยชน์ต่อกันฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นมิตรที่แท้เป็นเพื่อนที่แท้เนี่ยขอให้ถือศีลข้อนี้สัมมาวาจาเจรจาชอบ
เขาเราถ้าเจรจาไม่ชอบแล้วเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยจะไม่มีความเชื่อถือกันได้เลย

และจะอยู่กันยังไม่มีความสุขเลยฉะนั้นศีลธรรมตรงนี้จึงปกครองพวกเราได้ขอให้สำรวมปีที่แล้วนี่เราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธเร็วเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนพูดจาหยาบเป็นคนชอบหาเรื่องกับคนโน้นคนนี้ทะเลาะกันในบ้านตลอดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายเขาบอกปี2000เนี่ยมันจะดีเราก็ต้องเลิกละต้องพยายามไม่ใช้วาจาหยาบคายไม่ไอ้อีมึงกูไม่ทวนทะเลาะกับใครพยายามอุเบกขาพยายามสงบพยายามแก้ปัญหาที่ใจของเราแก้ที่ปากของเราว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้เองต้องแก้ให้ได้เท่าแก้ได้เราจึงจะมีความสุขอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเมาจนลืมครอบครัวเนี่ยกินเหล้าจนเมาลืมครอบครัวเสียเงินเสียทองเพราะการกินเหล้ามากอ่ะทีนี้เราต้องคิดว่าไม่ดีต้องพยายามเลิกให้ได้เมานี่จนทั้งกายจนทั้งใจยิ่งจนใหญ่จนตะกายอย่างเดียวใจไม่จนก็ต้องพยายามเลิกเมาให้ได้ก็จะเป็นตัวอย่างของลูกที่ดีถ้าเราเสพติดถ้าเราเสพติดเราต้องก็ปีนี้ต้องเลิกให้ได้เสพติดหรือถ้าเราเล่นการพนันปีนี้เราต้องเลิกเล่นการพนันให้ได้เพราะการพนันในผีสิงใครแล้วก็หมดตัวทุกคนไม่มีความเจริญเลยต้องคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นพวกนักปฏิบัติก็ปีที่แล้วเนี่ยเรายังภาวนาน้อยยังไม่ค่อยสงบเลยยังมีเวลาเข้าวัดน้อยปีนี้ต้องทำใจให้สงบให้มากๆจะได้พุงสั้นน้อยลงจิตเราจะได้ผ่องใสเบิกบานเราจะได้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเราพอแล้วอย่างอื่นเราก็พอแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงจะให้ใจของเราสบายให้ได้ก็มามองด้านจิตใจของตัวเองไอ้การปรับปรุงตัวเองก็คือการก้าวหน้าขึ้นไปสู่การปฏิบัติเท่านั้นเองจะปีไหนก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าปีนี้ฉันทำบุญแล้วฉันทำบุญวันที่หนึ่งแล้วต่อไปฉันสบายตลอดปีไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะเราทำบุญวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็ต้องทำวันที่สามก็ต้องทำต้องทำไปตลอดปี2000ต้องทำปีไปตลอดปี2000นี้หรือต้องทำไปตลอดปี2543จนครบสมบูรณ์ถ้าเราทำบุญครบปีหนึ่งสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้บุญมากเลยว่าปีนี้2000นี่เราไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเราไม่เคยพูดคำหยาบคำจากับใครเลยเราไม่แตะต้องน้ำเมาเลยเราไม่แตะต้องการพนันเลยเราเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินเก็บทองได้ดีกว่าเก่ามากมายรู้สึกว่าเราเริ่มมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นเราก็น่าจะภูมิใจว่าปีนี้ให้คุณมากโทษไม่มีปีนี้มีแต่มงคลปีนี้มีแต่คุณโทษไม่มีเลยคนอื่นเขาเดือดร้อนก็สงสารแต่เราช่วยเขาไม่ได้แต่เราเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะปีนี้เราพัฒนาจิตใจเราดีขึ้นสงบมากขึ้นไม่เร่าร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็มามองเลยว่าเพราะอะไรเพราะเราทำบุญทั้งปีเลยไม่ใช่ปีหน้าเราก็ให้ทำอีกทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงจะทำบุญแต่ปีนี้เราทำทั้งปีสงบกายวาจาใจทั้งปีนี้ถือว่าถ้าทำได้อย่างนี้นะช่วยชีวิตนี้เราจะไม่ลำบากเลยถ้าเราทำแต่บุญกุศลแต่คนที่เดือดร้อนโดยมากเนี่ยก็ทำปีหนึ่งครั้งเดียวใจเขาก็สบายเพียงวันเดียวเข้าวัดเพียงวันเดียวก็สบายเพียงวันเดียวเข้าวัดปีหนึ่งครั้งเดียวก็สบายเพียงครั้งเดียวแต่คนสู้คนที่เข้าวัดทั้งปีไม่ได้ทำใจทั้งปีไม่ได้ถือเราจะไม่มาวัดแต่เราก็เอาธรรมะไปไว้ที่บ้านเอาน้ำใจที่ดีไปไว้ที่บ้านไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่พูดจาก้าวร้าวกันไม่ดูถูกกันไม่เหยียบย่ำน้ำใจกันไม่พูดจาให้ทำลายจิตใจกันเท่านั้นก็ถือว่าปีนี้เป็นปีมงคลคนก็จะมีความเจริญคนเราเจริญตรงที่การแสดงออกตรงนี้นะคนไหนธรรมดากันอยู่ทุกวันมันเจริญไม่ได้มันแช่งกันอยู่ทุกวันเจริญไม่ได้พูดคำหยาบทุกวันเจริญไม่ได้โรคนี้เจริญไม่มันต้องเป็นสัมมาวาจาต้องเจรจาชอบเหมือนพระเนี่ยต้องสวดมนต์กันทุกวันเนี่ย
ำไมพุทธเจ้าต้องให้สวดมนต์ทุกวันก็เพื่อต้องการให้กล่าววาจาที่เป็นมงคลเนี่ยสวดมนต์เช้าก็ยังไม่พอต้องสวดมนต์เย็นอีกสวดมนต์เย็นยังไม่พอให้เดินจงกรมให้ทำสมาธิอีกต้องให้ทำใจให้ดีขึ้นอีกก็ต้องการให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทำบาปฉะนั้นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยยิ่งเจอปัญหาหนักกับพระเจอคนพูดไม่ดีเยอะเจอคนทำไม่ดีเยอะแล้วเราจะทำตามเขาได้ยังไงเขาพูดไม่ดีเราพูดตามเขาเราก็เสียเขาทำอะไรไม่ดีเราทำตามเขาเราก็เสียเขาด่าเราก็ด่าเขาเล่นเราก็เล่นเขากินเราก็กินก็กลายเป็นเราก็เลยกลายเป็นตามเขาไปเราก็เลยเสียคนเขากินเราไม่กินเขาเล่นเราไม่เล่นเขาด่าเราไม่ด่าเขาแช่งเราไม่แช่งเราต้องเจริญสติตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นคนมีสติต่อไปนี้จะไม่ด่าใครจะไม่แช่งใครจะไม่ทะเลาะกับใครจะสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวดีกว่าชื่อว่าธรรมทานนะธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงคือคนพูดจาดีๆเนี่ยคนพูดจาไพเราะคนพูดจาอ่อนหวานคนพูดจาสุภาพคนพูดจาชักชวนคนทำความดีทั้งหมดยิ่งกว่าให้ทานทั้งหมดทานอะไรก็ไม่เท่ากับทานน้ำใจทานด้วยการชักชวนคนทำดีพูดดีอาตมาก็คิดว่าปี 2000หรือปี 2533เนี่ยก็คือจะได้อะไรก็คือได้ที่ใจเราจะได้อะไรก็คือได้ที่เราทำใจของเราให้เป็นและอย่างก็เราจะสังเกตตัวเราว่าจะเจริญไม่เจริญก็ดูที่ใจเราว่าเรากำลังพัฒนาไปถึงไหนปีนี้ไม่มีเรื่องราวกับใครเลยไม่ทะเลาะกับใครเลยไม่มีปัญหากับใครเลยในปีนี้ใจดีก็ปรับปรุงอย่างนี้ก็จะดีขึ้นแล้วเราก็สงสารนะโลกเนียนโยมตอนนี้คนมีทุกข์เยอะตอนนี้นะคนที่มีสุขก็มีนะคนที่มีสุขคือคนสบายใจนะคนมีสุขก็คือคนสบายใจก็พวกศีลธรรมเนี่ยพวกมีสุขคนที่มีทุกข์ก็มีเมื่อวานเนี่ยจะมาไปเที่ยวที่โคราชมานะเด็กๆกันนะหน้าแตกหมดผิงไฟกันหน้านี่เป็นรอยเหมือนขนาดเด็กๆเนื้อละเอียดนะเขาไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้านุ่งกันแต่ดูแล้วชีวิตของเขาก็อยู่อย่างอิสระจริงแต่ว่าอุปกรณ์การเป็นอยู่ของเขาไม่มีคนหมู่บ้านหนึ่งก็มีประมาณ 20% ที่พอมีจะกินอีกตั้ง 60-70% นั้นไม่มีรับจ้างเขาเนี่ยแต่ที่จริงแล้วบางทีตมาก็มามองจงจุดกรรมเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนมีกรรมเป็นกระแสกรรมที่เขาต้องมาเกิดอย่างนั้นเหมือนบุญที่เขาทำไว้ไม่สมบูรณ์นะเขาทำไว้ไม่สมบูรณ์เขาคงรักษาศีลไม่สมบูรณ์เมื่อชาติก่อนเขาคงให้ทานไม่สมบูรณ์เมื่อชาติก่อนเขาคงไม่ได้แสวงหาการช่วยเหลือคนเมื่อเขาเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ช่วยเหลือคนไม่ใช่ช่วยเหลือสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากรรมนั้นจึงซัดให้เขาไปอยู่ในที่ลำบากต้องไปทุกข์ต้องไปทรมานต้องไปมองไม่ออกว่าอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้เรามาดูแล้วถ้าเราเชื่อกรรมเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเรามั่งเราก็ทุกข์นะเรามั่งเราก็ทุกข์ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เลยแต่ถ้ากว่าจะเข้ามาหาศีลธรรมได้นี่ถือว่าคนนั้นมีบุญนะถ้าในชาตินี้เกิดมาเข้ามาถึงศีล5ได้ศีล8ได้เข้าถึงศีลธรรมได้เนี่ยคนนั้นมีบุญมีบารมีได้กลับใจได้แก้กรรมได้แต่ถ้ายังเมายังมึนยังไม่มีรู้ทางประพฤติปฏิบัติเลยเนี่ยก็ถือว่าเหมือนคนที่ยังหาโอกาสไม่ได้แต่อย่างไรเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี่ยขอให้รู้จักธรรมะพุทธเจ้านะให้รู้จักการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้รู้จักทำ4ประการนี้ให้ได้ให้รู้จักเบญจศีลเบญจธรรมให้ได้ก็ยังถือว่าเป็นคน

ให้มีโอกาสทำความดีในชาตินี้แต่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วเราก็น่าเสียดายนะว่าก็ต้องไปต่อสู้ชีวิตอย่างนั้นก็น่าสงสารก็เอาไปผ้าไปแจกอาตมาไปแจกไงโยมไปแจกคนละผืนน่ะมันก็เลยไม่พอก็ทุกคนก็ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มอ่ะก็เลยไปแจกคนละผืนละผืนเลยแจกไม่พอหมู่บ้านคนมามากกว่าที่จะมารับเสื้อผ้าเรามากกว่า

ที่บอกนี่ก็ให้โยมดีใจนะที่โยมเอาผ้ามาปัจจัยเมื่อคราวที่แล้วมาให้พวกที่วัดไว้เนี่ยนะแล้วก็ไปสั่งเสื้อผ้ามาแล้วก็ผ้าห่มมาก็ไปแจกเขาได้เขาดีใจกันก็เขาได้รับไปแล้วโยมแต่เขาไม่พอทำยังไงดีคืออย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็แจกแค่ปีเดียวตอนนี้การแจกผ้าเนี่ยก็ขอให้แจกหน้าให้หาผ้าหน้าร้อนดีกว่าปีหน้าเนี่ยควรจะเอามาตั้งแต่เดือนมีนาเมษาก็เอาผ้าห่มผ้ากันหนาวมาเดือนเมษาจะถูกแล้วก็เกียมไปแต่ปลายปีพอปลายปีเราก็ไปแจกจะได้ผ้ามากขึ้นเนี่ยราคา75 บาทผ้าห่มผืนหนึ่งกลายเป็น101เสื้อ50 บาทกลายเป็นตัวละ100เนี่ยเรามาซื้อผ้าหน้าหนาวแพงนะนั้นก็อยากจะให้พอแต่มันมีอยู่คนที่น่าสงสารนี่ก็เขาน่าสงสารจริงๆนะเขาไม่มีจริงๆก็เขาน่าเห็นใจอย่างพวกเรานี่อย่างญาติโยมที่มานี่มันก็ถือว่ามีบุญแล้วที่ไม่เดือดร้อนอย่างพวกเขาเขาก็เลือกที่เกิดไม่ได้นะเขาก็อยากไม่อยากจนเราไม่มีใครอยากจนอยากสบายทุกคนนะแต่ก็นึกอีกทีว่าปัญญาเนี่ยปัญญาทรัพย์ปัญญากับทรัพย์เนี่ยก็ให้เลือกปัญญาดีกว่านะขอให้มีปัญญาดีกว่าถือไม่มีทรัพย์ก็ขอให้มีปัญญาก็ปี2000นี้ก็คงจะอะไรอะไรก็คงดีขึ้นโยมนะอะไรก็คงดีขึ้นถ้าทุกคนใจดีขึ้นนะอาตมาดูแล้วว่าทุกคนก็คงจะดีคงไม่เหมือนปีที่แล้วหรอกเพราะว่าคนไทยเนี่ยทำบุญกันมากถ้าทำมากสังเกตว่าประเทศไหนเนี่ยมีคนใจบุญมากเนี่ยภัยพิบัติจะน้อยลงแต่ถ้าประเทศไหนใจบาปหยาบช้าไม่เอาศีลธรรมภัยพิบัติจะมีมากประเทศนั้นสังเกตดูนะเมืองไทยเราในภัยพิบัติจะน้อยมากเลยเพราะว่าพระก็มากโยมก็ใจบุญกันมากวัดก็ต้องหลายหมื่นวัดดังนั้นถึงว่าภัยพิบัติจะเกิดกับคนมีบุญได้คนมีบุญเนี่ยภัยพิบัติจะน้อยแต่ประเทศที่มีภัยพิบัติมากโดยมากคนจะใจบาปหยาบช้ากันมากธรรมชาติเขาก็ลงโทษเหมือนเคยไหมคนฟ้าผ่าไงโยมคนฟ้าผ่าคนแผ่นดินไหวไฟไหม้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าเมื่ออดีตชาติเนี่ยบุคคลพวกนี้เคยฆ่าสัตว์เคยเบียดเบียนสัตว์เคยทำร้ายสัตว์ไม่เคยเมตตาต่อสัตว์เจอสัตว์ก็ฆ่าเจอสัตว์ก็เบียดเบียนแล้วคนพวกนี้จะเกิดมาในชาติต่อไปเมื่อทรมานสัตว์จะเป็นสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์ประเสริฐก็ดีบางคนทุบตีพ่อแม่ก็มีทุบตีพระอรหันต์ก็มีทุบตีพ่อแม่ก็มีทุบตีคนมีคุณก็จะเกิดมีกรรมให้ลำบากในเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์น้ำท่วมไฟไหม้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุตายอายุสั้นพันตายเร็วพวกนี้พวกประเภทที่ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นพวกเบียดเบียนสัตว์จะได้รับกรรมฉะนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเมื่ออดีตชาติเป็นคนเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยมีเมตตาฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีกรรมนั้นก็ต้องช่วยกัน

ไปปล่อยสัตว์อย่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งคนและสัตว์และจงให้อภัยต่อกันอย่าโกรธกันอย่าเบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ทำร้ายกันแล้วก็พยายามให้อภัยพอพวกเราไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วไม่เบียดในกรรมอันนี้ก็ต่อไปเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้รับความสุขตลอดชีวิตก็เรียกว่าแก่ตายไม่อุบัติเหตุอย่างกับประเทศบางประเทศเนี่ยแผ่นดินถล่มเนี่ยคนตายเป็นหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นทีนี้เรามองไม่เห็นกรรมแล้วเราทำอะไรไว้เมื่อเรารู้ว่าไม่ได้ทำอะไรไว้แต่เราก็ต้องเชื่อกรรมว่าคนที่ได้รับผลเนี่ยเขาจะต้องมีกรรมของเขาทำไว้เราก็ต้องพยายามมองตรงนี้ให้เห็นคนที่จะมองเห็นนี่ก็ต้องพยายามทำจิตให้ละเอียดทำจิตให้สงบทำจิตให้รู้จิตทำจิตให้เป็นสมาธิพอเขามองเห็นกรรมตัวนี้ได้แล้วเขาก็จะไม่ทำบาปพวกที่ไม่เชื่อนี่ทำไมจึงไม่เชื่อโยมบาปบุญเพราะเขาไม่ได้เคยสร้างกุศลให้มากคนที่ทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยเขาพูดอะไรเขาเข้าใจคนที่มีตะรบกดหลงมากๆเนี่ยพูดอะไรเขาไม่เข้าใจจะมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปบอกจะมาพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องแต่พวกที่เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเนี่ยพูดยังไงเขาก็เข้าใจเขาเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรมันเห็นเองรู้เองนะเรื่องอย่างนี้มันเห็นได้รู้ได้มีใครบังคับไม่ได้เลยโยมไอ้เรื่องเชื่อเนี่ยใครจะบังคับให้เชื่อก็ไม่ได้ใครจะปฏิเสธก็ไม่ได้ไอ้ถ้าเชื่อไปแล้วปฏิเสธก็ไม่มีปฏิเสธถ้าเราพอเราทำบุญไปแล้วเนี่ยไม่ปฏิเสธนะมันเชื่อเขามันแน่นอนมั่นคงว่าเชื่อเลยใครจะว่าบุญไม่มีฉันเชื่อว่าบุญมีกรรมไม่มีฉันเชื่อว่ากรรมมีบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกนิพพานใครจะปฏิเสธว่าไม่มีมันก็เชื่อว่ามีแต่ไอ้คนที่มันมีบาปมากในใจมันไม่มีปัญญาเนี่ยทำบาปมากๆเนี่ยใครบอกว่าบุญมีก็ขำไม่บุญมียังไงบาปมียังไงสวรรค์นรกมียังไงไม่เชื่อมันไม่เชื่อบอกยังไงมันก็ไม่เชื่อชี้ทางให้เห็นยังไงเหมือนเราไปฟังสมมติว่าเราไปฟังหลวงตามหาบัวเทศนี่นะโหหลวงตามหาเทศนี่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนท่านเทศไพเราะเพราะพิ้งเทศเรื่องของจริงทั้งนั้นเราฟังแล้วรู้สึกซึ้งไปหมดเลยบางคนฟังไม่ไปฟังทำไมไม่รู้เรื่องหลวงตาเอาอะไรมาพูดเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะเพราะเขาไม่มีภูมิธรรมในใจเขาเลยบารมีเก่าของเขาไม่มีบารมีใหม่เขาก็ไม่เกิดเขาก็ไม่เข้าใจเลยแต่พวกเราไปฟังแล้วโอ้ยหลวงตานี่พูดเรื่องของจริงทั้งนั้นเรื่องของกรรมเรื่องของจิตที่ท่านทำได้ท่านก็มาพูดทั้งนั้นเลยนะแต่มันก็มีพวกที่เชื่อมั่นคงก็มีไอ้ตรงนี้สำคัญนะพวกเราอยู่ประเภทไหนนะอย่างที่พระท่านทำเป็นไม่โยมไปอ่านดูให้ดีนะที่ทำดอกบัวสี่เหล่านะปกติตัญญูวิปติตัญญูเนยะปะทะปรมะเนี่ยบุคคลที่ทำบุญกุศลมาดีนะโยมฟังแล้วฉลาดเลยนะปกติตัญญูเนี่ยบุคคลที่ทำบุญมาดีมีปัญญามากเหมือนดอกบัวที่จะพ้นน้ำฟังเพียงครั้งเดียวก็ฉลาดเลยหรือไม่ต้องอธิบายเลยอุกติตัญญูวิปติตัญญูฟังบ่อยๆแล้วก็ฉลาดมากมายขึ้นมาเลย

0: เมื่อคืนไม่บินเลยโยมเมื่อคืนเครื่องบินมันไม่บินเลยสังฆทานเงียบเงียบบอกฟังเครื่องบินมันไม่บินมันกลัวตายมันกลัวตกเครื่องบินเนี่ยไม่มีสักลำเดียววันนี้บินใหญ่เลยเมื่อคืนไม่มีเครื่องบินนะฮะแล้วมีแค่นั้นเนี่ยมันเผลอมามันทำเวลาที่อื่นมาแต่จะมาเชื่อกรรมนะโยมเชื่อไหมว่ากรรมเนี่ยเชื่อกรรมว่ากรรมคนเราเนี่ยมันหนีที่ตายไม่พ้นหรอกถ้ามันจะตายโดยตกเครื่องบินไปไงก็ไม่พ้นถ้าคนไม่เคยตกเครื่องบินให้มันขี่เท่าไรก็ไม่ตายคนเนี่ยมันมีกรรมทำมาแต่อดีตที่ว่าเคยทำบาปปานาติบาตไว้เนี่ยถ้าคนไม่เคยฆ่าเขาเขาก็จะไม่ฆ่าเราคนไม่เคยตายทางน้ำก็จะไม่ตายคนไม่เคยตายทางอากาศก็จะไม่ตายบางคนมันตายซ้ำซากนะมันเกิดซ้ำซากนะตายซ้ำซากเกิดซ้ำซากไม่เข็ดเขาทำจนเข็ดจนจำได้นะมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะยังกระพกโดดตึกตายเนี่ยไม่ใช่โดดชาติเดียวนะโยมนะพวกนี้มันฆ่าตัวตายมานานแล้วมันนี่มันยังไม่หมดกรรมไอ้พวกมึนเมาเนี่ยไอ้พวกมึนเมาแล้วเสียสติเนี่ยมันไม่ใช่มามึนเมาชาตินี้นะทำไมเด็กอยู่เนี้ยติดยามากันจังเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่ใช่มีกรรมชาติเดียวนะเขาเกิดมารับเศษบาปเศษกรรมนะเมื่ออดีตชาติเขาก็ทำไปมันยุคนี้เลยเขามาเกิดเข้ายุคของเขาเลยว่าเขาต้องมาเกิดเสพติดยุคอื่นเขาไม่เกิดหรอกมันก็ต้องปลงใจเหมือนกันแต่เราจะไปว่าตามมันไปทุกอย่างก็ได้แต่มันก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่อุปถัมภ์มีเจอคนดีแล้วจะแก้ไขได้กรรมมันทั้งทีคนเราเนี่ยมันทำตามกรรมโยมเคยสังเกตไหมกรรมมาพันเนี่ยโยมหน้าตาเหมือนแม่เหมือนพ่อโยมไหมเหมือนพี่เหมือนน้องโยมไหมนี่กรรมนะทำไมมันเหมือนกันได้ล่ะนี่กรรมมาพันแล้วนิสัยใกล้กันไหมบางคนนี่แม่นิสัยอย่างหนึ่งพ่อนิสัยอย่างหนึ่งแต่มันบางทีลูกสาวไปเหมือนนิสัยพ่อเปี้ยเลยบางทีนี่ลูกสาวไปเหมือนลูกชายไปเหมือนแม่นิสัยไปเหมือนได้ยังไงขี้โกรธเหมือนพ่อเลยเงี้ยบางคนพ่อเป็นยังไงบางทีมันยอมให้สังเกตนะว่ากรรมมนุษย์เนี่ยมันมีจริงนะมันใกล้เคียงมากกับยอมทิ้งหูเหมือนกันตาเหมือนกันทิ้งเสียงยังเหมือนกันเลยยอมเสียงมาเหมือนกันได้ไงเหมือนกันแล้วนิสัยสันดานเหมือนกันไปอีกบางคนขโมยกันหมดทั้งบ้านเลยไงบางคนขี้โม้ทั้งบ้านเนี่ยบางคนมันบางคนโกรธก็โกรธเงี้ยบางคนแบ่งไอ้พ่อใจเย็นไอ้ลูกไอ้แม่ใจร้อนมันก็จะแบ่งกันนี่กรรมมันเห็นไหมกรรมมีเอาแค่บ้านเรานี่เห็นกรรมชัดเลยต่างกันมากเลยแล้วจะดูความประพฤติของคนแต่ละคนเนี่ยไอเนี่ยขยันเรียนหนังสือนิสัยดีเรียบร้อยมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยแต่ละคนนี้ถ้าไม่มีวิบากกรรมนะเขาก็จะไปเรื่อยๆไปได้ดีไปเรื่อยๆไอนี่โตขึ้นมาเกขี้เกียจไม่เอาไหนเถียงพ่อเถียงแม่รู้สึกไอเนี่ยจะไปไม่รอดเลยคือเกาะคนอื่นกินตลอดเลยเนี่ยต่างกันนะลูกสาวก็เหมือนกันลูกชายเหมือนกันลูกสาวคนนี้นิสัยดีเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่ขยันมาเรียนแล้วคนนี้สบายใจถ้ากรรมไม่มาตัดรอนนะเขาไปดีแต่ไอ้ลูกสาวคนนี้ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่คบแต่เพื่อนนะจุ๊ยไปไม่รอดเหมือนกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยสังเกตได้ยังอ่ะสังเกตไหมโยมกรรมอยู่ในตัวเราเนี่ยเยอะแยะเลยในครอบครัวเราเนี่ยจะต่างกันมากโง่ฉลาดต่างกันนิสัยจิตใจต่างกันแล้วมันจะค่อยๆให้ผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้น่ะต้นหนึ่งมีพิษขมต้นหนึ่งมีพิษหวานนะโยมแต่ไอ้มันเล็ดนิดเดียวเราไปเด็ดมันก็ขมนิดเดียวแต่ถ้ามันโตวันโตคืนไปมันจะขมทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบขยายไปเลยอันนั้นถึงคนที่มีกรรมอย่างไม่ดีไอ้ต้นไหนที่หวานมันก็จะงอกออกมาก็หวานไปเรื่อยๆจนดอกออกผลแต่นั้นกรรมเนี่ยจึงให้จำแนกแจกจ่ายสัตว์ให้เหมือนกันแต่ละอย่างผิดกันแต่ละอย่างมาจากกรรมพันธุ์พ่อแม่เนี่ยเป็นตัวต้นเหตุอ
1: ต้องเข้าใจนะว่าเราพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อกรรมหรือว่ากรรมเป็นใหญ่กรรมเป็นหัวหน้ากรรมเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นเราอย่างไรเราก็พยายามคบคนที่มีกรรมดีนะคบคนที่มีกรรมดีกายกรรมดีวจีกรรมดีมโนกรรมดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอานนท์การเดินทางเข้าป่าเนี่ยมีพระศิวลีไปด้วยไหมพระ500องค์มีพระศิวลีไปด้วยไหมทำไมต้องเดินตามพระศิวลีเพราะศิวลีมีกรรมดีบอกพระศิวลีไปบอกถ้าอย่างนั้นพระศิวลีไปเนี่ยไม่ต้องเดิน500กิโลนะเดินแค่50กิโล50 แค่500โยชน์แค่50โยชน์ก็ถึงเพราะศิวลีพระศิวลีมีกรรมมากกรรมมากคือเป็นคนให้ทานจนเป็นผู้เลิศในทานแล้วไปที่ไหนจะเทวดาจะลงมาใส่บาตรไม่ต้องกลัวอดพระ500นี่มีคนใส่บาตรทุกวันกรรมนี่ต้องเดินตามคนกรรมดีด้วยนะแต่ถ้าไปเดินตามพระอื่นอดตายเลยอ่ะไปเดินองค์ไหนไม่มีลาภเนี่ยไปก็บิณฑบาตไม่ได้เข้าเหมือนเดินทุดงนะโยมบางทีเนี่ยถ้าไปกับบางองค์เนี่ยหลงป่าอดข้าวเลยนะพาอดข้าวหลงป่าบางองค์ไปตายในป่าก็มีไม่กี่ปีเนี่ยไม่ใช่พระพวกเรานะอดไปตายนั่นที่อุ้มผางถ้าเดินองค์ไหนที่มีบารมีมีก็พาทะลุป่าไม่อดข้าวกลับบ้านได้กับวัดได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกให้เดินตามพระศิวลีเนี่ยไปทางกรงได้เลยมนุษย์ไม่มีเพราะท่านมีบารมีฉะนั้นคนเราที่มาเกิดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนดีนะอาศัยคนมีบุญเหมือนกันนะอาศัยมีบุญอาศัยอยู่คนมีบุญพ่อแม่นี่ก็เป็นตัวเชื้อดีนะพ่อแม่ก็ไปเชื้อดีเพื่อนก็เชื้อดีดังนั้นถ้าไปเจอเชื้อไม่ดีเราอดตายเลยโยมไปเจอคนขอทานเนี่ยไปเกิดใต้ตีนตะพานเราเสร็จเลยโยมโอ้แสดงว่าต้องสำคัญเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นผู้เชื้อเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกันเชื้ออย่างดีดังนั้นต้องคบพระพุทธเจ้าบอกให้คบบัณฑิตให้คบคนมีบุญให้คบคนฉลาดให้หาคนดีเป็นมิตรท่านบอกให้แสวงหานะให้คบคนดีให้แสวงหาคนดีเป็นมิตรแล้วจะไม่ลำบากเหมือนเดินตามพระศิวลีไม่มีคำว่าอดเพราะท่านเหลือกินเทวดามาใส่กินอาหารทิพย์นี่ก็อิ่มไปได้ตั้งหลายวันตอนนี้เมื่อสมัยก่อนบางคนมีบุญหนักนะโยมใช่ไหมก็พิสูจน์ง่ายใช่ไหมอย่างนี้คนมันมีบาปหนักอ่ะที่จริงบาปมันก็หนักนะทุกวันเนี่ยอย่างอุบัติเหตุเนี่ยบาปหนักนะโยมนะทุกวันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีคนเมาขับรถเนี่ยคนบาปหนักทั้งนั้นนะต้องมารับผลกรรมนะนอกจากว่าคนสมัยนี้จะเลิกเมากันจะเลิกประมาทกันมันเข้าวัดเข้าวาทำบุญกุศลแล้วก็พยายามคบคนดีเป็นมิตรทั้งหน่อยหนึ่งอุบัติเหตุจะได้หมดกรรมก็ดีขึ้นแต่ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยคนเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมก็เลยมองข้ามตรงความดีที่ตัวเองจะได้รับผลตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเราต้องเลือกคบคนดีถึงจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็ต้องเลือกคบคนคนใจร้อนดีไหมคนขี้โกรธดีไหมก็ไม่ดีคนด่าพ่อล่อแม่คนดีไหมไม่ดีคนที่เครียดกันทุกวันนี้ทำไงจึงเครียดโยมทะเลาะกันจึงเครียดคุยกันจึงเครียดเนี่ยนะมึงว่ากูว่ามึงว่าไปว่ามาเครียดเลยนั่นถึงว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราจะพยายามเจริญศีลสมาธิพยายามมาภาวนากันบ้างไอ้ที่มาภาวนาเนี่ยจะดีขึ้นเชื่อของคนภาวนาเนี่ยมันเชื่อสิ่งที่เอาไปให้คนอื่นเย็นขึ้นนะมาภาวนาแล้วใจจะเย็นขึ้นทำไมภาวนามันก็ร้อนลุ่มอยู่อย่างเงี้ยยิ่งโลภโมโทสันมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งร้อนเท่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาคนใจเย็นบ้างในบ้านเนี่ยร้อนทั้งหมดก็แย่เหมือนกันนะถ้าเย็นทั้งหมดสบายปีนี้เอาอะไรเอาใจดีก่อนนะ เอาใจดีแล้วก็คบคนดีหาคบคนดีให้ได้คบบัณฑิตคบคนมีบุญไปไหนจะได้ไม่อดใช่ไหมไปไหนจะได้ไม่อดเหมือนเราเมื่อตอนเด็กๆก็ตามพ่อแม่ไปไม่มีอดหรอกโยมถ้าคบเพื่อนดีก็ไม่อดแต่คบเพื่อนไม่ดีก็จนฉะนั้นก็ต้องคบคนดีเป็นมิตรพยายามแสวงหาคุณธรรมฉะนั้นจึงว่าบุญนั่นน่ะทำก่อนรวยนะไม่ใช่รวยแล้วทำต้องตั้งสุภาษิตใหม่ทำก่อนรวยทำทุกวัน

0: ำใจทุกวันทำให้ใจดีทุกวันไม่ใช่สุภาษิตว่าเมื่อรวยเมื่อไรรวยแล้วจึงจะทำนะโยมแล้วตอนนี้ถ้าไม่รวยชาตินี้ก็เลยไม่ได้ทำบุญต้องทำทุกวันอย่างน้อยกราบพระไหว้พระระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พยายามทำใจให้ดีทุกวันแล้วอย่างทานต้องให้นะทานต้องให้ใครไม่ได้ก็ตักบาตรกันในบ้านก็ยังดีวันนี้พระไม่บิณฑบาตเราก็ตักข้าวใส่ชามแม่ก็ได้ชามพ่อก็ได้ชามพี่ก็ได้ชามน้องบอกวันนี้ฉันให้ทานสร้างนิสัยไว้ไม่ใช่มึงอยากกินก็กินสิกูไม่ต่างคนต่างกินแต่ว่าต้องให้ทานทุกวันทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าก่อนที่จะกินข้าวน่ะแม้แต่น้ำอึกหนึ่งก็ต้องให้ทานข้าวซองมือหนึ่งก็ต้องให้ทานถ้าบอกนั่นแหละเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานมันเป็นคนจนฉะนั้นเราก็จงให้กันตักให้กันถ้าไม่มีพระก็ตักให้แม่ให้พ่อสักช้อนหนึ่งหรือตักโบราณก็ทำกันอย่างนั้นนะโยมนะเขาไม่ให้พ่อแม่ลูกไปตักข้าวหรอกลูกยึดต้องตักให้แล้วก็ลองให้แต่โยมแล้วมันจะเกิดความสุขในบ้านเหมือนกันนะแล้วอะไรมันจะออกเองเลยเดี๋ยวมันจะเห็นน้ำใจนี่ลูกสาวเดี๋ยวนี้นิสัยดีกว่าเก่านะตักข้าวให้แม่กินทุกวันไอ้ภรรยาเรานี่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเก่านะตักข้าวให้เราทุกวันสามีเรานี่ดีกว่าเก่าตักข้าวทุกวันรู้สึกว่ามันจะข่วงกันแล้วสิมันห่วงแล้วต่อไปมันก็เกิดความเมตตาขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องเอามาแบ่งปันกันให้กินการเห็นแก่ตัวก็ไม่เกิดการเห็นแก่ตัวก็หมดไปการเกื้อกูลการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจะเกิดความสงเคราะห์ในครอบครัวขึ้นมาเลยทำที่พอเพียงจะเกิดขึ้นอันนี้เราลืมกันไปหมดแล้วนะตักข้าวให้กันนิยมแต่สมัยก่อนเขาก็จะไปตักบาตรก่อนตักบาตรทุกวันเลยเขาไม่ขาดคนสมัยก่อนนี่ตักบาตรไม่ขาดเพราะเขาคนมีทานเป็นบารมีสมัยนี้รีบไปทำงานเอากินข้าวโดยการที่ทำงานก็ตักให้กันกินก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการให้ทานแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสี่ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพัทยาฤชวีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพัทยาฤชวีผู้เป็นอุบาสกที่ดำรงอริยธรรมอยู่ในชั้นเป็นพระโสดาบันนับว่าเป็นอุบาสกผู้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเพราะท่านเป็นเจ้าฤชวีที่เป็นบุคคลอยู่ในวรรณะชั้นสูงเมื่อท่านมานับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นแบบอย่างให้บุคคลในวรรณะเดียวกันที่รู้จักคุ้นเคยยอมรับ

ก็เป็นแบบอย่างให้บุคคลในวรรณะเดียวกันที่รู้จักคุ้นเคยยอมรับนับถือตามไปด้วยทั้งช่วยให้บุคคลผู้อยู่ในวรรณะต่ำกว่ามีความเห็นคล้อยตามยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาง่ายขึ้นชีวประวัติของภัททิยฤชวีอุบาสกมีเรื่องบันทึกอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตแห่งมหาวรรคที่5ในภัททิยสูตรที่ว่าด้วยการไม่ควรเชื่อถือโดยอาการ10อย่างดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชชีเมืองเวสาลีนี้บางทีเขาเรียกว่าไพศาลีครั้งนั้นภัททิยฤชวีบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วได้ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งจึงได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาคำว่ามายานี้ก็หมายถึงเล่ห์กลหรือการลวงพระองค์ย่อมทรงรู้มายาเป็นเครื่องกลับใจของสาวกแห่งพวกอัญญะเดรถีอัญญะเดรถีก็คือผู้นับถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาได้มานับถือพระองค์พวกเขาเหล่านั้นพากันกล่าวว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาย่อมทรงรู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดรถีให้มานับถือพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กล่าวตามที่พระพุทธองค์ตรัสหรือไม่ได้กล่าวตู่พระพุทธองค์ด้วยคำไม่เป็นจริงย่อมพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะและการคล้อยตามวาทะที่ชอบแก่เหตุไรย่อมไม่มาถึงฐานะที่ควรติเตียนหรือแท้จริงข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภัททิยะท่านทั้งหลายอย่าเชื่อถืองมงายในเหตุผลตามหลักสิบประการได้แก่ 1. อย่าได้ถือโดยฟังตามกันมา2. อย่าได้ถือโดยสืบต่อกันมา 3. อย่าได้ถือโดยตื่นข่าวลือ 4. อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา 5. อย่าได้ถือโดยนึกเดาเอาเอง 6. อย่าได้ถือโดยคาดคะเน 7. อย่าได้ถือโดยตรึกตามอาการ 8.อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตน 9. อย่าได้ถือโดยถือว่าผู้พูดเป็นคนควรเชื่อได้และ 10. อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่ก็เป็นเหตุผล10ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้านำมาตรัสให้ภัททิยฤชวีได้รับฟังว่าหลักการเชื่อที่งมงายไร้เหตุผลนั้นในทางพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน10ประการถ้าว่าใครเชื่อง่ายไปตามเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี้ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นคนงมงายไร้เหตุผลเชื่ออะไรต่ออะไรง่ายเกินไปเพราะทางพระพุทธศาสนาหลักของความเชื่อไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่มีศรัทธาเพียงอย่างเดียวมีศรัทธาคือความเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นถือว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะความเชื่อที่มีศรัทธาเพียงอย่างเดียวอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้คือยังเป็นสองนัยยะอยู่แต่ศรัทธาที่

ือว่าเชื่อถือได้นั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญามาพิจารณาการที่จะตัดสินใจเชื่อลงไปในเหตุผลนั้นไม่ใช่เชื่ออะไรแบบลอยๆถ้าเชื่อแบบลอยๆก็จะเป็นเหตุผลสองนัยยะดังกล่าวมาว่าอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ถ้ามีปัญญามาพิจารณาประกอบการเชื่อแล้วจะถือว่าความเชื่อนั้นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมีปัญญามาไตร่ตรองก่อนที่จะปักใจเชื่อลงไปเช่นการเชื่อโดยฟังตามกันมานี่ก็ไม่ได้เพราะว่าการฟังตามกันมานั้นคำที่ฟังมานั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้อย่างที่เมื่อฟังเรื่องหนึ่งแต่มันก็เพิ่มไปอีกอย่างที่คนหนึ่งไปอาบน้ำที่ท่าน้ำไปเห็นซุงโผล่ขึ้นมาคือซุงจมอยู่ในน้ำแต่ว่าเมื่อดินทับถมนั้นหลุดออกไปซุงก็โผล่ขึ้นมาเขาก็ตกใจพออาบน้ำเสร็จก็กลับไปที่บ้านไปบอกคนในบ้านให้ทราบว่าเมื่อกี้อาบน้ำซุงได้โผล่ขึ้นมานึกว่าจระเข้ตกใจคำเล่าเพียงเท่านี้คนนำเอาไปเล่าต่อไปก็เล่าว่าคนนั้นไปอาบน้ำที่ท่าน้ำไปพบจระเข้ไม่ใช่พบซุงซะแล้วความพบนั้นก็เพิ่มจากซุงมาเป็นจระเข้นี่การฟังตามกันมานี้ก็จะทำให้คลาดเคลื่อนไปได้หรือการเชื่อโดยสืบต่อกันมาอันนี้ก็ไม่ได้เพราะการสืบต่อกันมาบางทีก็สืบเอามาผิดนะครับเมื่อสืบต่อกันมาผิดเพี้ยนไปคนทีหลังก็จะทำให้ความสืบต่อกันมาผิดเหมือนอย่างที่ท่านเรียกว่าเถน2บาทก็เป็นการกระทำแบบเชื่อถือต่อๆกันมาคืออาจารย์ท่านหนึ่งพอท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาดูบาตรของท่านคราวนี้ท่านที่เป็นผู้รองต่อลงมาจากสมภารนี่พอสมภารมรณภาพไปท่านก็กระทำตามที่สมภารกระทำคือพอฉันอาหารเสร็จท่านก็ยกเอาบาตรขึ้นมาดูก็มีคนถามท่านว่าท่านดูบาตรทำไมท่านก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าท่านกระทำตามมาโดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าอาจารย์กระทำเพื่ออะไรโดยแท้ที่จริงที่อาจารย์ท่านยกบาตรหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วนี่ก็ยกบาตรขึ้นมาพิจารณาดูว่าบาตรนี้ได้เสื่อมสลายได้บุบได้แตกลงไปบ้างหรือยังก็เพื่อที่จะเอามาเทียบเคียงในการสอนตนให้ได้พิจารณาดูร่างกายของตนเองว่าร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับบาดก็มีความสึกกร่อนร่อยรอดหรืออาจจะร้าวและจะแตกไปร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปตามกาลแล้วก็จะต้องถึงสมัยที่ต้องแตกดับไปฉะนั้นการสืบต่อมานี้ก็อาจจะผิดพลาดดังที่ได้นำมาเล่าให้ฟังนี้ฉะนั้นเรื่องการเชื่อถือโดยฟังตามกันมาหรือทำสืบต่อกันมานี่ก็อาจจะผิดพลาดได้ฉะนั้นการเชื่อที่เราจะเชื่ออะไรลงไปนั้นก็ขอให้นำเอาปัญญามาพิจารณาดูเหตุผลต้นปลายให้เข้าใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อลงไปฉะนั้นเรื่องความเชื่อ10ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเป็นความเชื่อที่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าความเชื่อเหล่านั้นเป็นการเชื่อที่ยังไม่ได้นำมาพิจารณาเสียก่อนและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภัททิยะต่อไปอีกว่าดูก่อนภัททิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ที่วินยูชนติเตียนธรรมะเหล่านี้อันบุคคลสมาทานให้บริพูนแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเ
พื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเถิดดูก่อนภัททิยะท่านจะพึงเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เล่าภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าเพื่อมิใช่ประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะบุคคลผู้มีความโลภมากถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตใจย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้กระทำอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานมิใช่หรือภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงสารัมภะคือความแข็งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เล่าภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าเพื่อมิใช่ประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะบุคคลผู้มีความโกรธมีความหลงมีความแข็งดีถูกความโกรธความหลงและความแข็งดีครอบงำย่ำยีจิตใจเขาฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ทั้งชักชวนผู้อื่นเพื่อให้กระทำอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานมิใช่หรือภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะธรรมะเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้มีโทษพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าธรรมะเหล่านี้วินยูชนติเตียนหรือวินยูชนสรรเสริญภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้วินยูชนติเตียนพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะธรรมะเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์หรือมิใช่หรือท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้ภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญธรรมะเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์ข้าพระองค์มีความเห็นในข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยะตถาคตได้กล่าวคำใดกับท่านว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือตามหลักสิบประการนั้นเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลคือความชั่วธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ที่วินยูชนติเตียนธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเถิดดังนี้คำนั้นตถาคตกล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภัททิยะท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือตามหลักสิบประการนั้นเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลคือความดีธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้อันวินยูชนสรรเสริญธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย
พึงเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่เถิดดูก่อนภัททิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์ภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะบุคคลผู้ไม่มีความโลภไม่ถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตใจย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จและไม่ชักชวนผู้อื่นให้กระทำอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหรือไม่ใช่พระธิยาฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปดังนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระธิยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความไม่โกรธความไม่หลงความไม่แข็งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเราภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะบุคคลไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความแข็งดีไม่ถูกความโกรธความหลงและความแข็งดีครอบงำย่ำยีจิตใจย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จและไม่ชักชวนผู้อื่นให้กระทำอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหรือไม่ใช่ภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าธรรมะเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าธรรมะเหล่านี้วินยูชนคือผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญภัททิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมะเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามต่อไปว่าธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขหรือมิใช่ท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้ภัททิยะฤชวีกราบทูลว่าธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพระองค์มีความเห็นในข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยะตถาคตได้กล่าวคำใดกับท่านว่าท่านทั้งหลายจงมาเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ถือโดยฟังตามกันมาท่านทั้งหลายพึงเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่เถิดดังนี้คำนั้นตถาคตกล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภัททิยะคนเราใดเป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษคือคนดีคนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกดังนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงมาท่านจงปราบปรามความโลภเสียเถิดเมื่อท่านปราบปรามความโลภได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความโลภด้วยกายวาจาใจท่านจงปราบปรามความโกรธเสียเถิดเมื่อท่านปรับ

ความโกรธได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความโกรธด้วยกายวาจาใจท่านจงปรับปรามโมหะคือความหลงเสียเถิดถ้าท่านปราบปรามโมหะคือความหลงได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากโมหะคือความหลงด้วยกายวาจาใจท่านจงปราบปรามความแข็งดีเสียเถิดเมื่อท่านปราบปรามความแข็งดีได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความแข็งดีด้วยกายวาจาใจเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้วภัททิยฤชวีได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุหลายอย่างดังบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์โปรดจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามภัททิยฤชวีว่าดูก่อนภัททิยตถาคตได้กล่าวชักชวนท่านว่าภัททิยขอท่านจงมาเป็นสาวกของตถาคตเถิดตถาคตจะเป็นศาสดาของท่านดังนี้หรือภัททิยฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญมิใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่ตถาคตผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติบอกอย่างนี้ด้วยคำอันไม่แน่นอนเป็นคำเปล่าประโยชน์เป็นคำเท็จเป็นคำไม่จริงว่าพระสมณะโคดมมีมายารู้มายาคือเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดรธีให้มานับถือตถาคตพระทิยฤชวีกราบทูลชมเชยว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ดีมากงามนักทายาทสหายสายโลหิตของผู้เป็นที่รักแห่งข้าพระองค์พึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บรรดาญาติสนิทมิตรสหายสายโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานหากแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าพวกพราหมณ์ทั้งปวงพวกแพทย์และพวกสูตรทั้งปวงก็หมายถึงพวกทาสและกรรมกรพึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจเช่นนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกพราหมณ์ที่เป็นวรรณะนักบวชและเป็นเจ้าพิธีถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุดฝ่ายพวกแพทย์ก็หมายถึงพวกพ่อค้าหรือชาวนาและพวกสูตรคือพวกทาสและกรรมกรทั้งปวงตลอดกาลนานพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำกล่าวชมเชยที่ภัททิยฤชวีเมื่อได้มาฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงธรรมะในพระพุทธศาสนาให้เจ้าฤชวีได้รับฟังดังนี้แล้วเนี่ยภัททิยฤชวีก็พอใจในธรรมะคำสั่งสอนเหล่านั้นซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่เป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงยกมาก็ได้แก่ความ

ไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความไม่แข่งดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้บุคคลผู้มีธรรมะเหล่านี้เอาไว้ในจิตใจแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโทษเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพราะบุคคลถ้าไม่โลภแล้วเนี่ยการที่จะแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดก็จะไม่มีเพราะเขารู้จักประมาณในการหาทรัพย์สินว่าทรัพย์อันใดที่จะเกิดมาด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาของตนก็จะแสวงหาในทางนั้นในทางที่ถูกที่ควรหรือโทสะคือความคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเมื่อเขาพิจารณาเห็นว่าโทสะที่เราแสดงความโกรธกริ้วออกไปแล้วไปทำร้ายคนอื่นนี่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเลยกลับมีผลร้ายเมื่อเราไปทำร้ายคนอื่นผลร้ายนั้นก็สะท้อนย้อนมาถึงตนเหมือนตนไปทำร้ายเขาก็อาจจะถูกทำร้ายตอบหรือจะต้องถูกจับถูกปรับก็เป็นเรื่องที่มีผลร้ายมาจากการใช้โทสะนั้นหรือความหลงไม่รู้จริงก็เช่นเดียวกันความหลงไม่รู้จริงก็อาจกระทำสิ่งในที่ตนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงคือเข้าใจในเรื่องที่ไม่ถูกว่าเป็นถูกส่วนเรื่องที่ถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกคือเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปหมดเมื่อเข้าใจสิ่งที่เป็นไปตรงกันข้ามการกระทำก็ย่อมจะเป็นไปในทางที่ผิดมากกว่าถูกและอีกประการหนึ่งเรื่องการแข่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะการแข่งดีทำให้บุคคลเรามักจะทำลายถึงกันและกันเมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งเพื่อต้องการอยากจะได้สิ่งที่ตนปรารถนาไม่ต้องดูอื่นดูไกลแข่งก็ต้องการอยากจะเป็นใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้พินาศไปตนจะได้ขึ้นได้อันนี้ก็มองเห็นง่ายๆว่าการแข่งดีกันเนี่ยไม่ได้มีผลดีหรอกมีแต่ผลร้ายเพราะต่างฝ่ายต่างมุ่งทำลายกันและกันหวังอยากจะให้สิ่งที่ตนปรารถนานั้นมาเป็นของตนฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนก็จึงทำให้ภาติยฤชวีเข้าใจความเป็นไปในพระพุทธศาสนาได้อย่างดีและยอมรับว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเอามาเป็นเหมือนมายาที่มากลับใจคนที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องและพระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภาติยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นเช่นนั้นถ้ากษัตริย์ทั้งปวงพึงกลับใจมาละอกุศลธรรมคือธรรมที่ชั่วแล้วบำเพ็ญกุศลธรรมคือธรรมที่ดีข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าพราหมณ์ทั้งปวงแพทย์ทั้งปวงและสูตรทั้งปวงพึงกลับใจมาละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พราหมณ์แพทย์และสุดทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมแล้วบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานดูก่อนภัทยะถ้าพวกมหาศาลเหล่านั้นพึงกลับใจมาด้วยมายาคือเครื่องกลับใจนี้เพื่อละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนี้ก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกมหาศาลเหล่านี้สิ้นกาลนานถ้าพวกมหาศาลเหล่านี้พึงตั้งใจไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่เป็นมนุษย์มีข้อความในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยักย้ายแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าภัทยฤชวีได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันก็ไปอ่านว่าชีวประวัติของป
พัทธิยฤชวีอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอชีวประวัติของพัทธิยฤชวีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจผิดในคำเล่าลือบางคำที่เล่ากันต่อๆมานั้นก็จะถือมาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าคำที่เล่าลือต่อๆกันมาอาจจะเป็นคำที่ผิดมาตั้งแต่ต้นก็ทำให้บุคคลทั้งหลายที่ฟังตามกันมาแล้วก็กล่าวต่อไปนั้นกล่าวคำที่ผิดเป็นการสร้างความผิดให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองฉะนั้นเมื่อฟังอะไรก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อพยายามไต่สวนทวนความซักถามให้แน่นอนเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้า

0: วาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกายโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิ์ทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอามือลงนะเอามือลงนั่งสบายสบายก็เห็นญาติโยมมามากมายอยู่ข้างล่างโอ้อยู่มาเยอะนี่ดีดีใจวันนี้ก็จะนำธรรมะของครูบาอาจารย์มาเล่าสู่ฟังนะ

ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่พระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายนั่นแหละอบรมปฏิบัติอยู่กับท่านมาตั้งแต่ปี2516ว่าท่านสอนอย่างไรท่านแนะอย่างไรวิธีทำแต่ของท่านทำได้ท่านมีอภิญญาพระเดชพระคุณหลวงปู่อาตมาก็เลยมาศรัทธาท่านเลยบวชรับใช้อยู่กับท่านมาท่านก็เมตตาอบรมสั่งสอนแต่ท่านอบรมสั่งสอนนี่ครูบาอาจารย์นี่เอาหนักนะบางคนทนไม่ได้ต้องเพ่นหนีก็เยอะนะไม่ใช่ธรรมดานะอาตมาทนสู้ถือว่าครูบาอาจารย์นี้ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ไม่ใช่มาจะมาเอาอกเอาใจไม่ใช่นะท่านรู้ดาว่าเก่าเขี้ยวเข็นทุกวิธีอยู่กับพวกครูบาอาจารย์ไม่ใช่ธรรมดาต้องอดต้องทนก็ทนมาตลอดท่านดุด่าว่ากล่าวบางครั้งถูกไล่ไม่ใช่ของเล่นนะก็ต้องทนนะอดทนท่านจะทดสอบครูบาอาจารย์นี่ท่านจะเขี้ยวเข็นอย่างนี้ยิ่งปู่มั่นยิ่งหนักกว่านี้ท่านว่าไงถ้าเราดีจริงต้องเป็นผ้าเช็ดเท้าหมู่คณะครูบาอาจารย์ได้สินี่จำไว้นะบางทีครูบาอาจารย์ที่อยู่กินนี่ดุด่าว่ากล่าวก็อย่าไปโกรธยอมรับนิ่งรับใช้ท่านนี่ลูกศิษย์ที่ดีถ้าดีจริงต้องยอมเป็นผ้าเช็ดเท้าหมู่คณะครูบาอาจารย์จำไว้นะนี่หลักการของท่านท่านเป็นอย่างนี้ให้อดให้ทนให้สู้ท่านดุด่าว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงรับใช้ไม่แข็งข้อต่อสู้นินทาว่าร้ายทำนองนี้นี่หลักการของท่านจะเป็นอย่างนี้ต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัยหลักการของท่านเน้นไตรสิกขาเรื่องศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนั่นแหละอย่าบกพร่องฝึกสมาธิทุกอริยบทนี่ยืนเดินนั่งนอนเคี้ยวกลืนดื่มฉันอะไรนี่สมาธิทั้งนั้นท่านสอนทุกอริยบทสมาธิก็คือความหมายก็คือตั้งมั่นนั่นแหละการตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิถ้าเราจะฝึกตลอดไป24ชั่วโมงนะตื่นขึ้นมาก็จับแล้วก้าวเหยียบเข้าห้องน้ำเห็นไหมตื่นขึ้นมาก็ก้าวเหยียบซ้ายขวานั่นแหละสมาธิได้แล้วลุกขึ้นนั่งลงเคี้ยวกลืนดื่มฉันอะไรนั่นเนี่ยสมาธิตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเป้าหมายต้องดึงสติมาอยู่ที่เป้าหมายตำน้ำพริกหั่นผักเนี่ยท่านสอนที่อย่างเนี้ยตำแบบไหนจะดีจะเรียบร้อยตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนี่หลักการของท่านเป็นอย่างนี้เราก็จะเอานำไปใช้ก็ได้ทุกอริยบทอย่าส่งใจไปที่เราไม่ได้สั่งเราสั่งเขาอยู่เป้าหมายเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็เป้าหมายอยู่ตรงนั้นขับรถเป้าหมายอยู่ที่ขับรถขับให้ดีขับให้ถูกกฎขับให้ปลอดภัยนี่เป็นอย่างนี้เป้าหมายอยู่ตรงนั้นวิจัยอยู่ตรงนั้นรถสวนรถแซงทางแยกทางโค้งเนี่ยตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวไม่ใช่นะเป้าหมายคือทำงานให้ดีให้เรียบร้อยนั่นก็คือเป็นสมาธิเหมือนกันเราต้องตั้งสติอยู่ในงานทุกอริยบทเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ท่านว่าทำอย่างนี้มันจะเป็นไวสมัยก่อนเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยก็ก่ออิฐชาปูนช่วย
หมู่ช่วยคณะเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ทรงจิตไปพูดไปคุยตลกขนองไม่มีท่านว่าอย่างนี้เป้าหมายอยู่ที่งานนี่ท่านจะฝึกอย่างนี้เราจะนำไปใช้กันลองดูไม่ใช่ว่าเอาดีแค่นั่งยืนเดินนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนนอกอ่ะเราทำงานอื่นอ่ะเป้าหมายอยู่ที่งานสมาธิกับการกวาดเก็บซักล้างตำน้ำพริกหั่นผักจะพูดจาก็ต้องตั้งเป้าหมายเหมือนกันพูดว่าอย่างไรพูดกับใครพูดแค่ไหนนี่ก็ต้องตั้งเป้าหมายเหมือนกันพิจารณาใคร่ครวญดีแล้วถูกต้องถูกกาลเทศะถูกจังหวะถูกโอกาสถูกกับสถานที่และบุคคลนี่จัดแต่งไปเลยเป้าหมายนี่ที่ไม่ได้พระคุณหลวงปู่ที่วัดท่านสอนอยู่อย่างนี้แต่เราเอาไปใช้ก็จะดีนะจับแต่งไปเลยเพศวัยฐานะกาลเทศะจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลนี้จับแต่งให้เหมาะให้สมให้ถูกต้องอย่าไปเป็นคนทะลุกลางป้องเราต้องควบคุมมีสติและวิจัยว่าถูกต้องดีแล้วตามที่กล่าวมานี้นี่การฝึกสมาธิของครูบาอาจารย์ท่านฝึกมาอย่างนี้แล้วจะเป็นเร็วต้องการให้เป็นจิตรวมเป็นสมาธิเป็นหนึ่งอยู่ในการควบคุมของสติจิตเราเนี่ยมันส่วนมากจะเผลอวัดไปโน่นไปนี่ไวกว่าแสงจิตไวกว่าแสงเราก็ต้องฝึกของเราไปเรื่อยๆทุกอริยบทจัดแต่งไปให้ถูกต้องกับเพศวัยฐานะกาลเทศะจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลจัดแต่งให้ถูกให้ดีแต่มันยังไม่ดีก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆจนดีเราเป็นเพศอะไรเป็นวัยอะไรนี่นะเนี่ยฉันจะเน้นอย่างนี้นะมีสติอยู่ในตัวเรานี่อยู่ในกายนี่อย่าให้หนีไปโดยที่เราไม่ได้สั่งถ้าเราสั่งอยู่เป้าหมายนี่แวบหนีไปแล้วนี่เราก็ต้องดึงกลับมาสู่เป้าหมายฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยฝึกกับงานก็ได้อย่างคารวะญาติโยมนี่จะมีภารกิจมากเราก็ฝึกกับงานไปเลยตั้งเป้าหมายที่งานเลยเป็นสมาธิเหมือนกันอ่านหนังสือท่องหนังสือนี่ไม่เป็นสมาธิได้เพราะเราตั้งเป้าหมายอยู่ในการกระทำนั้นๆในหลักการของท่านเป็นอย่างนี้นะเราก็จะได้เข้าใจแต่พวกเราก็อาจจะทำอยู่แล้วเพราะที่นี่ก็ครูบาอาจารย์มาเทศนาว่าการบ่อยนี่ก็มาคุยหลักการของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่พระวิสุทธิยานเถระหลวงปู่สมชายทิตวุฒิโยนะท่านอบรมสั่งสอนมาอย่างนี้นี่ทำให้ได้ตรงนี้ให้จิตรวมให้ได้เป้าหมายแล้วทำให้มากแต่ทำไม่มากมันจะดีอย่างเราจะทำจริงๆเรามีห้องทำสมาธิของเรานี่ยิ่งดีใหญ่อย่างนี้จะเป็นเร็วท่านว่านี่อธิษฐานไม่นอนกลางวันไม่นอนก่อนเที่ยงคืนตื่นตีสี่เวียนอยู่นั่นเลยอันนี้จะดีมากเลยอันนั้นมาเคยทำมา5-6 เดือนโอ้ดีมากเลยทดลองดูก็ได้20 ชั่วโมงวันหนึ่งอะไรมันอยู่ที่ถ้ามีชั่วโมงมากนะมันจะเป็นดีทำ3-6 เดือนนี่ดีมากเลยทีเดียวนี่สายปู่มั่นท่านจะเน้นอย่างนี้ก่อนเน้นสงบก่อนจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสติตั้งมั่นอยู่นี่จิตตั้งมั่นอยู่ในเนี่ยอยู่ในกายเราเนี่ยทุกอริยบทนี่ครับท่านบอกทำตัวนี้ก่อนเร่งตัวนี้ก่อนทิฏฐะทุดงไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่
โดดเดี่ยวในป่าไม้ในถ้ำในอะไรเนี่ยเน้นตัวนี้เน้นให้จิตรวมตัวนี้เป็น5ปี10ปี20ปีนะบางท่านบางองค์นะจนจิตรวบรวมตั้งมั่นได้ตัวนี้ได้แล้วก็ง่ายจะน้อมใจสู่วิปัสสนาพิจารณาสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะรู้แจ้งเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากการยึดมั่นถือมั่นนี่สายปู่มั่นท่านจะเน้นตัวนี้หลวงปู่ก็เลยทำมาหนักมากเลยหลวงปู่ที่วัดนะท่านก็มีปิญญาอภิญญาของท่านมีเนี่ยหลักการของท่านเป็นอย่างนี้จะมีของเล่นเยอะท่านว่าจะทำจิตสงบได้แล้วของเล่นก็คือเนี่ยอภิญญาสมาบัติแล้วก็บังคับใจบังคับใจให้รู้ความรู้ตามความเป็นจริงของโลกโลกนี้คืออะไรโลกนี้ตกอยู่ในสามัญลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นี่จิตจะยอมรับตรงนี้เมื่อยอมรับแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากอัตตาตัวตนเราเขานี่รู้ความเป็นจริงตัวนี้แล้วปุ๊บตัดลักหักชังวางรักวางชังเห็นสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์เนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างนี้เพื่อเอามาใช้กับตรงนี้ปกติเราก็รู้โดยสัญญาไม่ได้ใจไม่ยอมรับกิเลสมันยังครอบเราได้อยู่ยังยินดียินร้ายยังรักยังชังอยู่ถ้ารวมใจให้ได้เป็นหนึ่งมีพลังเนี่ยมีพลังท่านมีพลังนี่มันก็ส่วนมากก็ทั่วไปเขาก็ทำกันได้นะแต่ว่าบางทีเอาพลังไปใช้อย่างอื่นก็มีก็ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดก็เรื่องรักเรื่องชังวางไม่ได้นี่เอามาบังคับใจตัวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงตัวนี้นี่ความหมายนะทำพลังตัวนี้มาใช้กับบังคับจิตสอนจิตให้รู้ตามความเป็นจริงนี้เนี่ยมันก็ไม่หลักการก็ไม่มีอะไรมากนะจิตมันยินดีอะไรคนเรามันยินดีในกามคุณส่วนมากผู้หญิงก็ยินดีในกามคุณเรื่องเพศตรงกันข้ามนี่มันจะพุ่งไปตรงนั้นเลยชายเราก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนี่กามคุณนี่จะพุ่งไปตรงนี้เราก็ต้องมาสอนจิตสอนจิตให้รู้ความเป็นจริงเป็นหลงธาตุหลงขันจิตหลงธาตุหลงขันธ์หลงอัตตาตัวตนนี่ก็เนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณเรื่องวัตถุกรรมอีกอะวัตถุกรรมเลือกสวนไร่นาโรดลาบ้านช่องแก้วแหวนเงินทองนี่หลงไหลไปอย่างนั้นอีกแล้วนี่จิตหลงก็ต้องมาสอนจิตให้รู้ตามความเป็นจริงบังคับจิตให้รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรสรรพสิ่งในโลกเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมเป็นทุกข์ไหมเสื่อมสลายไปในที่สุดไหมเนี่ยท่านจะเน้นอย่างนี้นะเราก็จะนำไปฝึกดูเนี่ยกามคุณวัตถุกามจิตพยาบาทอีกอ่ะเนี่ยเห็นไหมเรื่องชังมาอย่างนี้กลุ่มชังกลุ่มโกรธกลุ่มชังนั่นแหละนี่ก็ต้องมาสอนจิตเองว่าชังแล้วมีผลดีอย่างไรผลเสียอย่างไรนี่ก็ต้องสอนจิตให้รู้ความเป็นจริงว่าโอ้ผลเสียมันมาโทสะนี่แหละกลุ่มโทสะนี่เห็นไหมให้ผ่านนิวรณ์นะความง่วงเหงาเหานอน
ถินมิทธะนี่อีกความลังเลสงสัยในหลักธรรมคำสอนเนี่ยที่วรธรรม5อย่างเนี่ยนะเนี่ยให้ผ่านตัวนี้อย่างครูบาอาจารย์ว่าเป็นหญ้าปากคอกต้องผ่านก่อนนะนี่ท่านจะเน้นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้จะผ่านได้ก็ต้องสติทั้งมันรวมใจให้เป็นหนึ่งน้อมมาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสนี่กามคุณวัตถุกามนี่โทสะนี่กลุ่มประทุษร้ายความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยให้ผ่านเราสิ่งเหล่านี้จะเรียกนิวรธรรมเราต้องนำมาพิจารณาและผ่านเหล่านี้ได้แล้วก็อย่าปากคอกผ่านท่านว่าอย่างนี้จิตเริ่มสงบแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอะไรมันก็จะรู้แจ้งแต่จิตรู้แจ้งเป็นอย่างไรจิตรู้แจ้งกับจิตยอมรับอ่ะจิตยอมรับเหมือนไฟท่านเปรียบนะเหมือนไฟเนี่ยเรายอมรับไหมนะเรากล้าจับไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ่ะพอเห็นแล้วก็รู้แล้วนี่อันตรายหรือของสกปรกเนี่ยบางอย่างเรากล้าแตะไหมเนี่ยรู้แล้วโอ้ยของสกปรกไม่ได้ไม่กล้าแตะเนี่ยจิตยอมรับเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่ยอมรับมันว่าดีอยู่นั่นนะความรักมันว่าดีอยู่นั่นความชังมันก็ทะลุออกมาอยู่นั่นแหละนี่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องหลงอัตตาตัวตนเราเขาหลงรักหลงชังเนี่ยกิเลสมันก็อยู่ในกลุ่มนี้นะทำจิตให้สงบรวมเป็นหนึ่งให้ได้พุทโธหรืองานตั้งมั่นในงานฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยหลักการของท่านเป็นอย่างนี้ทุกอริยบทตื่นขึ้นมาลืมตาก็ตั้งจับเป้าหมายเลยเราจะเป้าหมายอะไรคืออะไรนี่หลักการฝึกที่ได้ฝึกผลมากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มาเล่าสู่ฟังนะพอเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดแล้วก็วางเนี่ยวางรักวางชังเห็นความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงของโลกรู้ไตรลักษณ์นั่นแหละท่านจะเน้นอย่างนี้เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดรักชังก็สงบระงับได้อัตตาตัวตนถือเราถือเขาก็สงบลงไปได้ก็อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขอยู่อย่างแบบรู้แล้วก็วางนี่ต้องเร่งรัดฝึกฝนกันก่อนความตายจะมาถึงอย่าไปมัวเมาประมาททุกอริยบทไม่ใช่ว่าอายุ80แล้วถึงไปมันไม่ใช่นะบางทีมันไม่ถึงก็ไปได้เหมือนกันนี่เราต้องเร่งสุดๆเลยนะเป็นโอกาสทองของพวกเราแล้วต้องเร่งกันสุดๆเลยในวาระที่พุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้นะหลักธรรมคำสอนพร้อมหมู่ผู้ปฏิบัติมีมากมายอย่างพวกเรานี้สนใจปฏิบัตินี่ดีที่สุดหลักทานเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะหลักศีลเราก็เข้าใจอยู่แล้วหลักภาวนาเนี่ยจัดสรรจิตใจเนี่ยควบคุมอารมณ์จัดสรรจิตใจให้เป็นอารมณ์ที่กุศลธรรมกุศลธรรมสุจริตนั่นแหละให้ครอบคุมอยู่ที่สุจริต4อย่างกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตสติเนี่ย4อย่างเนี่ย4สอเนี่ยดีไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่ดีอย่างเดียวมีเมตตาพรหมวิหารธรรมไม่คิดชั่วคิดร้ายต่อผู้อื่นสัตว์อื่นต้องตั้งเจตนาไว้อย่างนี้ลดสักทิฏฐิ

ยะทิฏฐิทำเป็นพาเช็ดเท้าหมู่คณะครูบาอาจารย์ได้นี่ลดทิฏฐิบางคนไม่ได้นะแตะไม่ได้เลยนะนี่ลุกเป็นไฟเลยอย่างนี้ก็มีนะเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีสิ่งนั้นมันเป็นการทดสอบอารมณ์ของเราจะมีเครื่องทดสอบเยอะหรอกพอมาฝึกทางนี้เรื่องรักเรื่องชังนั้นชนอยู่เลยหนึ่งบางทีเราไม่ไหวก็มันก็ระเบิดออกมาถ้าข่มได้ก็ดีบารมีสูงขึ้นนะก็ต้องด้วยปัญญาของเรานะจะต่อสู้กับมารได้อย่างไรกิเลสมารนะมันร้ายไม่ใช่ของเล่นนะ

ก็ด้วยปัญญาของเรานะจะต่อสู้กับมารได้อย่างไรกิเลสมารนะมันร้ายไม่ใช่ของเล่นนะชนอยู่เรื่อยนะเวลาจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาเห็นเรานิ่งยิ่งยุยั่วยุเราใหญ่อย่างนี้ก็มีนะแต่เราอย่าไปเข้าทางเขาเออนี่จะให้เราเข้าทางเขาจะให้เราโกรธสิเนี่ยเนี่ยเรารู้เท่าทันแล้วก็ยิ้มเท่านั้นเองไม่มีทางไม่เข้าทางเธอหรอกอย่างนี้เออถ้ามีสติมาสติระลึกได้ปัญญาต้องวิจัยเลยนี่เป็นอย่างนี้นะก็ต้องทนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจิตสูงขึ้นเรื่อยๆมีสติมีปัญญาควบคุมอารมณ์ได้ดีจัดสรรอารมณ์ได้ดีไม่หวั่นไหวจะเป็นนินทาสรรเสริญโลกธรรม8นะไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีทางที่จะหวั่นไหวไปได้แล้วเรื่องรักเรื่องชังมั่นคงไม่ก่อเวรกับใครยิ้มรับใช้ทำดีดีกายดีวาจาดีจิตใจนี่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีคุณสมบัติพวกนี้อย่าไปเอาเรื่องนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนี่แล้วอย่ามันอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องชำระจิตชำระจิตก็นี่โลภะโทสะโมหะนี่กุศลกรรมบทนี่ใช้กับชีวิตประจำวันสุจริต3นั่นแหละและมีสตินั่นแหละนี่จิตเราก็สูงขึ้นท้าทายสิ่งที่มากระทบยินดียินร้ายนั่นแหละโลกธรรม8นะไม่หวั่นไหวแล้วถ้าฝึกพลังจิตดีมีแต่ยิ้มอย่างเดียวอ่อนน้อม3ออ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนหลักให้หลัก4สอสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจมีสตินี่ชีวิตประจำวันมุ่งมั่นในทางที่ดีอย่างเดียวดีกายดีวาจาดีใจสุจริตนั่นแหละเนี่ยปฏิบัติธรรมกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเป็นผู้มีสติก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดพิจารณาใครควรดีแล้วถึงปล่อยออกไปทางกายทางวาจาทางจิตใจถ้าผิดแล้วก็หยุดเบรกทันทีเลยไม่เอาทนทวนกระแสไม่ไหลไปสู่กระแสต่ำๆไม่เอากระแสตรงกันข้ามก็คือทุจริตนั่นแหละนี่การปฏิบัติธรรมนี่แล้วมีสติควบคุมอารมณ์โยเนี่ยการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะแล้วกิเลสมันก็เข้ามายากเพราะมีสติเพราะเราไม่ให้รับเข้ามามีแต่ธรรมะดีๆเข้ามาเมตตาพรหมวิหารธรรมนี่เข้ามาเลยบริสุทธิ์ใจตัวเพื่อนมนุษย์และสัตว์ไม่ได้สวมหน้ากากใส่ใครตรงไปตรงมามีเมตตาพรหมวิหารธรรมบริสุทธิ์ใจตัวเพื่อนมนุษย์และสัตว์ไม่คิดชั่วคิดร้ายต่อผู้ใดผู้หนึ่งทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์มีศีลสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมศีล5นี่แหละศีล8นี่แหละไม่มีอคติปราศจากอคติ4นี่เห็นไหมเนี่ยถ้าทำได้ขนาดนี้แล้วเป็นเทพไปแล้วประทับตาเทพไปแล้วมนุษย์เทโวนั่นแหละเป็นเทพตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะเวลาหมดลมแล้วมันถึงเป็นเทพได้นะปัจจุบันทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีศีลสมบูรณ์เฉยๆมันก็แค่มนุษย์โสไม่ใช่เป็นสเทโวสเทโวต้องมีเมตตาบุญวิหารธรรมนี่พัฒนาจิตไปอย่างนี้ด้วยหลักสตินี่แหละด้วยหลักสมถะวิปัสสนานี่แหละจัดสรรจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์เทโวอีกขั้นหนึ่งมันก็จะเป็น

พระอริยบุคคลก็รู้ความเป็นจริงของโลกนะมีพลังจิตดีบังคับจิตให้รู้ความเป็นจริงของโลกโลกนี้มันเป็นธาตุเป็นขันธ์หญิงชายเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นเรื่องสมมติเรารู้แจ้งโอ้มันก็เป็นวิมุตติไปนะรู้ความเป็นจริงวางรักวางชังไม่อยู่กันไม่นานก็แตกสลายแล้วชีวิตเรานี้แต่ว่าแต่ก่อนแตกสลายเราต้องรวบรวมจิตใจจัดสรรจิตใจของเราดีแล้วเป็นมนุษย์ชั้นเทพนี่จะพัฒนาได้ไหมเหลืออีกขั้นเดียวก็เป็นอริยบุคคลโสดาสกิทานาคานี่ต้องตัดสังโยชน์อ่ะนะเนี่ยสังโยชน์3ก็สกายะทิฏฐินั่นแหละจะมันตัดได้ยังไงก็เนี่ยทำเป็นพระเชษฐาคนเนี่ยทิฏฐิไม่มีมีแต่ยิ้มมีแต่รับใช้มีหมู่คณะครูบาอาจารย์อัตตาตัวตนถือเราถือเขาลดเบาบางลงไปเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่นานเราก็ต้องจากให้มันแจ่มแจ้งตรงนี้นะเป็นอริยบุคคลไปแล้วเนี่ยเราปฏิบัติธรรมมุ่งตรงนี้นะต่อไปก็สังโยชน์สิบนั่นแหละละให้ได้ให้หมดมันก็เป็นพระอริยบุคคลไปเป็นกันตอนเป็นนี้ไม่ใช่ว่าลมหายใจจับแล้วถึงจะไปเป็นไม่ใช่นะจัดสรรจิตใจให้เป็นตอนนี้ตอนปัจจุบันอยู่ในโลกเป็นมนุษย์นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นกันเนี่ยตอนเดินมนุษย์เดินดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวใจเป็นแล้วบางท่านบางคนนี่เราเอากันอย่างนี้รวมพลังเอาตรงนี้ห้ำหันกิเลสกันตรงนี้แต่ธรรมดามันจะยากต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาทำจิตให้สงบให้ได้ทำห้องปฏิบัติไว้ในบ้านในสวนเนี่ยเอากันจริงๆอย่างนั้นนะเมื่อมีอายุแล้วก็พอทุกอย่างแล้วเพียงพอทุกอย่างแล้วเรื่องโลกีมีหมดแล้วไล่เลือกนาไล่สวนยศถาบรรดาศักดิ์มีแล้วบั้นปลายชีวิตต้องปรับจิตเข้าสู่มนุษย์สเทโวก็เป็นอริยบุคคลเอกขั้นหนึ่งมันก็เนี่ยดีที่สุดแล้วพัฒนาจิตด้วยสมถวิปัสสนานี่นี่เอามาใช้อย่างนี้แต่อย่ามัวไปหลงนะไม่รับทำสมาธิเก่งๆแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นรู้จิตรู้ใจคนนั้นคนนี้นั่นหลงไปอีกนะยินดีในลาภสักการะคนนับถือโอ้ไปเลยกิเลสพองขึ้นมาเลยคราวนี้เนี่ยมีรู้โน่นเห็นนี่ก็ไม่ต้องไปบอกใครแล้วนะบังคับจิตของเราให้มันรู้ความเป็นจริงให้เบื่อหน่ายใครความกำหนัดจากอัตตาตัวตนเราเขานี่ให้ได้บางคนไม่อย่างนั้นลำฟูขึ้นโอ้โหบางคนล่วงเองเนี่ยกิเลสพอกพูนขึ้นคนนับถือมากขึ้นเล่นอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้เห็นไหมเนี่ยนี่หลวงปู่ท่านว่างั้นนะโอ้โหไปติดอยู่2ปีหลวงปู่ท่านบอกว่างั้นโอ้โหมันยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะเนี่ยเป็นอย่างนี้อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้หูทิพย์อย่างเงี้ยตาทิพย์เนี่ยเจโตเนี่ยระลึกชาติได้เนี่ย5ได้เห็นไหมตัวที่6อ่ะอาสวะขยะนั่นแหละนะทำให้หมดกิเลสไปได้นี่อย่าไปมุ่งฤทธิ์เดชอภิญญาสมาบัตินั่นเป็นจะไปติดไปหลงต้องล้างจิตล้างใจล้างกิเลสให้หมดไปก่อนความตายจะมาถึงท่านจะสอนไปอย่างนี้เมื่อชำระสะอาดถึงที่สุดแล้วยังไงก็ไงก็ดีแล้วดีไปหมดแล้วเนี่ยมุ่งตรงนี้มุ่งตรงนี้การปฏิบัติมุ่งตรงนี้อย่าไปมุ่งแค่เกิดเป็นนิสัยปัจจัยเป็นบารมีไปอันนั้นมันก็ยังน้อยนะแต่เราสามารถที่จะให้ถึงสูงสุดได้
ความสามารถมีพลังกายพลังใจมีแต่ต้องเพียรให้ถึงตรงนี้นั่นแหละเป้าหมายในการบำเพ็ญเนคขัมมะบวชเป็นพระเป็นเนนอุบาสกอุบาสิกาหลักธรรมคำสอนพร้อมหมดแล้วหลักการมีหมดแล้วครูบาอาจารย์ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงมีหาได้ในเมืองไทยนี่เราต้องรับกันตรงนี้อย่าไปละเลยถ้าละเลยแล้วน่าเสียดายความตายมาถึงหมดโอกาสต้องมาต่อชาติหน้าอีกบางทีชาติหน้าศาสนาไม่มีแล้วอย่างนี้หมดเนี่ยเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ไม่มีแล้วผู้ชี้นำไม่มีแล้วนี่น่าเสียดายชาตินี้มีสมบูรณ์หมด 2,600 ปีเราเป็นศิษย์เป็นสาวกสาวิกายุค 2,600 ปีน่าเสียดายปล่อยใจให้กิเลสครองจนล่วงลับดับขันไปนี่โอ้โหน่าเสียดายแหมก็เหมือนเกิดทันพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลักธรรมคำสอนท่านยังอยู่พระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกายังเพียบพร้อมอยู่ไม่น่าปล่อยปละละเลยล่วงเลยเป็นหลงเรื่องโลกีโลกีมันก็เรื่องทรัพย์นะทรัพย์ยศบริวารชื่อเสียงนี่โลกีนะนี่จะเวียนว่ายตายเกิดนะถ้ามุ่งโลกุตระธรรมแล้วก็เรื่องไตรสิกขาเรื่องสมถะวิปัสสนานี่อย่างพวกเราปฏิบัติกันอยู่นี่มันพร้อมแล้วประเทศก็พร้อมคำสอนก็พร้อมหมู่คณะก็พร้อมมันพร้อมทุกอย่างเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดขออย่างเดียวเพียรให้ถึงวันละ20ชั่วโมงเลยนะบุกให้ได้เนี่ยหลักการไม่ใช่ว่าพร้อมทุกอย่างจะไม่ทำอ่ะไม่ทำมันก็อะไรก็ไม่เกิดอ่ะนะพร้อมทุกอย่างโอกาสมีทุกอย่างแต่ว่าไม่ความเพียรไม่มีไม่ได้ไปไม่ถึงต้องกำหนดให้วันละ20ชั่วโมงทดลองดูการปฏิบัติธรรมดีที่สุดระดมกันมาเยอะระดมเป็นหมู่อย่างนี้ก็ดีแต่คนเดียวบางทีมันไม่ทำนะถ้าหมู่เห็นหมู่ทำนี่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันกระตุ้นกันถ้าอยู่คนเดียวก็อธิษฐานเลยอธิษฐานจิตไม่ให้เสียสัจจะไม่นอนกลางวันไม่นอนก่อนเที่ยงคืนตื่นดีสี่นี่วันหนึ่งได้20ชั่วโมงพักได้4ชั่วโมงมันจะป่วยไหมมันจะผอมไหมมันก็มีบ้างใหม่ๆต่อไปมันก็ปรับร่างกายปรับแข็งขึ้นแข็งขึ้นเดือนที่2เดือนที่3เอาแข็งปังชอบแล้วอันนี้ติดนะติดการเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วนะนี่แหละดีที่สุดหลวงปู่ที่วัดเน้นอย่างนี้มีแต่เร่งทำเข้าบุยเข้าบุกเข้าเนี่ยมีแต่ครูบาอาจารย์มีแต่ทำอย่างนี้เพราะท่านได้มาเพราะเรื่องลุยเรื่องบุกไม่ชัดทำรอๆแหละไม่ถึงไม่ได้สักทีแล้วก็ด้วยความตายมาถึงเราก็น่าเสียดายเห็นพวกเราแล้วไม่ดีใจมีผู้ปฏิบัติมาทำมาโอ้โหเยอะเลยเนี่ยนี่ล้วนแล้วแต่ผู้มีตั้งใจดีมาทั้งนั้นมาแล้วก็ใช้เวลาปฏิบัติให้หนักเลยทีเดียวดีแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยก็ถามได้นะนี่นำหลักการของครูบาอาจารย์มาคุยให้ฟังนะ
แต่ผู้แสดงอยู่นี่ก็ฝึกฝนอยู่ก็เนี่ยเวลาตั้งแต่ปี16อ่ะมัน40กว่าปีแล้วเนี่ยดีทำให้มั่นคงในศาสนาอยู่ทุกวันนี้เพราะบุกลุยพอสมควรเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้ถึงที่สุดนะยังไม่ถึงที่สุดก็เพียรอยู่ตั้งใจอยู่เหมือนกันแต่พอมาเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอโอ้โหงานมันก็เยอะนะไม่ค่อยได้หยุดเลยสมัยก่อนเป็นบวชใหม่ๆนี่โอ้โหดีมากเลยเนี่ยสามเดือนหกเดือนอยู่นั่งท้ายๆนั่นน่ะเขาไม่ได้ใช้งานอะไรลุยอย่างเดียวเลยโอ้ตั้งแต่บัดนั้นมาเขาให้มาทำงานเนาะไปสวดมนต์กับหลวงปู่อย่างเงี้ยโอ้ไปทุกวันทุกวันโอ้โหสมาธิเลยก็จ้างไปเลยนี่เป็นอย่างนี้ไปใกล้หมู่ใกล้คณะกันอดพูดอดคุยไม่ได้จะได้ดีตอนอีกตอนหนึ่งตอนป่วยป่วยนี่แหมทำอย่างเดียวเลยเนี่ยเจ็ดวันที่มามันเอาสงบมาอีกแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วครับพอหายแล้วพวกใครไปทำงานอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะตอนป่วยนี่ก็ดีนะตัดหมดเลยเหลือตัวเดียวเท่านั้นหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกโทรวมก็อาทิตย์เดียวจิตก็สงบอยู่แล้วเนี่ยตอนป่วยนี่ก็ดีนะผลมากได้ดีตอนป่วยเป็นไข้เดือนครึ่งเดือนนี่โอ้ทำอย่างเดียวเลยตัดอารมณ์อื่นหมดเลยเนี่ยนะนี่ก็ดีแต่พวกเราคงจะไปได้ไกลกันแล้วนะมองดูนะปฏิบัติกันมานานที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัตินานเลยทีเดียวมีไหมมีใครสงสัยอะไรจะถามอะไรไหมนั่นแหละมองดูเป็นผู้ตั้งใจดีกันทางนั้นมีหัวหน้าว่าไง

อืมดีแล้วปฏิบัตินี่ดีที่สุดมันพร้อมที่สุดในเมืองไทยทุกวันนี้ดีที่สุดแล้วต้องช่วงจริงเอาโอกาสทองของเรานี่อย่าประมาทในชีวิตเลยแล้วจะได้สิ่งที่ดีๆพัฒนาจิตเวลาสมถะวิปัสสนาเป็นมนุษย์โสมนุษย์เทโวมนุษย์อรหันโตไปติระชาโนอย่าไปยุ่งติระชาโนเนี่ยมันทำชั่วได้ทุกอย่างเนี่ยศีลห้าทักตัวไม่มีได้เป็นดีเขาคิดแค่นั้นนะก่อนมันจะโกงเราต้องคิดโกงมันก่อนนะอาจารย์เขาคิดอย่างนี้เลยนะนะมนุษย์ติระชาโนมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนะสเปโตก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะกอบโกยโกงกินป่นสะดมจกชิงวิ่งแล้วตั้งแก๊งขาของเถื่อนทุกชนิดมันเป็นอย่างนี้นะนี่มนุษย์ใจสเปโตหรือมนุษย์เปรตนั่นแหละมนุษย์โสนี่ศีลห้าสมบูรณ์ไงตายปุ๊บเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าทำบุญไม่มากเกิดในตระกูลที่รวยคนรวยๆเนี่ยเขาทำบุญไว้เขาไปถามพระพุทธเจ้ากันแล้วบางคนทำไมถึงรวยบางคนทำไมถึงจนเขาทำบุญทำกรรมอะไรกันไว้มีคนไปถามแล้วมนามัลลิกาเทวีนะนะมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลพาบริวารไป500เลยนะเอ๊สงสัยนะเกิดบางคนทำไมถึงรวยบางคนทำไมถึงจนเขาทำบุญทำกรรมอะไรกันไว้บางคนเกิดมาโอ้โหมีเงินฝากเป็นพันๆล้านบางคนเกิดมาไม่มีจะกินเนี่ยเอ๊ะทำบุญทำกรรมอะไรกันไปคิดไม่ออกพาบริวารไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าเขาทำบุญไว้ตั้งแต่อดีตทำอะไรก็ทำอาหารบิณฑบาตเนี่ยถวายพระถวายคนอดอยากยากจนนี่ไว้มากอาหารบิณฑบาตรวมแล้วของกินนั่นแหละคนอดทนอยากคนยากคนจนสมณะชีพามโอ้โหทำไม่มากแต่ทำเนื้อนาบุญดีๆยิ่งมากใหญ่ดีใหญ่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็รวยรวยรวยเกิดในตระกูลรวยพ่อแม่รวยเพราะบุญเก่าเขาทำไว้อาหารบิณฑบาตยารักษาโรคเสนาสนะเสื้อผ้าสบงจีวรนี่อย่างนี้เกิดที่ชาติใดไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยทำบุญทำทานกันทั้งปีเนี่ยผลออกมารวยเกิดในตระกูลรวยถ้าขี้เหนียวขี้หนีไม่ให้ใครกินเลยบุญทานไม่ทำเลยเกิดชาติหน้าโอ้โหอดอยากยากจนแม้เป็นเศรษฐีพันล้านก็เป็นคนยากคนจนไปเลยนะก็มีตัวอย่างเศรษฐี80โกดอย่างเงี้ยพอตายปุ๊บไปเป็นลูกขอคนขอทานไม่น่าเป็นไปได้เดินตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปบิณฑบาตกับพระอานนท์ท่านยิ้มขึ้นมาโอ้พระอานนท์สงสัยพุทธเจ้าทำไมยิ้มได้เนาะวันนี้กราบทูลทันทีเพื่อจะบันทึกไว้ในหัวใจว่าพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์นี้มีความหมายอย่างไรก็กราบทูลพระเจ้าข้าพระองค์แย้มพระโอษฐ์มีความหมายอย่างไรพระเจ้าข้าก็อนอนก็ดูเด็กคนนึงเด็กคนนั้นก็คือมหาเศรษฐีในเมืองที่ตายไปไม่กี่ปีเองเป็นเด็กอัปลักษณ์เกิดในเพราะเข้าท้องแม่ก็แหมรู้สึกว่าขอทานไม่ได้เลยนั่นแหละทั้งหมู่บ้านเลยนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้กาลกิณีเป็นอย่างนี้นะพอเดินได้เดินหน่อยๆก็ขอทานกับแม่ก็โอ้โหอดอยากยากจนมาคราวนี้เสียงก็ซุบซิบกันไปที่พระเจ้าตรัสอย่างนั้นนะโอ้โหลูกเขาเป็นเศรษฐีใหญ่เอาเรื่องเลยจะเอาเรื่องกับพุทธเจ้าหาว่าดูถูกหมิ่นประมาทตระกูลไม่ได้ต้องฟ้องทำนองนี้ก็ฟ้องไปต่อว่าพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้พิสูจน์ได้ถ้าไม่เชื่อเอาเด็กเนี่ยไปอาบน้ำให้ดีนะแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีนะให้ทานข้าวเศรษฐีท่านจานทองคำช้อนทองคำ
เด็กนี้ทานอิ่มก็กระซิบที่หูนั่นนะพ่อท้องที่ฝังแม่ขอลูกใช้บ้างสินี่กระซิบอย่างนี้เนี่ยเด็กเนี่ยไปที่ท้องที่ฝังแม่อดีตสมัยก่อนจะไม่มีธนาคารทองแท่งทั้งนั้นทองคำแท่งทั้งนั้นไงโอ้พิสูจน์ได้อย่างนี้ยอมรับขุดขึ้นมาหมดนี่พิสูจน์กันได้อย่างนี้ยอมรับเข้าพุทธศาสนาทำบุญทำทานตั้งโรงทานสี่มุมเมืองเลยเนี่ยสมัยพุทธกาลท่านย้อนอดีตคนได้ด้วยอนาคตังสยานของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยรวยแล้วก็เกิดเป็นคนจนได้ถ้ายังไม่หมดกิเลสเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยต้องจำไว้แล้วพนางมัลลิกาเทวีถามอีกว่าบางคนทำไมถึงหุ่นงามรูปงามบางคนทำไมขี้เหร่เนี่ยเขาทำบุญทำกรรมอะไรกันไว้สงสัยถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่งามบุญทานอย่างอื่นเขาก็ทำดีอยู่แต่เขาเน้นเรื่องไม่โกรธไม่โกรธใช้จะด่าจะว่าดูถูกเหยียบย่ำยิ้มอย่างเดียวไม่โกรธไม่ถือโกรธเนี่ยเขาเน้นตัวนี้เกิดชาติต่อไปนะโอ้โหงามทุกกระเบียดนิ้วเลยผู้ชายก็รอนี่เน้นตัวไม่โกรธเป็นคนมีขันติอดทนสงบเสงี่ยมยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถือโกรธเนี่ยท่านตอบท่านตรัสอย่างเงี้ยส่วนบางคนขี้เหร่มันแตะไม่ได้ลุกเป็นไฟเลยอย่างเงี้ยหน้ายักหน้ามารใส่เลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยต่างกันอย่างนี้เราจะเอาไป

0: ั้งก็ดีนะความโกรธนี่พุทธเจ้าห้ามอยู่แล้วนะโทสะนะนะกลุ่มโทสะนะนะแล้วอีกข้อหนึ่งบางคนทำไมมี มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งบางคนไม่มีทำบุญทำกรรมอะไรกันไหมอ๋อเขาไม่ริษยาผู้อื่นนี่ใครได้ดิบได้ดีแสดงความยินดีด้วยเลยไม่จาริษยาใคร นี่ริษยานี่สำคัญเหมือนกันทำให้ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีหรือมีน้อยต่ำต้อยบางคนโอ้สูงส่งนี่เพราะบุญเก่าวาสนาทำมาก็ธรรมะแหละไม่อิจฉาริษยาใครพอยินดีกับผู้ที่ทำดีแสดงความยินดีกับผู้ที่มีเลื่อนลดยศถาบรรดาศักดิ์หรือมีความดีต่างๆนี่เราต้องทำใจอย่างนี้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเพราะเขา มีคุณธรรมตัวนี้ทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะจะร่ำรวยยากจนเนี่ยทำเหตุทั้งนั้นน่ะเกิดแต่เหตุทั้งนั้นรูปงามกิเลสมีเหตุทั้งนั้นยศถาบรรดาศักดิ์สูงก็มีเหตุเหมือนกันต้องทำเหตุแล้วผลมันก็ออกมาพุทธเจ้าจะตรัสแต่เหตุจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปไหนเกิดแต่เหตุทั้งนั้นต้องสร้างเหตุขึ้นมามุ่งทำเหตุเหตุทำจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำจิตใจให้รู้แจ้งเรื่องสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์ได้นี่ก็เหตุก็คือขยันภาวนาสมาธิภาวนานั่นแหละพวกเราก็รู้เข้าใจกันพอสมควรแล้วเนาะก็จะได้ขออนุโมทนาและจะได้ยุติเพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุค่ะ ที่ได้ให้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระญาณวิราชพระจันทร์บุญสิริปุญโญท่านเจ้าวาดวัดเขาสุกิมตำบลเขาไปสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนอ่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาชั้นนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

0: เดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้การเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้ก็รู้สึกดีใจและเพื่อนเกียรติที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอยู่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายนึงนี่ก็ทำตั้ง7เดือนอะไรเงี้ย8เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียด

0: เชิญข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
1: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแต่
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่ำสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาบททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วัน

เดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเอง
พื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บๆๆๆไปโน่นเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้
เราก็จะรู้จิตคนนี้เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนนี้เรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้รับไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอ

หนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็

ให้กำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตการนั่งบางคนทุกข์จริตการนอนบางคนทุกข์

จากการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้ว
คนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้น
ป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรายืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะ
คนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมีวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่

นั้นเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ผ่นดินที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกกันว่าอีสานนี้เป็นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ก่อเกิดพระอริยสงฆ์ผู้มีศีลวัดปฏิบัติที่งดงามถือได้ว่าเป็นสุปฏิปันโนอยู่หลายรูปพระอริยสงฆ์ที่จะนำเสนอในตอนนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระอริยสงฆ์ที่ภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาต่างเดินทางมาฟังธรรมของท่านด้วยความศรัทธาและมีจิตมุ่งมั่นที่จะขอศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานและปรารถนาขอให้ท่านได้แสดงธรรมเพื่อจะได้นำธรรมะที่ท่านแสดงนี้มาประพฤติปฏิบัติกับชีวิตของตนให้ได้รับความสุขความเจริญ

จังหวัดสุรินทร์หรือเมืองประทายสมันหรือพระไทยสมันในอดีตนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดชุมชนสุรินทร์ในอดีตไม่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่บรรดานักวิชาการทางด้านโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีมาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและเคยผ่านความรุ่งเรืองมาสมัยหนึ่งในฐานะที่เป็นเมืองหน้าด่านจากพื้นที่ราบโคราชลงสู่อาณาจักรเจนละของกัมพูชาด้วยพบหลักฐานของเมืองโบราณและปราสาทขอมที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นแบบฉบับของตนเองยากที่ใครจะเหมือนได้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้ก็คือช้างจนมีคนเรียกขานจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นเมืองช้างวัฒนธรรมทางศาสนาในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพบเห็นได้อย่างชัดเจนคือวัดซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยของหมู่เหล่าพระสงฆ์ผู้รักการปฏิบัติและมีใจใฝ่ในทางกรรมฐานพระสงฆ์หลายรูปที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานและพบกับความสำเร็จเป็นสาวกของศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายรูปแต่ที่จะกล่าวถึงนี้คือหลวงปู่ดุลอตุโลอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ดุลอตุโลเกิดณบ้านปราสาทตำบลเฉียงซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ดุลอตุโลเป็นบุตรของนายแดงและนางเงิมดีมากถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน11ปีชวดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลวงปู่ดุลอตุโลมีพี่น้องทั้งสิ้น5คนท่านเป็นคนที่2ของครอบครัวเมื่อวัยเด็กหลวงปู่ดุลศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดใกล้บ้านโดยมีพระในวัดเป็นผู้อบรมสั่งสอนซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับการศึกษาในสมัยนั้นวิชาที่เล่าเรียนก็ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนทางโลกที่พอให้อ่านออกเขียนได้และศีลธรรมจรรยามารยาทอันควรประพฤติปฏิบัติโดยจะมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมจิตใจเป็นหลักพื้นฐานเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนส่วนในเรื่องของวิชาการนั้นจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเอาเสียเลยเพราะในสมัยนั้นระบบการศึกษาของประเทศยังไม่ดีพอเด็กชายดุลได้เจริญเติบโตและได้รับการศึกษาอบรมมาแบบนั้นเช่นกันหลวงปู่ดุลท่านได้บันทึกเรื่องราวในอดีตของท่านไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช
2434พระยาสุรินทร์ภักดีได้ชักชวนคุณตาของท่านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านปราสาทต่อมาได้ถึงแก่อนิจกรรมกรมหลวงพิชิตปรีชากรข้าหลวงใหญ่ในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้พระพิชัยนรงค์ภักดีผู้เป็นน้องชายขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์ลำดับที่6แทนเวลานั้นหลวงปู่ดุลมีอายุ6ปีได้เกิดเหตุการณ์สู้รบกับต่างชาติกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือเหตุการณ์รศ .112 ช่วงเวลานั้นชายชะกันในจังหวัดสุรินทร์กว่า800คนได้ถูกเกณฑ์ให้เข้ารับการฝึกในกองกำลังรบและถูกส่งตัวไปตรึงแนวรบด้านจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกองกำลังจากเมืองอื่นๆเพื่อต่อต้านการรุกรานจากฝรั่งเศสหลังจากการปะทะกันเล็กน้อยก็ตกลงทำสัญญาสงบศึกกันต่อมาอีกไม่นานเมื่อพระพิชัยนรงค์ภักดีถึงแก่กรรมลงพระพิชัยนครบวรวุฒิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองสุรินทร์ลำดับที่8และเลื่อนขึ้นเป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีภทัยสมันเจ้าเมืองสุรินทร์ท่านนี้เองที่เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กชายดุลให้กลายเป็นนางเอกละครเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มนายดุลได้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของครอบครัวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุตรคนหัวปีแต่ถือว่าท่านเป็นลูกชายคนโตของบ้านในช่วงแรกท่านก็ช่วยพี่สาวทำงานบ้านต่อเมื่อโตขึ้นต้องแบกรับภาระมากมายทั้งในบ้านและนอกบ้านตั้งแต่หาบน้ำตำข้าวหุงข้าวเลี้ยงดูน้องๆและช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นต้นซึ่งท่านก็สามารถทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดในบรรดาคนหนุ่มรุ่นเดียวกันแห่งบ้านปราสาทนายดุลจัดว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีได้เปรียบเพื่อนทั้งด้านรูปสมบัติที่นอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยดีแล้วยังเป็นผู้ที่มีผิวพรรณหมดจดว่องไวนอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่อ่อนโยนเยือกเย็นความประพฤติเรียบร้อยซึ่งติดมาตั้งแต่เยาว์จึงได้รับคำยกย่องชมเชยจากบรรดาญาติพี่น้องและผู้ที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปด้วยเหตุที่ท่านมีรูปร่างหน้าตาดีดังกล่าวนั้นเองพระยาสุรินทร์ภักดีศรีภทัยสมันเจ้าเมืองสุรินทร์ในสมัยนั้นจึงบัญชาให้นำตัวนายดุลมาร่วมแสดงละครนอกโดยให้เล่นเป็นตัวนางเอกหลวงปู่ดุลเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งท่านเล่นเป็นนางเอกละครว่าในสมัยนั้นผู้คนนิยมดูละครกันมากถ้าเป็นละครของเจ้าเมืองในหัวเมืองผู้แสดงจะต้องเป็นชายทั้งหมดโดยสมมุติให้เป็นพระนางส่วนละครหลวงหรือละครของพระเจ้าแผ่นดินผู้แสดงจะต้องเป็นหญิงล้วนโดยสมมุติเอาเช่นเดียวกันนายดุลอยู่กับคณะละครได้4ปีเศษถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่น่าลุ่มหลงและเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นจำนวนมากแต่ท่านมิได้หลงไหลไปกับสิ่งนั้นกลับมีอุปนิสัยโน้มเอียงเข้าหาพระศาสนาและชอบเข้าวัดฟังธรรม
ซึ่งแตกต่างจากเด็กหนุ่มโดยทั่วๆไปเนื่องจากมีจิตใจฝักใฝ่โน้มเอียงไปในทางธรรมทำให้นายดุลคิดจะออกบวชมาหลายครั้งแต่ด้วยความที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและบิดามารดาก็ยังไม่ยินยอมให้บวชเรียนในครั้งแรกเมื่อคิดจะบวช

จึงถูกคัดค้านจากพ่อแดงด้วยเหตุผลว่าเมื่อท่านไปบวชแล้วครอบครัวจะต้องลำบากเพราะท่านเป็นบุตรชายคนโตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวนายดุลเฝ้าอ้อนวอนบิดามารดาอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกคัดค้านเรื่อยมาความพยายามคิดจะบวชเรียนของนายดุลนั้นไม่ยอมลดละแต่ประการใดในที่สุดบิดามารดาก็มิอาจขัดขวางความตั้งใจจริงของท่านได้จึงยินยอมอนุญาตให้บวชได้ตามความปรารถนาแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อบวชแล้วต้องไม่สึกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่จนได้เป็นเจ้าอาวาสเสียก่อนเหตุที่นายดุลมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางธรรมนั้นน่าจะมีส่วนส่งเสริมมาจากการที่ปู่ของท่านเคยบวชและเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนแล้วจึงทำให้นายดุลมีอุปนิสัยรักการบุญและเกรงกลัวบาปมิได้เพลิดเพลินการคึกขนองไปในวัยหนุ่มเหมือนคนทั่วไปครั้นเมื่อนายดุลได้รับอนุญาตให้บวชขณะนั้นท่านมีอายุได้22ปีตระกูลเจ้าเมืองที่เคยชุบเลี้ยงท่านได้เป็นผู้จัดแจงเรื่องการบวชให้ครบถ้วนทุกอย่างในปีพุทธศักราช2435นายดุลก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทก่อนเข้าพรรษาณพัทธสีมาวัดจุมพลสุทธาวาสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ในกำแพงเมืองรอบนอกของจังหวัดสุรินทร์ในสมัยนั้นโดยมีพระครูวิมลศิลพจน์ทองเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูบึกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูฤทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอตุโลอันหมายถึงผู้ไม่มีใครเทียบได้นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อได้อุปสมบทแล้วพระดุลมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะศึกษาพระธรรมให้ยิ่งขึ้นเป็นลำดับดังนั้นจึงไปขอจำพรรษาเพื่อศึกษากรรมฐานที่วัดคอโคซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ออกไปประมาณ1กิโลเมตรโดยมีหลวงพ่อแอกเจ้าอาวาสวัดคอโคเป็นผู้ฝึกกรรมฐานให้เป็นท่านแรกการสอนกรรมฐานในสมัยนั้นเป็นการสอนโดยถือตามความเห็นของครูบาอาจารย์เป็นหลักเพียงจุดเทียน5เล่มจากนั้นก็นั่งบริกรรมว่าขออัญเชิญปิติทั้ง5จงมาหาเราบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนจะไหม้หมดซึ่งก็นับว่าดีเยี่ยมแล้วในสมัยนั้นพระดุลเมื่อได้รับคำแนะนำท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อแอกผู้เป็นอาจารย์อย่างเคร่งครัดด้วยความอุตสาหะและความพยายามอย่างมิลดละจนตลอดพรรษาแต่ก็ไม่บรรลุผลแต่ประการใดและหลวงพ่อแอกก็สอนเพียงแค่นั้นจนทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะได้เห็นแต่เทียน5เล่มโดยมิได้บังเกิดปิติ5ตามปรารถนาในระหว่างพรรษานั้นนอกจากพระดุลจะพยายามทำตามคำสอนของหลวงพ่อแอกแล้วท่านยังทรมานตนด้วยการลดอาหารอีกจนกระทั่งร่างกายสู้ผอม
แต่ก็ยังไม่ได้ผลตามเดิมทำให้ท่านต้องกลับมาฉันอาหารตามเดิมนอกจากปฏิบัติกรรมฐานและฝึกทรมานร่างกายแล้วท่านก็ได้ท่องบทสวดมนต์7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างแต่ก็ไม่ได้เรียนพระธรรมวินัยซึ่งถือเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อฝึกฝนขัดเกลากายวาจาใจอันเป็นรากฐานของการปฏิบัติสมาธิภาวนาแต่ประการใดถึงแม้จะปฏิบัติไม่ได้ผลแต่ท่านก็ยังคงพำนักอยู่ที่วัดคอโคนานถึง6ปีซึ่งในระหว่างนั้นท่านยังถูกใช้ให้สร้างเกวียนและเลี้ยงโคทั้งที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะต้องทำท่านจึงเกิดความเบื่อหน่ายที่สุดในปีพุทธศักราช2458ขณะที่ท่านพระดุลยังพำนักอยู่ที่วัดคอโคท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับการสอนเรียนพระปริยัติที่จังหวัดอุบลราชธานีตามแบบของมหามงกุฏราชวิทยาลัยแห่งวัดบวรนิเวศวิหารด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์ของท่านเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทและด้วยการสารเสริมเติมต่อของพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เอกสเถระในช่วงทศวรรษที่2450จนกล่าวได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นทิศปาโมกของผู้รักการศึกษาพระปริยัติโดยแท้ท่านมีความปิติอย่างล้นพ้นเมื่อได้ทราบข่าวนี้และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เดินทางไปศึกษายังจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ขออนุญาตต่อพระอุปัชฌาย์พระครูวิมลศิลพรตแต่ปรากฏว่าถูกคัดค้านเพราะการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นลำบากเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยความมานะพยายามเป็นอย่างยิ่งของท่านทำให้พระอุปัชฌาย์เห็นความมุ่งมั่นจึงได้อนุญาตให้ท่านได้ออกเดินทางไปกับพระภิกษุอีก2องค์คือพระคงและพระดิษฐ์ครั้นเมื่อออกเดินทางมาถึงสถานที่เรียนปริยัติในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วกลับเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นอีกด้วยเหตุที่พระดุลบวชเรียนในมหานิกายแต่วัดสุปัตนารามและวัดสุทัศนารามซึ่งเป็นสถานที่พระดุลจะศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นวัดธรรมยุทธกนิกายทำให้พระอาจารย์ต้องประสบกับปัญหาในเรื่องที่พักแต่ต่อมาภายหลังปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกคลี่คลายลงโดยการช่วยเหลือจากพระพนัทซึ่งเดินทางมาศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ก่อนได้เป็นธุระในการติดต่อให้พระดุลพำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามในฐานะพระอคันตุกะทำให้ความราบรื่นในทางการเรียนค่อยบังเกิดขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติสมความตั้งใจแล้วพระดุลก็พยายามมุมานะศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มสติกำลังโดยเข้าศึกษาในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีอันเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการศึกษาพระพุทธศาสนาวิชาที่ศึกษาก็มีนวโกวาทพุทธศาสนสุภาษิตพุทธประวัติวินัยมุกและปฐมสมโภ
จนท่านประสบความสำเร็จและสามารถสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรีนวกภูมินับเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนั้นพระอาจารย์ดุลยังได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีไวยากรณ์หรือมูลกัจจายจนท่านสามารถแปลธรรมบทได้อีกด้วยการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในช่วงปีพุทธศักราช2450นั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดการสอบไล่หรือการสอบพระธรรมบทหรือวินัยมุกต่างๆนั้นผู้สอบจะถูกไล่เรียงซักถามเป็นรายตัวตามเนื้อหาที่เรียนมาเป็นบทๆจนจบผู้ที่สอบได้จึงถือว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างที่สุดภายหลังต่อมาเมื่อท่านมีพรรษาแก่กล้าผ่านประสบการณ์ด้านธรรมะปฏิบัติมามากและมาตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์แล้วคราวหนึ่งที่นักเรียนของท่านมีพระภิกษุสอบปริยัติธรรม9ประโยคได้เป็นองค์แรกและในงานฉลองพัดประโยค9ในครั้งนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวาทในเชิงปรารภธรรมว่าผู้ที่สามารถต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปริยัติและต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกการสนใจในทางปริยัติอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องสนใจในทางปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วยโดยท่านให้คำอธิบายสั้นๆว่าพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตใจอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระอาจารย์ดุลอตุโลบวชเป็นพระในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจึงมีปัญหาในด้านการเรียนกับวัดที่เป็นธรรมยุทธนิกายท่านจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนนิกายใหม่อันเป็นความคิดที่ค้างคาในใจของท่านอยู่แต่เดิมขณะนั้นทางจังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีวัดที่เป็นธรรมยุทธนิกายทำให้การยัตติเปลี่ยนนิกายของท่านนั้นไม่ราบรื่นเพราะพระเถระผู้ใหญ่คือพระราชมุนีอ้วนติสโสเจ้าคณะมณฑลธรรมยุทธกนิกายในขณะนั้นต้องการให้ท่านเล่าเรียนไปก่อนไม่ต้องยัตติเนื่องจากทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายมีนโยบายจะให้ท่านกลับไปพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะหากยัตติแล้วเมื่อกลับไปจังหวัดสุรินทร์ท่านจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากไม่มีฝ่ายธรรมยุทธกนิกายที่จังหวัดสุรินทร์เลยแม้พระเถระผู้ใหญ่จะทัดทานการยติของพระอาจารย์ดุลแต่อย่างใดแต่ท่านก็มิได้มีความประสงค์จะกลับไปสอนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์เลยท่านต้องการเป็นพระนักปฏิบัติมากกว่าดังนั้นถึงแม้ท่านจะได้รับการทัดทานและคำแนะนำที่เปี่ยมไปด้วยเจตนาดีจากพระเถระเพียงใดก็ตามพระอาจารย์ดุลก็ยังคงพยายามที่จะยัตติเป็นพระธรรมยุทธกนิกายอยู่เช่นเดิมต่อมาความพยายามของพระอาจารย์ดุล
ก็ประสบผลสำเร็จ

ได้พบกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งรับราชการครูทำหน้าที่สอนคฤหัสถ์ทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระอาจารย์ดุลแต่พระอาจารย์ดุลอ่อนพรรษากว่าพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเห็นปฏิปทาในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติกิจของพระอาจารย์ดุลด้วยความตั้งใจจริงจึงเสนอตัวรับภาระเรื่องการขอยัตติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จขณะนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2461พระอาจารย์ดุลมีอายุ30ปีจึงได้ยัตติมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในธรรมยุทธกนิกายณภัตตสีมาวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีสมดังเจตนารมณ์โดยมีพระมหารัตเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดีลกเสนชิตตเสโนเจ้าคณะมณฑลอุดรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมนับว่าเป็นกัญญามิตรของพระภิกษุดุลผู้เป็นสมณะรุ่นน้องอย่างดีเยี่ยมซึ่งนอกจากจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการขอยัตติเป็นธรรมยุทธกนิกายแล้วยังให้กำลังใจแก่พระภิกษุดุลในเรื่องต่างๆในเวลาต่อมาท่านยังได้นำพระอาจารย์ดุลเข้ากราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยจึงนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงยิ่งในชีวิตของพระอาจารย์ดุลอตุโลในปีพุทธศักราช2458ขณะที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเดินทางมาพำนักที่วัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้บรรดาพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียงพากันหลั่งไหลไปฟังพระธรรมเทศนาจากท่านเป็นอันมากเนื่องจากสมัยนั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปในคราวนั้นพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมได้ชักชวนพระอาจารย์ดุลไปกราบนมัสการพระอาจารย์มั่นเพื่อฟังธรรมเทศนาและศึกษาธรรมะเช่นเดียวกันกับคนอื่นและได้ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาและมองเห็นปฏิปทาตลอดจนการปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นแล้วพระอาจารย์ดุลและพระอาจารย์สิงห์ใคร่ประพฤติปฏิบัติทางธุดงค์กรรมฐานมากยิ่งขึ้นในระหว่างพรรษานั้นการศึกษาทางพระปริยัติธรรมของพระอาจารย์ดุลก็ดำเนินก้าวหน้าไปตามลำดับขณะเดียวกันท่านได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาในด้านพระปริยัติธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้รู้รสพระธรรมทราบซึ้งได้การปฏิบัติให้ได้ผลต่างหากที่จะทำให้รู้รสพระธรรมได้อย่างซาบซึ้งเป็นเหตุให้ท่านยุติการศึกษาทางปริยัติธรรมไว้เพียงแต่เท่านั้นตัดสินใจแน่วแน่ที่จะออกธุดงค์กรรมฐานและออกปฏิบัติปรารภความเพียรในความวิเวก

ันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงของท่านประกอบกับพระอาจารย์สิงห์ได้ชักชวนให้ท่านออกจาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาภาคอีสานท่านจึงตัดสินใจตกลงทันทีครั้นออกพรรษาเมื่อพระอาจารย์มั่นออกจาริกธุดงค์พระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์ดุลได้ออกธุดงค์ติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปทุกขนทุกแห่งตลอดการออกพรรษานั้นในการร่วมออกธุดงค์ติดตามพระอาจารย์มั่นของพระอาจารย์ดุลในพรรษานี้

ในการร่วมออกธุดงค์ติดตามพระอาจารย์มั่นของพระอาจารย์ดุลในพรรษานี้ยังไม่มีอะไรมากเพียงแต่เป็นการฝึกใช้ชีวิตแบบพระป่าและใช้หลักความรู้ในการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อสร้างฐานความรู้ให้มั่นคงพระอาจารย์ดุลผู้มีความตั้งใจแน่วแน่และจริงจังก็มิได้ปล่อยเวลาในพรรษานั้นให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านได้เร่งการฝึกปฏิบัติความเพียรอย่างเคร่งครัดโดยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในตัวท่านอย่างแน่นอนครั้นถึงการจวนเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2463พระอาจารย์ดุลและสหธรรมิกอีก4รูปคือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและพระอาจารย์บุญพระอาจารย์สีเทาและพระอาจารย์หนูจึงได้แยกออกจากคณะของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินธุดงค์แสวงหาที่สงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรในการเข้าพรรษานั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของพระอาจารย์ดุลในทางธรรมของการออกธุดงค์ในครั้งแรกที่ได้ร่วมเส้นทางไปกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมคณะของอาจารย์ดุลซึ่งนำโดยพระอาจารย์สิงห์เดินธุดงค์เลียบเทือกเขาภูพานมาจนกระทั่งถึงป่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้สมมุติเอาบริเวณป่านั้นเป็นวัดป่าแล้วอธิษฐานอยู่จำพรรษาณที่นั้นจากนั้นทุกองค์ก็ตั้งสัจจะจะปรารภความเพียรอย่างแน่นอนดำเนินข้อวัดปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระอาจารย์ใหญ่คือพระอาจารย์มั่นอย่างอุกฤษบริเวณป่าท่าคันโทแถบเทือกเขาภูพานที่พระอาจารย์ดุลและสหายธรรมได้อธิษฐานจำพรรษาอยู่นั้นเป็นป่ารกชัดชุกชุมไปด้วยสัตว์และยุงก้นปล่องอันเป็นพาหะของไข้มาลาเรียในระหว่างนั้นคณะของพระอาจารย์ดุลยกเว้นพระอาจารย์หนูรูปเดียวต่างก็เป็นไข้มาลาเรียได้รับความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยาที่จะรักษาไม่มีจนกระทั่งพระรูปหนึ่งมรณภาพไปต่อหน้าต่อตายังความสลดสังเวชให้กับผู้ที่ยังคงอยู่เป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์ดุลเมื่อประสบชะตากรรมเช่นนี้ท่านได้อาศัยความสำเนียกรู้เผชิญกับความตายอย่างเยือกเย็นและเกิดความคิดในใจว่าสิ่งที่จะพึ่งได้ในยามนี้มีแต่อำนาจพุทธคุณเท่านั้นแม้ท่านจะได้รับพิษไข้อย่างแสนสาหัสท่านได้รำลึกถึงพระพุทธคุณและตั้งสัจจวาจาว่าอย่างไรตัวเราคงไม่พ้นเงื้อมมือแห่งความตายในพรรษานี้แน่แล้วแม้เราจักตายก็จงตายในสมาธิภาวนาเถิดผลแห่งความปฏิบัติของท่านในพรรษานั้นเป็นที่น่าพอใจยิ่งนักจิตของท่านค่อยๆหยั่งลงสู่ความสงบเกิดความปิติชุ่มชื่นจากนั้นก็เกิดนิมิตที่ชัดเจนมากคือท่านได้เห็นองค์พระพุทธรูปปรากฏขึ้นในตัวของท่านสวมทับร่างของท่านได้พอดีสัดส่วน

จนดูเหมือนว่าท่านเองเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเมื่อท่านพิจารณาดูนิมิตต่อไปนั้นก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นแม้กระทั่งท่านออกจากสมาธิแล้วนิมิตนั้นก็ยังติดตาอยู่จนในเวลาที่ท่านออกบิณฑบาตนิมิตนั้นก็ยังปรากฏอยู่เช่นนั้นท่านจึงสังเกตไปเรื่อยๆโดยไม่ได้บอกผู้ใดขณะที่เดินทางกลับจากบิณฑบาตวันต่อมาก่อนที่นิมิตจะหายไปท่านได้พิจารณาดูตนเองก็ได้ปรากฏเห็นชัดเจนว่าเป็นโครงกระดูกทุกส่วนสัตว์จึงมีความรู้สึกไม่อยากฉันอาหารได้อาศัยความอิ่มเอิบของสมาธิจิตและเมื่อพิจารณาต่อไปก็เห็นว่าประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนั่นเองจึงทำความเพียรต่อไปแต่ปรากฏว่านิมิตนั้นหายไปแล้วครั้นเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วอาการของโรคไข้มาลาเรียที่เป็นอยู่ก็หายไปหมดสิ้นหลังจากออกพรรษาในปีพุทธศักราช2465แล้วคณะของพระอาจารย์ดุลที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าท่าคันโทกาฬสินธุ์ต่างก็แยกย้ายกันเดินทุดงต่อไปเพื่อค้นหาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ดุลได้ร่วมเดินทางไปกับพระอาจารย์สิงห์แต่ภายหลังได้แยกทางกันต่างมุ่งหน้าตามหาพระอาจารย์มั่นตามประสงค์ในปีพุทธศักราช2466ภายหลังจากที่พระอาจารย์ดุลจาริกออกจากวัดม่วงไข่บ้านปุดอ้อมจังหวัดสกลนครแล้วพระอาจารย์ดุลได้พาภิกษุสามเณรวัดม่วงไข่รวมทั้งพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรจาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อติดตามค้นหาพระอาจารย์มั่นเมื่อจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาในเวลาอันเหมาะสมพระอาจารย์ดุลได้นำพระภิกษุสามเณรจาริกมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครพนมจนถึงถ้ำพระเวสสันดรซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมและได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ณถ้ำพระเวสสันดรตลอดฤดูแล้งนั้นขณะพำนักอยู่ที่ถ้ำพระเวสสันดร นั้นท่านและคณะผู้ติดตามได้บำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังโดยเฉพาะตัวท่านเองได้ทบทวนถึงคำสอนของพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นประจำจนในที่สุดก็ค้นพบอริยสัจอันเป็นธรรมหมวดแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและสามารถอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตอย่างลึกซึ้งในครั้งนี้เองเป็นผลทำให้ท่านได้รับการยอมรับในหมู่พระภิกษุและคฬาวาสผู้ปฏิบัติว่าเป็นผู้มีความลึกซึ้งในเรื่องของจิตผลแห่งการบำเพ็ญภาวนาของท่านทำให้หลวงปู่มั่นได้กล่าวคำยกย่องและชื่นชมและยังได้ถวายผ้าไตรซึ่งเย็บด้วยมือของท่านเองมอบให้แก่หลวงปู่ดุลหนึ่งไตรซึ่งนับว่าเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งนักของพระอาจารย์ดุลนับตั้งแต่หลวงปู่ดุลเดินทางออกจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
จนถึงปีพุทธศักราช2466ท่านจึงได้เดินทางกลับไปยังจังหวัดสุรินทร์อันเป็นบ้านเกิดของท่านเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแก่ผู้ที่สนใจ

การเดินทางกลับมายังสถานที่บ้านเกิดครั้งนี้เป็นการมาแบบทุดงอย่างสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาคิดแก่กล้าและจริวัตรที่งดงามได้เข้าพำนักอยู่ณวัดนาสามตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศใต้ประมาณ15กิโลเมตรการครั้งนี้ถือได้ว่ากรุแห่งพระธรรมได้เปิดขึ้นแก่ชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วได้สร้างความปิติให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในตำบลนาบัวและตำบลเฉนียงที่พากันแตกตื่นพระธุดงค์ต่างก็ชักชวนกันไปฟังท่านแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างล้นหลามด้วยความเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมท่านไม่อาจขัดต่อบัญชาของคณะสงฆ์พระอาจารย์ดุลจึงออกเดินทางมายังวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2477วัดบูรพารามตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมๆกันกับการสร้างเมืองสุรินทร์วัดนี้มีปูชนียวัตถุสำคัญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองคือหลวงพ่อพระชีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้างสี่ศอกประดิษฐานในมณฑปจตุรมุขก่ออิฐถือปูนด้านตะวันตกของพระอุโบสถสันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองสุรินทร์การบูรณะฟื้นฟูวัดบูรพารามนี้งานด้านพระศาสนานับเป็นงานที่หนักหนาด้วยในขณะนั้นยังล้าหลังในทุกๆอย่างเมื่อหลวงปู่ดุลมาพำนักอยู่ที่วัดนี้ท่านต้องริเริ่มใหม่ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านปริยัติการปฏิบัติการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการเผยแผ่พระศาสนาซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันหลวงปู่ดุลท่านได้ปฏิบัติภารกิจนี้อย่างจริงจังจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชานั้นมักจะมีภาษาพื้นเมืองหรือตัวอักขระและพยัญชนะที่ใช้ในการเรียนการเทศการสวดหรือพิธีกรรมต่างๆตลอดจนคัมภีร์ก็โน้มเอียงไปทางเขมรอยู่มากดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ดุลเริ่มพัฒนาในด้านพระปริยัติท่านก็เริ่มใช้อักษรไทยและภาษาไทยมากขึ้นซึ่งนับเป็นภารกิจที่หนักมากทีเดียวจึงกล่าวได้ว่าเป็นยุคแรกของการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนใหม่สำหรับในการปฏิบัตินั้นท่านยึดแนวทางที่ท่านศึกษามาในทางกรรมฐานเป็นหลักสำคัญพระภิกษุสามเณรที่สนใจในการทุดงกรรมฐานอย่างจริงจังหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากท่านแล้วท่านก็จะส่งไปอยู่กับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรบ้างพระอาจารย์บัวญาณสัมปันโนบ้างการพัฒนาด้านปริยัติและปฏิบัติของหลวงปู่ดุลนับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาพระศาสนาทั้งสองด้านจนตราบทุกวันนี้หลวงปู่ดุลท่านเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยากยิ่งท่านได้อุทิศชีวิตรับใช้พระศาสนา
ด้วยแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมิได้หวังลาภสักการะและยศถาบรรดาศักดิ์แต่ประการใดแต่ด้วยคุณธรรมความดีของท่านทำให้ท่านได้รับสมณศักดิ์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2522ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวุฒาจารย์อันเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายของท่านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477เป็นต้นมาพระอาจารย์ดุลอตุโลพำนักอยู่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจนกระทั่งมรณภาพลงในปีพุทธศักราช2526รวมเวลาที่ท่านพำนักอยู่ที่วัดบูรพารามแห่งนี้ได้ทั้งสิ้น50ปีเศษแม้ปัจจุบันพระอาจารย์ดุลอตุโลจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่ยังมีผู้เคารพบูชาและเลื่อมใสศรัทธาในแนวทางคำสอนของหลวงปู่อย่างไม่เสื่อมคลายสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์ได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวอัตชีวประวัติของพระสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยังมีอีกมากมายหลายสิบรูปโอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและบารมีแห่งหลวงปู่ดุลอตุโลได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการนานาสาระกับวัดสังฆทานกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันอิสริยาครูประเสริฐ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนวพรสปริงคลัดค่ะ
0: วันนี้น้องชมพู่มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องตันหากบมาจากนิทานสไลด์ธรรมะนะคะจากสำนักพิมพ์ธรรมสภาค่ะ
0: ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีกบโรคประสาทตัวหนึ่งมันชอบบ้าฟุ้งเฟ้อฝันเฟื่องวันหนึ่งมันเที่ยวกระโดดเล่นอยู่หน้าวัดพอดีเลือบไปเห็นพระกำลังออกบิณฑบาตมันก็คิดขึ้นมาในใจว่า
2: เอเป็นพระเนี่ยคงสบายนะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อชาวบ้านปรนปรือตื่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตฉันเช้าเสร็จแล้วก็เอนฉันเพลแล้วนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดรู้อย่างเงี้ยเกิดเป็นพระดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลย
0: กบมันอยากจะเป็นพระมั่งแต่ที่จริงแล้วมันสำคัญผิดคิดว่าเป็นพระแล้วสบาย
1: พระที่แท้จริงนั้นต้องลำบากนะคะอดกลั้นอดทนต่อความยากต้องทำหน้าที่ถอนรักหักชังบางทีต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาหนองหน้าก็มี
0: ค่ะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระแล้วสบายเหมือนอย่างที่กบมันคิดใครไม่เชื่อก็ลองมาบวชเป็นพระดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่คิดหรือเปล่า
1: ปกติใครสามมือใช่ไหมใครสะดวกสบายไม่ได้สบายนะในขณะที่กบกำลังนึกอยากเป็นพระอยู่นั้นพอดีพระท่านฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำเศษอาหารมาทิ้งที่ลานหน้ากุฏิคราวนี้ไก่วัดละค่ะก็พากันมาจิกเศษอาหารกินกันใหญ่
0: พอเจ้ากบเห็นเข้า

0: เป็นไก่นะคะก็นึกขึ้นในใจว่าเอ๊ะเกิดเป็นไก่นี่ก็ดีนะไม่ต้องออกบิณฑบาตคอยอยู่ที่วัดก็ได้กินรู้อย่างเงี้ยเกิดเป็นไก่ดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลย
1: เจ้ากบตัวนั้นก็เลยเปลี่ยนความคิดละค่ะที่อยากจะเป็นพระก็หันมาอยากจะเป็นไก่แทนความอยากอันใหม่ก็เข้าครอบงำจิตใจของเจ้ากบตัวนี้อีก
0: ค่ะขณะที่กำลังคิดอยากเป็นไก่อยู่นั่นเองพอดีมีหมาวัดตัวหนึ่งวิ่งมาแย่งอาหารไก่กินแล้วไล่กัดไก่นี้กระเจิดกระเจิงไป
1: เจ้ากบมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊นึกว่าเป็นไก่จะดีที่ไหนได้สู้หมาก็ไม่ได้รู้อย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าเพราะว่าหมามันเก่งกว่าไก่ได้แย่งอาหารไก่กิน
0: เจ้ากบตัวนั้นเลยเปลี่ยนความคิดอีกที่อยากจะเป็นไก่หันมาอยากที่จะเป็นหมาแทนนี่ความอยากอันใหม่ได้ครอบงำจิตใจเจ้ากบอีก
1: ขณะนั้นพอดีมีเด็กวัดเดินมาผ่านหน้ากุฏิไอ้เจ้าหมาก็คิดว่าเด็กวัดจะมาแย่งอาหารกินมันก็เลยแห่เข้าใส่เจ้าเด็กวัดก็เลยเตะท้องหมาแล้วค่ะร้องเอ็งเอ็งลั่นวิ่งหนีไป
0: เจ้ากบมองเห็นเช่นนั้นก็นึกในใจว่าน
1: ึกว่าเป็นหมาจะดีที่ไหนได้สู้เด็กวัดก็ไม่ได้เด็กวัดเนี่ยเก่งนะสามารถเตะหมาวิ่งหนีร้องลั่นไปรู้อย่างนี้เกิดเป็นเด็กวัดดีกว่าได้เตะหมาเล่นฟรี
0: ๆกบมันก็เปลี่ยนความคิดที่อยากจะเป็นหมาไปเป็นเด็กวัดแทนนี่ความอยากอันใหม่เข้าครอบงำจิตใจเจ้ากบอีกมันได้ครอบงำย่ำยีฉุดกระชากลากถูจิตใจของเจ้ากบนี้ไปอย่างไม่หยุดหย่อน
1: ขณะที่กบนึกอยากเป็นเด็กวัดอยู่นั้นเจ้าเด็กวัดหลังจากเตะหมาแล้วก็ขึ้นไปนอนหน้าระเบียงกุฏิ
0: วันนั้นเด็กวัดกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันพอดีหน้านั้นแมลงวันชุมแมลงวันจึงได้มาตอมหน้าตอมตาตอมปากตอมจมูกจนเด็กวัดนั้นรำคาญแล้วก็บอกว่า
1: ไม่ไหวแล้วแมลงวันกวนจังย้ายที่นอนดีกว่า
0: ก็เลยลุกหนีย้ายเข้าไปในกุฏิเจ้ากบมองเห็นดังนั้นก็นึกในใจว่า
1: เอนึกว่าเป็นเด็กวัดแล้วจะเก่งที่ไหนได้สู้แมลงวันตัวนิดเดียวก็ไม่ได้รู้อย่างนี้เกิดเป็นแมลงวันดีกว่าไปตอมเด็กวัดเล่นสนุกไปเลย
0: เจ้ากบก็ถูกความอยากอันใหม่เข้าครอบงำจิตใจต่อไปอีก
1: ในที่สุดเจ้ากบตัวนั้นขณะที่กำลังนั่งคิดอยากจะเป็นแมลงวันอยู่นั้น
0: พอดีก็มีแมลงวันตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่ที่ปลายจมูกทันใดนั้นเองด้วยสัญชาตญาณของเจ้ากบก็ตบัดลิ้นกลืนแมลงวันเข้าไปในปากทันที
1: หลังจากที่กลืนแมลงวันเข้าไปแล้วเจ้ากบตัวนั้นก็มารำพึงกับตัวเองว่าโถเอ้ยนึกว่าเป็นอะไรมันจะดีจะเก่งเป็นพระว่าดีก็สู้ไก่ไม่ได้เป็นไก่ว่าดีก็สู้หมาไม่ได้เป็นหมาว่าดีก็สู้เด็กวัดไม่ได้เป็นเด็กวัดว่าดีก็สู้แมลงวันไม่ได้แล้วที่สุดไอ้แมลงวันที่ว่าเก่งก็ถูกเรากลืนเข้าไปในปากเสียแล้วเป็นอะไรมันก็สู่เป็นกูนี่แหละไม่ได
0: ้สรุปแล้วเป็นอะไรก็ไม่ดีไปกว่าเป็นกบนะคะเจ้ากบตัวนั้นก็เลยหยุดความทะเยอทะยานอยากลงได
1: ้เขาบอกว่าเนี่ยความอยากที่ไม่ได้ควบคุมนั้นเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของจิตก็ชอบเปลี่ยนสิ่งใหม
0: ่ๆค่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียใหม่เปลี่ยนกิ๊กใหม่ไม่มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ไม่มีความหยุดอยู่กับที
1: ่ดังพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาที
0: ตัณหาคือความอยากเสมอด้วยแม่น้ำไม่มี
1: คือมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะไม่พอใจหรอกหลายๆคนจะอย่างนี
0: ้ใช่ก็จะอยากไปเรื่อยๆ
1: นะก็คือหลายๆคนเนี่ยจะใฝ่ฝันอย่างสมมุติว่าคนที่นั่งอยู่ริมถนนก็จะมองคนที่นั่งรถยนต์รู้ๆว่ามีความสุขอยากจะเป็นอย่างนั้น
0: ใช่สบายดีอะไรอย่างเงี้ยสะดวก
1: เขาจะมองแบบโอ้โหคงมีชีวิตมีความสุขน่าดูส่วนคนที่นั่งบนรถเก๋งมองมาเห็นพวกชาวนาหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแหมชีวิตอย่างนี้ดีนะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆ
0: ไม่ต้องคอยต้องมาดูแล

0: นู้นคนนี้คนนั้นมากมายองค์กรใหญ่ๆนี่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูง
1: คือความคิดของแต่ละคนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะพี่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: หลายๆคนก็จะไขว่คว้าที่จะหาสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับตนลืมหาความสุขนะที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่
0: ค่ะจริงๆแล้วมันคือความพอดีที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ปรับให้มันสมดุลสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย
1: ๆนะตรงนั้นหาความสุขที่มีอยู่ในตัวคุณณปัจจุบันให้เจอดีกว่าค่ะด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศดีท่าน A 081564874หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก
พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลป

0: รท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เราต้องลองแก้ดูพยายามเปลี่ยนแก้ดูบ่อยๆแค่คือการพิจารณาเห็นขันธ์ 5เองเห็นรูปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรว่าพิจารณารูปมีนะรูปร่างหน้าตาไงเราก็แก้ออกได้ในรูปคนเรานี่มันไม่เที่ยงเนาะรูปคนเรานี่มันสภาวะที่หาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นแกนฐานรูปไม่มีอะไรแกนฐานเลยมันมีดินน้ำไปลมมีข้าวกับน้ำอะไรเป็นเครื่องยารูปอยู่ถ้าเป็นเรือแล้วก็ถ้าเรือก็เป็นเรือที่มันผุอยู่หรือว่ามันรั่วอยู่ก็เอาชันไปยาเอาชันไปยาเพื่อไม่ให้มันรั่วร่างกายคนเรานี่ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็เรียกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องไปชะไปยาไปอุดอยู่เรือมันมีรั่วมีรูรั่วถึง9ช่อง9รูเนี่ยคือ9ช่องมีทางรั่วถึง9ทางก็ต้องเอาชันเอาอะไรยามาอุดไว้เรื่อยๆมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษทางที่มันรั่วอยู่ร่างกายคนเราก็มีอย่างนั้นมีร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราถ้ามีกายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลรักษาเช่นเราต้องพยายามให้ข้าวให้น้ำเขาทุกวันมีกายเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปกินข้าวกินน้ำพาไปหลับพาไปนอนพาไปพักผ่อนพาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมพาไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ทุกวันถือว่าขั้นต้นขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขั้นหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติมันปฏิบัติพัดมีร้อนก็ต้องระวังความร้อนหนาวก็ต้องระวังความหนาวหิวก็ต้องระวังความหิวเพราะเป็นอย่างนี้จึงได้เห็นว่าเราจะต้องแก้ขันนี้ออกโดยการไม่ติดยึดว่าเป็นขันของเราแต่พ่อแม่เราติดยึดแล้วว่าเป็นขันของเขาทีนี้เราล่ะเราก็ถ้าเราติดยึดเราก็หลงอีกหลงก็เอาอะไรไปไม่ได้ยึดขันก็เอาไปไหนไม่ได้เพราะเราต้องแก้สิว่าร่างกายมีอะไรลอกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาหนังลอกไปก็แล้วกลายเป็นเนื้อเอาเนื้อลอกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นลอกไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกกระดูกลอกไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นตับไตเส้นผงไม่มีอะไรเรียกว่าลอกเป็นเปล่าเมื่อเราพิจารณากองแห่งรูปนี้แล้วก็เราก็เกิด

ความเบื่อหน่ายความไม่มั่นใจในสังขารร่างกายว่ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั้นเกิดขึ้นมาตลอดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ทั้งหลายก็เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีรูปนามก็รู้ได้ว่าทันทีว่าเราจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องผัดพากจากของที่มันเป็นหลักฐานนั้นนี่เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทำให้จิตคนเราเนี่ยสลดสังเวชลงเพราะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามศึกษาเมื่อเราแก้ขันข้อนแล้วแก้ได้ความข้องใจได้แล้วเรียกว่าไม่สงสัยแล้วว่าอะไรขันห้านี่มีอะไรเพราะข้างในมีอะไรก็ดังที่บอกไปแล้วว่ามีอะไรข้างในของร่างกายตอนนี้เมื่อศึกษากันเบื้องต้นได้แล้วก็แก้อีกก้อยนี่แก้อีกข้อหนึ่งเช่นเวทนาเวทนาได้มีอะไรที่อยู่ในขันนี้เวทนามีเวทนาคือรูปปารมณ์เวทนาคือรูปปารมณ์ก็คือการเสวยอารมณ์เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดความพอใจในรูปก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจในรูปก็เป็นทุกขเวทนาพอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็แก้ออกไปก็คือว่าสุขก็มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกก็รู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทางก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัญญาทุกข์ก็เฉยโง่ก็เฉยคือทุกข์และทุกข์นี่เราไม่ยินดีถือว่าเป็นการเฉยคือปล่อยวางทุกข์และสุขให้มันเฉยปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางเลยนะมันก็ย่ำยีใจเราเมื่อเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสทุกขเวทนาคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเสียงไม่ไพเราะคือไม่พอใจในเสียงในรูปในเสียงก็เรียกว่าหรือพอใจในรูปในเสียงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเวทนาทั้งจิตก็คือการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและอุเบกขาเวทนาทางกายมันก็เจ็บปวดร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็ถือว่ามาอุทิศตนจึงจะทำมาอุทิศตนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเพื่อพิจารณาดูจึงต้องทำปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าอะไรที่เราปิดบังอยู่จะยังไม่ได้แก้ห่อเมื่อแก้ห่อไปแล้วก็มีรูปเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดียินร้ายมันเกิดมาก็ดับไปหมดเปิดมาก็ดับไปหมดเพราะเราถ้าเราคืนเป็นทุกข์ไปมันก็มีแต่ทุกข์คือว่าห่อหนึ่งก็คือรูปห่อที่สองก็คือเวทนาห่อที่สามก็สัญญาสัญญาความจำตั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ความจำนี่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไปพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวจำชื่อคนนี้มันเพี้ยนอยู่ตลอดวันสัญญาไปอนิจจังความไม่เที่ยงสัญญาไปทุกขังสัญญาไปอนัตตาแล้วเกิดความไม่เที่ยงก็คือพิจารณาสัญญาแม้แต่สัญญาความจำก็ไม่มีใครจำเที่ยงได้ว่าสัญญาจงไปเป็นตามใจที่ตัวเองเคยคิดเคยนึกเคยจำได้ก็มันก็เป็นไปได้ยังคนอายุมากๆเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันคนรู้มากนี่มีคนมาบอกว่าตอนนี้หลงมากขึ้น
คือแม่ก็หลงลูกสาวก็กลัวว่าจะหลงหรือไม่เพราะอะไรเพราะแม่หลงหลงไม่รู้ตัวคือหลงไม่รู้คนหลงนี่เอาไม่อยู่เพราะมันเวลามันถึงข้าวหลงมันหลงไปหมดเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงทุกอย่างคือมันไม่มีสติเอาเลยอ่ะเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ที่สุดแล้วเมื่อทุกข์ที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราบังคับบัญชาให้มันจำได้อย่างนี้ไม่ได้ความเก่าแก่มันสมองเก่าแก่มันสุดมันก็ไม่จำของไม่จำของเก่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็รูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงมันก็ต้องเป็นเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความจริงเหมือนกับรถชนกันกระจกแตกเนี่ยกระจกนั่งกายเป็นอะไรทีแรกก็เห็นว่ากระจกใสๆอยู่ที่หน้ารถแต่ว่ากระจกแตกแล้วนั่งกายเป็นดินมันไม่เที่ยงไงรูปมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นดินไปแล้วก็เป็นของดินที่มันกลายกันได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นกันไปได้เราก็พิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาการแตกสลายเป็นในที่สุดเมื่อเรามาถึงธรรมะเราก็มาพิจารณาตามความจริงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งลูกทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารเป็นยังไงสังขารจิตจิตที่ปรุงให้เป็นบุญและบาปและอุเบกขาจิตที่ไม่ปรุงทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าคนเราก็เตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเรื่องคนแค่60-62ปุ๊บปั๊บตายไปเลยเหี่ยวรูปปั๊บตายทิ้งโลกไปเลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยคือไม่ได้บุญกุศลไปเพราะไม่ได้ทำเพราะแก้หอไม่ออกแก้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ออกจึงถูกฉาบตาและหลอกลวงปรุงแต่งเรื่อยเสมอไปเพราะอะไรเพราะเราแยกรูปไม่ออกแยกรูปแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขารแยกสังขารสังขารและรูปเป็นยังไงมันมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารและจิตคือการปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองและไม่เศร้าหมองก็เรียกสังขารปรุงเราก็ต้องรู้จักทำสังขารคือรู้ปรุงและละปรุงรู้และวางเฉยรู้และวางเฉยรู้และละปรุงมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสงสัยสงสัยกันจริงสงสัยกันนักหนาสงสัยกันเหลือเกินแม้แต่ตัวเองก็สงสัยตัวเองเรียกว่ามีความสงสัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนึกอยู่ที่ไหนวิญญาณล่องลอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณเนี่ยคือตัวรู้เห็นถ้าไม่มีวิญญาณแล้วรู้เห็นไม่ได้เช่นกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งเนี่ยวิญญาณเนี่ยรู้ที่กายถ้าวิญญาณเกิดวิญญาณอยู่ที่กายไม่ใช่วิญญาณตายแล้วจึงจะได้วิญญาณก็อยู่ที่ใจเพราะมันรับรู้เสวยอารมณ์ทุกอย่างเช่นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณจะต้องรับรู้จะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการกระทบอะไรต่างๆสุขทุกข์ต่างๆวิญญาณกับผู้รับรู้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ให้พิจารณาแยกขันธ์5แก้ออกเป็นกองโยมจะพอเข้าใจไหมว่าเราแก้ออกเป็นกองอย่างไร
อย่างที่อธิบายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละกองละกองนี่แยกออกกันไปถ้ามันขาดกันไปแล้วมีอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเราพิจารณาไปตามความจริงมันไม่มีอะไรขันธ์5มันมีตรงที่เราหลงเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรากายคนเราเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ชั่วคืออาศัยทำความดีอ่ะคืออาศัยทำความดีคือเมื่อเรามาแก้ห่อแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ห่อขันธ์5คนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระนิพพานก็คือการมหัดแก้ห่อให้จำนิจำนานแก้ความคล้องใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่ามันเป็นอะไรข้างในมันเป็นอะไรเมื่อเราดูจิตนั้นจิตแล้วมันจะเห็นกองของสังขารดูจิตนั้นจิตก็เห็นกองของสังขารถ้าดูกายรู้กายรู้ธรรมะเมื่อเราดูกายเห็นกายก็จะรู้จักธรรมะด้วยว่าขันธ์5เราแก้ออกไปแล้วตอนนี้เมื่อเราแก้ได้ก็รู้เราก็ไม่สงสัยว่าอะไรไปเลยเหมือนเอาของห้ากองมาให้เราแก้เป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นทองคำเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็สงสัยแล้วก็มาวานเลยเราก็แก้อ๋อพอแก้รู้เลยมันมีเงินเท่าไรมีมากมีน้อยมันก็เห็นเลยนี่เรียกว่าแก้ห่อขันห้าคือรู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้คนไหนยึดละหลงรูปมันเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่มีใครทำให้มันอยู่คงที่ได้คือเราจะต้องรู้จักมันว่าเราติดยึดตัวไหนเราติดยึดตัวไหนติดยึดตัวขันธ์5ตัวไหนติดยึดทั้งหมดหรือไม่หรือมันเข้าใจผิดอะไรคำตอบพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราพวกเราเนี่ยรู้จักของจริงให้รู้ว่ารูปเป็นอย่างไรรูปความเป็นจริงกองแห่งรูปเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมที่เราจะพิจารณาเสมอมากคือสมมติพิจารณากายคือกองแห่งรูปคือกายเคลื่อนไหวกายกินเดินกายนั่งนอนเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ให้รู้ความปรุงแต่งของจิตของกายที่เราหลงผิดมันเขาพิจารณาอาศัยพิจารณามันอาศัยพิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเป็นยังไงกายถ้าว่าหมดลมแต่แล้วนี่มีราคาค่างวดไหมไม่มีราคาค่างวดเลยดีกว่าเพราะกายคนเรามันตัดตายยังขายได้ยังเนื้อไปกินได้แต่คนตายนี่เนื้อก็เน่าเหม็นกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคนเรามารู้อะทุกสิ่งทุกอย่างในคนเรานะมันมีมันมีของไม่สะอาดมันมีของไม่สะอาดยิ่งกว่าสัตว์อื่นอีกก็เลยเป็นว่าทุกคนก็เลยรังเกียจที่จะมีกายเอาไว้เป็นอย่างอื่นก็เลยเห็นว่ากายเนี่ยมีไว้แล้วเนี่ยมีไว้แล้วก็ต้องมีภาระมีทุกข์มากเลยอย่างคน70 80เนี่ยตอนก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วิ่งสนุกขนองเฮฮามันกระฉับกระเฉงว่องไวแต่พออายุสังขารเข้าถึงวัยนี้แล้วสิ่งนั้นไปหายไปไหนหมดหายไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายก็เลยเป็นของที่ถูกแก้แล้วก็มีขันธ์5เอาออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรของเกิดแต่กระดับเป็นอนัตตาทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถึงมั่นเราก็ดำรงจิตของเรามีอนัตตาอยู่เรื่อยกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เจริญสติเมตตาตลอดวัน
ถ้าเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันคนนี่เราคนสมัยเริ่มรู้ความจริงคือเริ่มรู้จริงว่าทั้งขังทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะคนสมัยก่อนจะรู้ด้วยการบอกกันจะรู้จากธรรมะนั้นจะรู้จากธรรมะนั้นไม่เคยรู้เพราะไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วร่างกายเราไม่มีอะไรหาผมถ้าผมหลุดไปจะเป็นยังไงเป็นของเราไหมถ้าผมงอกจะเป็นของเราไหมถ้าฟันมั่นคงถ้าฟันหักเลยเป็นของเราไหมฟันหลุดไปเลยก็ไม่เป็นของเราหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกตาฝ้าฟางมันเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งนั้นเรื่องคนวัยอายุมากทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้จึงว่าหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องแก้อย่างนี้นะแก้ขันธ์5แก้ไปดูแล้วข้างในไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ทำความดีให้ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งเป็นตัวเป็นขันธมารเป็นขันธมารมาขัดขวางความดีก็เห็นว่าร่างกายเรายังดีอยู่บางคนคิดว่าร่างกายยังดียังไม่ทำบุญเนาะยังไม่นั่งสมาธิหรอกยังไม่ปฏิบัติธรรมเนาะยังถือว่ากำลังวังชาเรายังดียังไปวัดไปว่าก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราค่อยไปทำบุญทีหลังเรียกคนประมาทคือคนตายแล้วคิดว่าแก่แล้วจึงจะทำบุญแต่ที่จริงพุทธเจ้าไม่ได้มาให้แก่ทำบุญนะใจของคนเราเนี่ยต้องทำดีตลอดวันตลอดคืนคนเรามาด้วยใจคนมาด้วยใจก็ใจพาไปฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเอาไว้เมื่อจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าสิ่งอันนี้จะได้ไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามแก้ขันธ์5ออกเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่น่ารักเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะได้หายกายหายความหลงหายความยึดติดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติเรียกว่าองค์มรรค8สติองค์มรรค8ก็คือการดำริออกจากการวุ่นวายใจมีปัญหาวุ่นวายใจมีเรื่องโน้นวุ่นวายใจไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาพยายามดำริออกจากความวุ่นวายใจทำใจเป็นอุเบกขาคือมีปัญญาเห็นชอบแล้วว่าการทำความเวียนมีปัญญาอย่างเดียวคือปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ตรงทางได้คือเริ่มต้นจากการความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นยังไงก็เห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครโลกนี้อาศัยอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันไปเขาเรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกมายาก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงมันทุกเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันเองเพราะปัญญาเราไม่ถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้โลกเลยว่านี่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวบางคนว่าพรุ่งนี้จะไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ตอนเย็นตายซะแล้วบอกเป็นซะแล้วตายซะแล้วคือคนเรามันไม่รู้อะไม่รู้วันตายก็เลยเป็นคนประมาทเป็นคนหลงเป็นคนไปเอาแต่เพื่อนฝูงอย่างเดียวคือหลงจะเอาแต่เพื่อนฝูงจะเอาแต่ตัวตนจะเอาแต่เราแต่เขาเอาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนไปก็มันติดตามกันไปใครเห็นยังไงก็เห็นกันไปอย่างนั้นเป็นหมู่เป็นคณะไปเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกเราไปยึดว่ามันมีเองทั้งขันร่างกายมันไม่มีมันมีอยู่แค่สมมุติขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นของที่แตกสลายในที่สุดเนี่ยแก้ขันธ์5นะแก้เอากองแห่งรูปออกไม่มีอะไรเลยรูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดพอเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปมีวันมีคืนมาเปลี่ยนแปลงให้เราต้องพัดพรากจากกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่า
กองแห่งรูป

กองแห่งนามเป็นไงกองแห่งนามกองแห่งนามก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดติดได้เพราะมันเป็นเพียงนามเป็นนามธรรมนามธรรมมันก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณในกองแห่งนามกองแห่งนามทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักชิ้นเดียวเป็นเพียงตักอาศัยธาตุอยู่อาศัยปฏิบัติอยู่อาศัยธรรมอยู่เท่านั้นเองหรือเรียกว่าเรามาเรียนขันธ์ห้าเรียนแก้ห่อจริงๆให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเรียนขันธ์ห้าคือการเรียนแก้ห่อตามพุทธเจ้าสอน

ให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเวทนาคือการเรียนแก้หอตามพุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนว่าแพ้พิสุพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำด้วยข้าวสุกกับขนมสดเมื่อกำหนดอานาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วได้ชำนิชำนาญเกิดความสงบแล้วเมื่อกำหนดกับอานาปานุสติได้สงบแล้วให้พิสุเนี่ยเดินจงกรมแบ่งจงกรมเพื่อจะได้รู้ตามความไม่จริงทำไมจึงต้องเดินพระองค์ให้เดินจงกรมเพราะสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฝึกทีนี้ก็เราก็ลองเดินเดินไปเดินมาเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็รู้ความจริงก็เดินจงกรมก็ค่อยๆแยกกายกับใจออกวันนี้นะส่วนหนึ่งกายที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคนแก่นี่อดีตจำได้คนอายุมากในอดีตจำได้แต่อนาคตจำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจเพราะมันสัญญามันเสียอนาคตจำไม่ได้สัญญามันเสียฉะนั้นเหมือนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วขันห้ามเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาตอนนี้จึงว่าเราต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้กันชัดขึ้นว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเพราะสังขารร่างกายของเรานี่ตั้งขาร่างกายคนเรามันไม่มีอะไรจริงๆแต่พิจารณาแล้วมันติดอยู่แค่รูปอย่างเดียวหลงแค่รูปอย่างเดียวหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสก็หลงตรงนี้เองคือมันแยกใจไม่ออกคือมันหลงอยู่ในสังขารนี่เองหลงในวิญญาณหลงในนามรูปโดยมากมันจิตมันไม่ยอมไปอื่นมันจิตมันทำไม่ได้คือละตามไม่ได้ยังเห็นตามความจริงไม่ได้ยังพยายามฝืนปัญญาคือตอนนี้ถ้าเราแก้ออกมาแล้วก็เอาละต่อไปนี้เราก็ไม่สงสัยใครจะมีอะไรมาเราก็เห็นสภาวะอันนี้ว่านี่มันเรื่องของใจเราแก้ไม่ได้ตัวใครตัวมันเพียงเดียวให้แม่ไปอาจจะคิดว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ก็ถ้าปฏิบัติมันก็หายเครียดหายเศร้าโศกหายกังวลหายเป็นทุกข์มันก็หายคลายไปหมดเพราะอะไรเพราะเรารู้ของจริงมันไม่สงสัยมันไม่หวงแหนมันไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนที่รู้ว่าเรามีลูกเนี่ยเกิดลูกตายเรามีสามีเกิดสามีตายเกิดสามีภรรยาตายถ้าเราไม่รู้เราไม่เคยแก้ห่อแล้วก็หลงรูปไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยร้องไห้ลูกยังเด็กอยู่ลูกไม่น่าไปอะไรก็อะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความว้าเวเกิดการขับแค้นใจขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเมื่อเป็นไปเราก็เกิดทุกข์เราไม่ต้องการให้สามีเป็นอย่างนี้ไม่ตามรูปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ห้ามไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะดับก็ดับมันห้ามใครไม่ได้หรอกคือห้ามไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อมันห้ามไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกขันธ์ออกไปสิอะไรกองอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรในร่างกายเรามีอะไรเป็นตับเป็นส่วนที่ปิดบังอยู่ก็พยายามแยกออกไปได้ถ้าแยกออกไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเลยมันเกิดแต่ความหลงความไม่รู้ของจริงก็คิดจะเข้าวัดเพื่อจะหาทางให้มันร่ำรวยไม่ได้คิดหาทางดับทุกข์การเข้าวัดต้องหาทางดับทุกข์เพราะใจคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วทำอะไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าแก้ขันธ์ 5ก็เป็นไปตามทางอกมรรค 8ความเห็นชอบคือทำอะไรมันก็ชอบทำอะไรมันถูกต้องเหมือนเราตัดต้นไม้พรวนดินทำอะไรทำให้มันสบายใจได้ก็ถือว่าทำเป็นการทอกเป็นการแก้ขันธ์ 5ได้ไม่มีอะไรเขาแก้กันไปหมดแล้วขันธ์ 5

พระพุทธเจ้าท่านก็แก้ขันธ์5พระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรแก้ขันธ์5ออกหมดท่านไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดท่านก็ไม่มีอะไรคนเรามันทุกข์ก็มีขันธ์5นะทุกข์เพราะไปยึดไปติดคือถ้าเราไม่ทุกข์เรื่องนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เลยนะขันธ์5เนี่ยคนเรานี่ไม่มีเรื่องทุกข์ขันธ์5แล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามศึกษาดูปฏิบัติดูว่าทางไปพระนิพพานไปยังไงที่ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบว่าทางนี้เป็นทางไปนิพพานนะเขาปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4แล้วก็อริยสัจ4ก็คือว่ามารวมแล้วคือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันรวมกันก็พิจารณาว่ามันเป็นการยึดติดมันการยึดติดยึดเหนี่ยวคืออะไรได้มีแล้วก็จะไม่ให้ไปคือคิดปรุงไม่ตกแต่แท้ที่จริงแล้วไม่หายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันก็เกิดทุกอย่างทุกอย่างมันจะดับก็ต้องดับไม่มีอะไรเป็นของเราเราพิจารณาว่าให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ทำความเพียรเพื่อดำริออกจากทุกข์ออกจากความวุ่นวายออกจากความสับสนความเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงว่าเราก็แก้ตัวเราคือดำริออกจากกามมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็พยายามเอาจิตของเราออกจากกามพอมีปัญญาเห็นว่ามันทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อรู้ว่าโทษทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็สลัดออกคือสลัดออกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไปยึดมันเลยอาศัยอยู่อาศัยใช้มันเถอะย้ายมันเป็นนายเราเลยก็เป็นยังไงแล้วคนเราก็เริ่มสงบใจเริ่มนำเอาธรรมะเข้ามาใช้ใช่ไหมนำหลีออกจากทุกข์คือทุกข์ใจนั่นเองมีเรื่องโน้นมามีเรื่องนี้มาพอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยทีนี้เมื่อทุกข์อยู่เรื่อยพอเราไม่รู้จักการไปสู่ทางองค์มรรค8ให้ว่าสมาธิถือปัญญาเห็นชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาปัญญาสังกัปโปปัญญาสังกัปโปก็คือมีปัญญาดำริออกจากทุกข์ออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสออกจากการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นของเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของที่ไม่อยู่ในขันธ์ 5แล้วก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังคโปคือความดำริออกจากกามก็คือต้องดำริออกอยู่เสมอสัมมาวาจาก็กล่าววาจาชอบก็ทำให้ใจเราดีคนที่กล่าววาจาชอบนี่ทำให้คนนั้นใจดีดำริชอบทำก็ทำให้บุคคลนั้นใจดีคนมีปัญหาครอบครัวก็หมดกันมันเคยทะเลาะเคยด่าว่าเคยเขียนตีเคยทำลายกันแต่พอมีทำอันนี้แหละก็ไม่มีปัญหาคือเรียกว่ามันไม่ก้าวก่ายอะไรเรียกว่ามันพิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่มีอะไรการทำมากินก็ต้องพูดดีทำดีไม่พูดจาสับสับจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าดำริออกจากกามก็คือการทำความเพียรชอบนั่นเองคือพูดดีนั่นเองคือทำเป็นคนพูดดีพูดไม่ให้ใครช้ำใจพูดไม่ให้ใครผิดหูเรียกว่าพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์เรียกว่ากล่าววาจาดีแล้วผู้กล่าวก็จะมีแต่ปีติมีแต่ความสุขผู้ฟังก็เกิดจะมีแต่เป็นปีติและมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่ากล่าววาจาชอบที่ตัวเองทำดีกล่าวดีกล่าวชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเช่นว่าเลี้ยงชีวิตชอบนี่ยังไงการงานชอบคือการทำแบบสุจริตอะไรก็ได้ถ้าเป็นคารวะมีธรรมะก็คือการ
ผิดศีล5นั่นแหละไม่ผิดศีล5มาถืออุโบสถก็ไม่ผิดศีล8พระก็ไม่ผิดศีล227คือทำใจให้เป็น1เรียกว่าทำใจให้ติดที่จิตเป็น1คือไม่ติดไม่ยึดก็คือการพิจารณาตามธรรมการทำงานก็คือว่าอาศัยอย่างสังขารเวทนาไปวันวันหนึ่งก็คิดว่าทำไปเท่าไรเท่าไรร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องตายทิ้งไว้กับตะเบลทุกคนฉะนั้นจะเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหัดคิดตรงหัดคิดตรงสังขารว่าไม่มีอะไรมีสัมมาวาจาเจนจาชอบเจนจาชอบแล้วความสุขเกิดขึ้นมากเลยสัมมากัมมโตการงานชอบคือทำงานแต่ซึ่งสุจริตทำงานแต่ธรรมะเคยก็มีความเพียรความพยายามละโลกกดลงให้มันเบาบางลงก็เรียกว่าเข้าไปละในเรื่องของปฏิบัติตามทางกันหน้าว่าเราถูกต้องไหมถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามกันหน้าก็ถือว่าถูกต้องในมหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเราไปหลงในขันธ์5คือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราพิจารณางี้ก็คนเราก็มีการมีงานมีอะไรก็ทำมันสุจริตโดยจะมีงานมีการมีเงินมีทองก็จะมาแต่ว่าก็ทำก็ต้องปฏิบัติคือทำให้มันถูกต้องคือการงานของตัวเองพูดดีทำการงานดีความเพียรก็ดีความเพียรที่แน่นอนเลยนะเขาดำริชอบแล้วความเพียรนี้เกิดขึ้นต้องการมุมานะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคนปฏิบัติใหม่พอเกิดปิติแล้วพอเกิดปิติแล้วมันอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนเพราะมันปิติเกิดแล้วเหมือนกับคนอิ่มใจแหละกินอะไรก็ไม่อิ่มไม่หิวคือกินอะไรก็ไม่หิวเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันไม่หิวอะไรทั้งหมดคนเราเมื่อมีทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักของปัญญาและศีลอย่างนี้ปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นหมวดของปัญญาคือคนที่ดำริออกนี่คือคนฉลาดคนที่โง่คือจะติดจะยึดอย่างเดียวมันก็บรรลุที่พายเรือรั่วเข้าไปสู่ฝั่งพอถึงฝั่งแล้วไม่ยอมขึ้นปล่อยให้เรือรั่วจมตายอยู่ข้างตีนตะลิ่งบุรุษโง่คือไม่มีปัญญาแต่บุรุษฉลาดเมื่อพายเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็โดดขึ้นบนบกคือกลัวเรือว่าจะล่มเรือจะจมเพราะขึ้นมาถึงนี่ได้เราก็ดีใจแล้วพอทิ้งสิ่งอันนี้ได้แล้วก็ถือว่าพ้นทุกข์ได้ทุกข์ในสังขารอันนี้จึงว่าการที่ทุกคนเรามีปัญญามันช่วยตัวเองได้จริงๆทำอะไรก็ถูกทำอะไรมันก็ต้องเพราะมีปัญญาช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำอะไรก็แข็งทื่อคือเรียกว่าไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำศีลให้ดีเช่นการพูดให้มันไปมีศีลไม่พูดวาจาสับปับไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำจริงพฤติกรรมจริงการงานก็เมื่อวาจาพูดจริงการงานก็ต้องประกอบด้วยสุจริตคือไปตามมรรคไปตามองค์มรรคของศีลไปตามองค์มรรคของศีลแล้วก็เช่นสมมติว่าเรามีศีล8อย่างเงี้ยเรามีศีล8เราจะปฏิบัติตามองค์มรรคให้ถูกไงเราดูโขนดูหนังฟังวิทยุโทรทัศน์ดูพลัมขับร้องนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกไงไม่ถูกตามองค์ศีลไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าเราโขนดูหนังเนี่ยเช่นกินข้าวเย็นศีล8ห้ามกินข้าวเย็นแต่เราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยศีล8ห้ามดูโขนดูหนังแต่เราไปดูโขนดูหนังอย่างเงี้ยไปดูพลัมขับร้องอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าไม่ถูกตามองค์มรรค8ของศีล8ศีล8ต้องถือศีล8ให้ได้ถึงว่ามรรคตามศีลต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเรามีศีล5เนี่ยเราผิดข้อกาเมจะเป็นทางออกมรรค8มั้ยไม่เป็น
เราชอบพูดโกหกกระร่อนอย่างนั้นพูดจริงให้ไม่จริงพูดไม่พูดจริงเป็นไม่จริงอะไรเงี้ยทำคำพูดเราให้เปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็ผิดก็ไม่ถูกตามองค์มรรคแปดถ้าองค์มรรคแปดของศีลแปดก็คือการที่ไม่ดูความลำคำร้องเขาห้ามการดูความลำคำร้องในศีลเราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้ก็เลยเป็นอันนั้นก็ถามกันไปว่าเขาคิดว่าตัวเองถูกต้องเลยต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดว่าสัมมาทิฏฐิจะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดศีลไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยถือว่าไม่เป็นตามองค์มรรคแปดถ้าศีลบกพร่องเนี่ยไม่ไปตามองค์มรรคแปดเลยเช่นเหมือนกับคนถือศีลแปดกินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเลยถือว่าไม่เคารพศีลแปดก็ถือไม่ตรงองค์มรรคแปดไปไม่ได้ถือเราไม่รู้อะไรเลยสักตัวเดียวแต่ถือศีลแปดฉันข้าวไม่เกินเที่ยงได้ก็ถือว่านั่นปฏิบัติตามองค์มรรคแปดคือเป็นผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องเข้าใจการเข้ามาถึงธรรมะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เลี้ยงชีวิตโดยเหมือนพี่น้องกันคือเราไม่รังเกียจกันคือว่าไม่ละเกียดกันแต่ว่าเรามาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรสัมมาวาจาธัมมากัมมันโตการงานก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเบียดเบียนถือว่าผิดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงแบบประเภทมีศีลเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยองค์มรรคแปดก็ไม่มีการปฏิบัติตามพุทธเจ้าบอกตามใดองค์มรรคแปดยังอยู่ธรรมวินัยทั้งก็ยังอยู่คือไม่ใช่ท่านปฏิเสธคือไม่ใช่ท่านปฏิเสธการทำการงานก็ดีการทำความเพียรต่อไปในความเพียรเรื่องของสมาธิทำความเพียรนี่เราจะต้องทำในสติปัฏฐานสี่ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินคิดนึกให้รู้จังเดียวคือทำความรู้ให้ชัดตัวเองในการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่เราต้องจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาคอยสั่งอยู่เรื่อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนนะจิตต้องควบคุมกายแต่ทุกคนเรานี่โดยมากไม่รู้ใจตัวเองจิตไม่ควบคุมกายหรอกพอจิตมันก็เผลอจิตมันก็หลงมันก็เผลอเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปของมันตามอำนาจของความหลงมันไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติควบคุมมันจะเผลอน้อยลงเผลอน้อยลงจนไม่เผลอเมื่อไม่เผลอทั้งหลับไม่เผลอทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเป็นผู้นำทางจิตใจหรือว่าหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วมันละได้คือมันไม่ติดไม่ยึดฉะนั้นจึงว่าความเพียรชอบเนี่ยก็ต้องทำความเพียรในที่ดีคือต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยสงบจริงๆเมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคนเรามันไปยึดติดเองก็ไม่มีอะไรทำความเพียรชอบก็พยายามทำสมาธิทำสติปัฏฐานตีในมหาสติปัฏฐานตีก็พยายามปฏิบัติตามก็มันก็ได้ผลฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทางองค์มรรคแปดนั่นคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงเข้าไปรู้หรือจำทางอันนั้นไว้เดินต่อไปฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนคนเอามาถือนี่จะต้องตีกันไปต้องสองในสามในเพราะอะไรเพราะปัญญาพระพุทธเจ้าลึกซึ้งสุดที่บุคคลเราจะไปรองรับเอามาได้เหมือนกับภาชนะทองคำเนี่ยไม่เคยมีใครเอามาใส่ข้าวกินหรอกเพราะมันเป็นทองคำมีแต่เศรษฐีมาเศรษฐีสมัยก่อนหรือพระราชานะจึงจะเอาศาสตร์ทองคำเนี่ยมารองรับแก้วแหวนเงินทองอันนี้หรือว่ามีภาชนะทองที่มาใส่อาหารในประเทศอย่างก็ยากถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะต้องหลงขันห้าหลงรูปอันนี้คิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เฒ่าไม่เจ็บไม่ตายแล้วหลงไปก็ใจมันก็ใจ
จึงว่าเมื่อพิจารณาให้มันเกิดสมาธิเกิดสมาธิสมาธิที่นั่งหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพิจารณาแล้วก็พุทโธผู้รู้ก็ผู้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นเราจะต้องดูใจคนไม่ใช่คือเราจะต้องดูใจเราดูใจเขามันเป็นยังไงสมาธิติปัญญาเห็นชอบนั้นปัญญาเห็นชอบอย่างไรปัญญาชอบเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาชอบเป็นอย่างไรธรรมาทิฏฐิคือความเห็นความสงบเป็นหลักคนเราจะไปจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนี่บางก็ต้องเป็นความสงบเป็นหลักเขาถึงสมาธิก็หมดสงสัยคือสมาธินี่เขาหมดสงสัยมันไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติจิตมันสงบแล้วก็หมดความห่วงใยความรักที่จะมีมาก็เป็นอันว่ามันก็หมดไปเพราะเห็นแล้วแก้แล้วขันห้าแก้ห้าห่อแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งแห้าห่อเลยคือหมดความสงสัยคือหมดความสงสัยตรงที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราถ้าไม่หมดความทำไมจึงไม่หมดความสงสัยเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามจึงไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามก็หมดความสงสัยคำสอนพระพุทธเจ้าในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยคือพวกประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคือไม่ได้ค้นคว้าตามคืออ่านตำนานตำหรับตำราเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดับความสงสัยอะไรความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกทั้งขันธ์ทั้งกายนี่มันนำไปยึดไปติดเองมันเป็นของเราเพราะเราอาศัยอยู่มันมานานมันต้อง5-60 ปีอะไรเงี้ยอยู่นานก็ยิ่งหลงมากคือพวกนี้พออยู่นานเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงมากไปยิ่งยึดตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าเราก็ต้องพิจารณาพอเราติดยึดมันต้อง20 กว่าปีแล้วจะมาละให้หมดก็ต้องพยายามละไม่งั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีมากเลยมรรค8มีอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติตามธรรมของสมาธิทำจิตสมาธิมากขึ้นก็เพราะทำได้เพราะมีศีลเป็นองค์มรรคมีศีลเป็นหลักถ้าไม่มีศีลแล้วมาทำสมาธิไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันเอาความสงบไม่ได้จิตมันกระสับกระส่ายแต่ว่ามีสมาธิและปัญญาก็เกิดมีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะสมาธินี่เป็นตัวตัดสินเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมก็ไม่เชื่อมาจากข้างไหนพอมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เชื่อทันทีก็รู้เห็นนะตามวาระที่พุทธเจ้าได้รู้เห็นพุทธายกก็พูดผู้รู้ได้คือก็เห็นตามความเป็นจริงได้ใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรถ้าคนนะปฏิบัติก็ตามอริยสัจ4ได้ก็ถือว่านั่นแหละคือตัวปัญญาวันนี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลงคนเราหลงเสียมากคือจิตมันหลงมากแต่มากมันอยู่กันมานานอ่ะอยู่กับสังขารนี่มานานอยู่มันตั้ง10 ปี20 ปี50 ปี60 ปีเพราะความอยู่กันติดยึดเดิมมันก็เลยไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากสลัดละไม่อยากจะปลงไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าเป็นของเราไอ้ความติดยึดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเมื่อผิดหวังแล้วมันก็เสียใจมากพอกายนี้เป็นกายอื่นพอกายนี้เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็จะทุกข์ระทมขมขื่น มีความผิดใจมีความไม่สบายใจแต่ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุนะท่านเห็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์คือความรักคือความห่วงคือความหวง
ือความเสียดายอะไรเอาบ่อนั่งคือท่านบอกเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์

0: ทุกข์เลยก็ต้องเสียใจเช่นรักมากก็เสียดายมากถ้าเสียไปเท่ากับเสียใจแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะรักเท่าชีวิตและรักมากกว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาวหาเหตุคือสมุทัยเมื่อปฏิบัติตามอมรรคแปดแล้วมีหลักสมาธิแล้วก็ลงจงพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์เหตุที่คืออริยธรรมผู้เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นความอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนั้นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นทุกอย่างในความอยากที่มันเกิดสับสนเกิดความปรุงแต่งอไอความอยากตัวนี้มันทำให้ความอยากตัวนี้ทำให้เรามีทุกข์ทำให้จัตตังปวงมีทุกข์เพราะมันมีความอยากมากๆมันก็ไปดิ้นรนเอานะสมัยก่อนเราคนเราเนี่ยโอ้โหจุดยื้อต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตนก็พยายามไปขวนขวายมาของพวกนั้นก็เลื่อนลอยหายจากเราไปอีกอ้าวเขาไปดึงลังให้กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรือว่าพระเจ้าจะบอกให้รู้เหตุทั้งทุกข์คือความรักคือความอยากถ้าไม่รักไม่อยากท่านบอกไม่มีทุกข์เลยก็จริงนะคนเราตัวคนเดียวถ้าเราไม่คิดจะไปอยู่กับใครมันเคยคิดเข้าร่มไม้ใช้คาใครมันก็สงบมันก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไปหาเรื่องหาราวอยู่กับคนโน้นคนนี้พูดกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยเป็นอันไม่สงบสุขท่านั้นอย่างว่าพุทธเจ้าเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยคือความอยากความต้องการความปรารถนาความดิ้นรนของใจตัวเองท่านเนี่ยเป็นเหตุทั้งบ่อยเกิดแห่งความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือรู้เท่าทันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดตามเรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือมั่นต่อการรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อในตัวสมุทัยหรอกหรือที่มันทำมาทั้งหมดนี่มันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันตัวสมุทัยหรอกเลยนึกว่าเราทำคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองทั้งหมดอยากได้โน่นอยากได้นี่แล้วก็วิ่งไปหามาพอไม่ได้แล้วก็เสียใจเป็นทุกข์ พอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เราร้อนใจเพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เรารักแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันทุกข์เพราะรักก็เปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความสับสนของจิตไม่มีอะไรที่จะลงตัวได้ก็เลยความอยากมันสับสนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นมันมีตัวอยากคอยปรุงแต่งคอยส่งเสริมให้ทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าเราไม่ทำเริ่มก็ไม่ได้ขัดข้องมองใจคิดว่าจำเป็นจะต้องทำจึงว่าพระเจ้าได้ทรงเห็นทุกข์ในสมุทัยคือพระองค์เห็นทุกข์ในสมุทัยสัตว์ในความอยากเห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในความเหล่าหยอดทุกข์ในความอยากนี่คือเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดวันมันดีใจเสียใจไม่มีตลอดแบบแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์หรอกจะคิดว่าเห็นไม่เห็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้สนใจคนที่ปฏิบัตินั้นจะเห็นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสมุทัยทำไมจึงต้องเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่เป็นว่าเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่อยู่ของใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาพิจารณาความรู้สึกต่างๆออกไปก็คือว่าสมุทัยนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความอยากทั้งปวงในโลกนี้ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความอยากเป็นมนุษย์อยู่ยังไงก็อยากเป็นมนุษย์อยู่งั้นญาติพี่น้องเป็นมนุษย์อยู่ไงก็อยากให้เป็นมนุษย์อยู่งั้นครับเมื่อทุกคนเราไม่เกิดเป็นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมไปเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย ความเข้าใจเขาจะเป็นยังไงความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วเขาจึงว่าตัวสมุทัยเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เนี่ยคือองค์มรรคเนี่ยรู้จิตตัวเองอยู่เรื่อยพอสมาธิสมาติก็คอยรู้จิตตัวเองจิตคิดดีคิดชั่วจิตคิดราคะโทสะอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามดูจิตพอดูแล้วก็ดับพอดูแล้วก็ดับพอดูแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มีมาดูเมื่อไหร่มันก็ดับไปดูเมื่อไหร่ก็ดับไปเพราะรู้ความอยากแล้วก็ไม่ปรุงตามเมื่อทุกข์ดับก็เป็นยังไงเมื่อทุกข์ดับก็เป็นนิโรธสัจคือดับแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกเป็นนิโรธสัจท่านอริยสัจ4จึงเป็นตัวปฏิบัติธรรมเป็นตัววิปัสสนาญาณอริยสัจ4เป็นตัววิปัสสนาญาณคือเห็นสมุทัยและเห็นทุกข์ในขันธ์5เห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในขันธ์5ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นจึงว่าอภิธรรมจริงๆเป็นตัวนำช่วยคนเราให้พ้นทุกข์ได้เร็วเพราะอะไรเพราะมีหลักที่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจเพราะคนเรามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันยึดกายของเราใจของเรามันยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีอะไรเป็นสุขฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะใจเรา
1: ของที่เราสงสัยในโลกทั้งสามสงสัยในโลกทั้งสามก็คือที่พระพุทธเจ้าก็สงสัยมาก่อนท่านก็ทรงปฏิบัติจนได้ญาณได้ปัญญาก็หายสงสัยหายสงสัยในมนุษย์หายสงสัยในภพภูมิเทวดาพรหมนิพพานแล้วก็นรกบุคคลที่หายสงสัยได้มีพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์หรือพระโสดาบันขึ้นไปจึงหายสงสัยคนที่ไม่สงสัยเนี่ยก็คือคนที่เกิดได้เพียง7ชาติ3ชาติ1ชาติหรือไม่เกิดเลยถ้าคนยังสงสัยนี่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่พวกที่สงสัยว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าชาติหน้าชาตินี้มีจริงหรือเปล่าตายแล้วเกิดหรือเปล่าเทวดาอินทร์พรหมนิพพานมีจริงหรือเปล่าหรือสงสัยว่าเราปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไรบุญทำไปแล้วจะมีจริงหรือเปล่าการสงสัยเนี่ยทำให้คนจิตคิดมากก็เรียกว่าเกิดมากตายมากแต่นี่หมดสงสัยเลยก็ไม่เกิดไม่ตายเกิดน้อยตายน้อยพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ใช้สติสมาธิปัญญาให้หายสงสัยคนที่ไม่สงสัยคือคนหมดความข้องในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงไม่สงสัยไม่ข้องแล้วเพราะทำไมเชื่อในปัญญาพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติตามเรื่องของสมาธิ โดยการพิจารณาเห็นว่าสมาธิเนี่ยเปลี่ยน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
4: สถานีไหมครับ
5: ครับยังไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
4: ครับก็ขอเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะโยมบริสุทธิ์นะฮะ กราบเรียนพระอาจารย์เพื่อนร่วมงานและคนรอบตัวบอกว่าผมดูดีขึ้นครับและที่ผมดูดีขึ้นได้เพราะผมนั้นศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ครับผมมีจุดอ่อนหนึ่งถึงแม้ไม่ใหญ่มากแต่ผมก็ไม่ประมาทนั่นก็คือความอิจฉาครับเวลามีความอิจฉาเกิดขึ้นผมก็ยอมรับตรงๆไม่เสแสร้งว่าเป็นคนดีและคอยหมายรู้เนืองๆว่ามีความอิจฉาเกิดขึ้นแล้วนะและนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีและผมก็ควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้เป็นอย่างดีครับคำถามคือผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับและบ่อยครั้งคำสอนของท่านก็เปรียบเสมือนคำสั่งที่ผมไม่กล้าฝ่าฝืนและถ้าจำเป็นต้องฝ่าฝืนผมไม่บังอาจฝ่าฝืนต่อหน้าท่านครับขอความเมตตาด้วยเดี๋ยวนะริษยาจริงๆมันคำนี้นะอิจฉานะอิจฉาเนี่ยมันเป็นคำเพี้ยนมาคำนี้จริงๆต้องใช้คำว่าริษยาอิจฉาอิจฉาเนี่ยเป็นศัพท์บาลีแปลว่าความปรารถนาอิจฉิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จโดยฉับพลันโดยทันทีนะครับอิจฉาเนี่ยก็เป็นความปรารถนายังไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะส่วนครับในลักษณะอย่างนี้เขาว่าภาษาบาลีใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาสอเสือสองตัวออ่างสระสอเสือแล้วก็สอเสือสระอาอิจฉามันคำออกเสียงคล้ายๆกันแล้วก็เลยความหมายของอิจฉาคือเป็นทุกข์กับสมบัติของคนอื่นนั่นก็คือไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือเป็นทุกข์กับสมบัติของคนอื่นเขายอมรับไปแล้วไม่เสแสร้งก็ดีฮะดีแล้วก็คือเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกไปแต่ปัญหายังมีอยู่ใช่ไหมความริษยามันยังอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่บังคับหรือควบคุมพฤติกรรมเอาไว้แม้จะดีอยู่เนี่ยนะแต่มันปัญหาก็คือว่ามันอาจจะอยู่ในลักษณะการหักห้ามใช่ไหมพอหักห้ามไปแล้วบางทีมันกดข่มและอาจจะมีความเครียดต่อไปในอนาคตเพราะนั้นเมื่อตรงนี้ดีแล้วนะให้ก้าวต่อไปให้ถึงขั้นที่มีปัญญาด้วยนั้นมันกดข่มอาการเอาไว้การมีปัญญาคือปรับมุมมองวิธีมองว่าทำอย่างไรให้เราเห็นสมบัติของเขาแล้วเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสมบัติของเขาริษยาคนอื่นเขามีอะไรดีๆเขากำลังมีความสุขแต่เรามีทุกข์มันก็ไม่คุ้มกันประมาณนี้คือถ้าเราเข้าใจลักษณะพฤติกรรมทางจิตของเรานะเวลาเราเห็นความสำเร็จหรือสมบัติของเขาถามตัวเองเราขาดแคลนเราขาดแคลนอะไรเรายังมีของกินของใช้มีหน้าที่การงานอะไรอยู่ไหมเขาจะเริ่มรุ่งเรืองก็มันทำให้เราน้อยลงไหมประมาณนี้นะถึงขั้นอดอยากอะไรไหมมันถ้ามันไม่ได้มาทำร้ายอะไรกับเราเนี่ยนะไอ้ความคิดอันนั้นไม่จำเป็นความคิดที่ริษยาเขาเนี่ยทรัพย์ของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปจากความริษยาของเรานะแต่ไอ้ความรู้สึกริษยาเนี่ยสร้างทุกข์ให้เราเองทุกข์นั้นไม่ได้ช่วยให้เราเจริญขึ้นเลยถ้าเรามองเห็นพฤติกรรมไอ้ตัวนี้เห็นกิเลสตัวนี้ที่มันทำงานว่ามันไร้สาระเงี้ยมันก็มุมมองของเราก็ไม่เป็นทุกข์กับความเจริญของคนอื่นไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์ของคนอื่น นะ

ถ้าให้ดีกว่านั้นคือมีมุทิตาพอยินดีไปด้วยมีความสุขไปด้วยก็ยิ่งดีขึ้นไปนะเว้นแต่ว่าเขาได้อะไรมาด้วยการทุจริตทำอกุศลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปยินดีแล้วก็ไม่ต้องไปริษยาแล้วก็ไม่ต้องไปแช่งไม่ต้องไปแช่งเขาด้วยก็มาเจริญอีกแบบหนึ่งคือเจริญอุเบกขาอุเบกขามีใจที่มีสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะเราก็เป็นไปตามกรรมเวลาเรามีมโนกรรมอะไรขึ้นมาเราเช่นริษยาเขาตอนนี้มีมโนกรรมอยู่นะกำลังคิดไม่ชอบคิดที่เป็นอกุศลมีผลจากการเห็นศัพท์ของเขาเห็นตำแหน่งของเขาเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็มีมโนกรรมอยู่จึงริษยาใช่ไหมแล้วไอ้มโนกรรมเนี่ยส่งผลทันทีเราเป็นทุกข์ทันทีเลยก็ฝึกเจริญสติรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวนี้ตอนนี้เรากำลังทำกรรมอันหนึ่งเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลได้รับผลทันทีอยู่ในตอนนี้ก็แทนที่จะให้มันอยู่นานๆมีสติรู้ซะมันจะได้ดับไปเท่ากับว่าเราได้ฝึกสติด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองเราก็ไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์ของเขาไม่เป็นทุกข์กับความเจริญของเขาและท้ายดีกว่านั้นคือเจริญกุศลอีกตัวก็มีมุทิตานะเท่ากับว่าเราใช้จุดอ่อนที่เคยมีมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียกว่าปุดรอยรั่วทำความเจริญให้กับตนเองถ้าเรารู้ซะแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเราอย่าปล่อยให้มันเจริญต่อไปด้วยการคิดไปเรื่อยๆให้รู้ทันซะรู้ทันแล้วก็ถ้ายังทำใจมุทิตาเข้าไม่ได้ก็อย่างน้อยๆอย่าให้มโนกรรมมันดำเนินต่อมโนกรรมที่เป็นอกุศลนั้นดำเนินต่อรู้ว่าริษยาที่ไรเราเป็นทุกข์เองเขาก็ยังเป็นสุขต่อไปนั่นเองไม่คุ้มกันนะต่อไปยมวันในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานะได้กราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากให้แก่พระภิกษุขอใช้อภิญญาพาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเหาะไปบิณฑบาตณ อุตตรกุรุทวีปซึ่งเป็นทวีปอื่นที่มนุษย์มีความเป็นอยู่สมบูรณ์มากดังนั้นนอกจากโลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ณอุตรกุรุทวีปอีกแห่งหนึ่งเข้าใจอย่างนี้ได้หรือไม่ครับได้ไม่ใช่เพียงแค่อุตรกุรุทวีปนะยังมีอีก2ทวีปนะที่ปรากฏชื่อก็คือเอาไหนก่อนดีอยู่ทั้งอุตรกุรุทวีปเนี่ยอยู่ทางเหนือถ้าทางตอนออกเนี่ยชื่อว่าปุพพวิเทหะทวีปถ้าอยู่ทางทิศตอนตกเขาเรียกอมรโคยานทวีปส่วนที่เราอยู่ปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยก็เรียกว่าชมพูทวีปอย่างนี้นะถ้าบอกว่ายังมีมนุษย์ในทวีปอื่นถ้าตามคัมภีร์พุทธศาสนาก็มีจริงแต่ถ้าเอาความรู้ทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ยังหาไม่เจอหาไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีก็ตามความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีอภิญญาท่านเห็นและท่านก็บอกมีนะในสมัยพุทธกาลถึงกับว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะบุญมากขนาดว่ามีภรรยาเป็นสตรีมาจากอุตรกุรุทวีปนะ
โชติกะเศรษฐีมีภรรยาท่านเป็นสตรีมาจากอุตตรปุรุทวีปเป็นคู่บุญของท่านนะอยู่กันจนท่านโชติกะเศรษฐีออกบวชภรรยาท่านก็กลับอุตตรปุรุทวีปไปนี่นะก็คือมีตามคัมภีร์มีตามคัมภีร์แต่ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ก็คงไม่เชื่อหรืออาจจะยังเป็นคำตอบที่ละเอาไว้ก่อนว่ายังไม่ปรากฏเท่าที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยังตรวจสอบไม่เจอประมาณนี้นะต่อไปโยมฟาลุกใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมมีนิสัยชอบของมึนเมารู้สึกและยอมรับว่าศีลบกพร่องแต่ก็มีนิสัยรักการภาวนาในทุกๆวันจะหาเวลาเจริญสติหรือทำสมาธิด้วยแต่บางครั้งก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาว่าศีลยังไม่ดีอย่าเพิ่งภาวนาเลยให้รักษาศีลให้ดีก่อนแต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าภาวนาให้มันเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องภาวนาทุกวันผมควรทำอย่างไรดีครับอาจารย์ขอแนวทางด้วยครับมีสองเสียงตีกันใช่ไหมเสียงหนึ่งบอกว่าศีลไม่ดีอย่าภาวนาไปรักษาศีลก่อนเหมือนดีเหมือนกันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าภาวนาไปเลยจะเป็นยังไงก็ต้องภาวนาทุกวันระหว่างสองเสียงนี่นะถ้าจะต้องเลือกเอาเสียงที่สองเสียงที่สองเอาให้ดีก่อนคือทำภาวนาทุกวันไปก่อนนะส่วนที่บอกว่าอย่าเพิ่งภาวนาเลยรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วค่อยภาวนามันจะดีถ้าเราตัดสินใจรักษาศีลเลยอย่างนี้นะแต่ถ้ามันออกในแง่ที่ว่างั้นยังไม่ต้องภาวนารักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีแล้วก็เลยศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่ทำนึกออกไหมมันจะพังไปหมดเลยเรียกว่าระบบรวนไปหมดกุศลอะไรไม่มีสักอย่างก็ลำบากใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าจะต้องเลือกเอาสักเสียงหนึ่งเลือกเชื่อเสียงหนึ่งในหัวเราเนี่ยเอาเสียงที่สองคือภาวนาไปก่อนเลยภาวนาไปนี่ภาวนาไปแล้วเนี่ยเหมือนของเมาก็ชอบอยู่ใช่ไหมภาวนาก็ยังฝึกด้วยเนี่ยของเมาคงไม่ได้กินทั้งวันมั้งฮะแล้วก็ช่วงไหนที่ไม่ได้กินก็สมาทานศีลไปก่อนสมาทานศีลไปสมมติว่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้กินก็สมาทานศีลแล้วก็ภาวนาตอนเช้าไปเลยแล้วไปตอนสายยังไม่กินก็ไม่เป็นไรกลางวันยังไม่กินก็ไม่เป็นไรระหว่างวันก็ภาวนาในชีวิตประจำวันของเราไปด้วยเลิกงานยังไม่กินอาจจะนัดกับเพื่อนไปแล้วแต่ยังไม่กินพอไปค่ำไปแวะกินค่ำแล้วจึงจะผิดศีลค่ำแล้วจึงจะไปเสพของมึนเมาก็รักษาศีลได้หลายชั่วโมงอยู่นะแล้วระหว่างนั้นก็ได้ภาวนาด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังศีลไม่ดีวันนี้ก็ผิดพรุ่งนี้ก็จะผิดอีกอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้ภาวนาศีลแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะนี่เราวันค่ำนี้ผิดศีลกลับถึงบ้านสมาทานศีลใหม่เลยมันติงออกมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันเสพอย่าให้เมาถ้าเราจะต้องกลับบ้านโดยการขับรถเองก็อย่าให้เมาถ้าเมาไม่ขับเพราะอันตรายแล้วก็ถ้าสามารถรักษาไม่ให้เมาได้รักษาอาการของเรารักษาก็เลยนะปริมาณการเสพไม่ถึงกับเมายังพอได้อยู่หมายถึงว่าก็ยังดีกว่าเมาแล้วพอถึงบ้านก็สมาทานศีลใหม่เลยเรียกว่ามีศีลก่อนนอนอย่างน้อยๆก็
ถ้าหลับแล้วไหลตายไปก็ยังมีศีลอยู่ยังไปคุยกับโยมบาลได้ว่าผมมีศีลครับระลึกได้ว่าตอนก่อนนอนเนี่ยได้สมาทานศีลเอาไว้ไอ้ที่ตอนค่ำผิดไปแล้วไม่เป็นไรสมาทานใหม่ก็ถือว่ามีความตั้งใจมีความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นไอ้การที่ภาวนาไปด้วยแล้วอาจจะยังมีความชอบที่จะเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มันไม่เสพไอ้ช่วงนั้นควรสมาทานศีลเอาไว้แล้วก็ระลึกอยู่ว่าเรามีศีลอยู่นะแล้วก็ภาวนาไปด้วยแล้วมันจะมีประสบการณ์ทางใจของเราเวลาภาวนานะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าภาวนาแล้วมันโมหะมันเยอะแล้วก็เราก็ฟังธรรมครูบาอาจารย์ไปก็พบความจริงว่าที่โมหะเยอะก็เพราะว่าไปเสพสิ่งมึนเมานี่เองอันนี้เราก็เลือกเอาเราก็จะลดไอ้ตัวขัดขวางการภาวนาของเราคือการเสพสิ่งมึนเมาแล้วเราทำไปเรื่อยๆเราแม้จะยังไม่ได้สมาธิอะไรมากแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าความสุขจากการทำสมาธิได้มันวิเศษกว่าการมีสุขในกามในทุกๆเรื่องสุขจากการเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยขี้ปะติ๋วมากประมาณเนี่ยไม่เทียบไม่ได้กับสุขจากการที่มีสมาธิขึ้นมานี่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการได้สุขในสมาธิเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราลองพิสูจน์คำพูดของครูบาอาจารย์ดูบ้างว่าสุขในสมาธิกับสุขในกามเนี่ยมันต่างกันลิบลับนี่ถ้าเรายังอะไรอวรกับสิ่งมึนเมาอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นตัวขวางทำให้เราไม่ได้เจอสุขในระดับที่วิเศษกว่าก็ลองเว้นไว้สัก7วันถ้า7วันได้ลองเว้นไว้สักเดือนนึงได้ลองเว้นไว้3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วลองสมาทานอธิษฐานในใจของเราว่าใน3เดือนนี้จะไม่เสพสิ่งมึนเมาแล้วก็ภาวนาของเราไปใน3เดือนนี้จะพบความแตกต่างเราอาจจะมีกำลังใจที่จะยกเลิกไปเลยออกพรรษาไปแล้วจนถึงลอยกระทงต่อไปอีกเดือนนี่นะลอยกระทงเราต่อไปอีกถึงวันปีใหม่ยาวไปเรื่อยๆต่ออายุของศีลเราไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าถ้าเราจะยังไม่มีกำลังใจมากพอก็ต้องไม่ให้เสียศีลแล้วก็ไม่ให้เสียสมาธิด้วยก็ต้องตอนนี้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ทำไปด้วยกันทั้งคู่รักษาศีลเป็นประจำทุกๆวันทุกๆเช้าสมาทานศีลนะทุกๆเช้ามันมีช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กินเหล้าเนี่ยหรือไม่ได้เสพสิ่งมึนเมาก็ช่วงเวลานั้นก็ให้เป็นผู้มีศีลไว้เลยนะก็คอยดูพฤติกรรมอย่างอื่นๆอีกนะฮะเราโกหกไหมพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้อบ้างไหมหรือว่าเราคิดโลภอยากได้ของคนอื่นเขาบ้างไหมโกรธแค้นอยากฆ่าคนอื่นรู้ไหมหรือว่าฆ่าสัตว์อะไรศีลอื่นๆก็ต้องรักษาด้วยนะประมาณนี้นะครับสรุปแล้วคือถ้ามันยังคิดอยู่ว่ารักษาศีลให้ดีก่อนแล้วค่อยภาวนาตอนนี้อย่าเพิ่งภาวนาเลยแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ได้แล้วสักการให้ภาวนาไปด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพสิ่งมึนเมาช่วงเวลานั้นสมาทานศีลไปก่อน ต่อไปโยมสมเพชรนะฮะกราบนมัสการครับผมทำงานอยู่ในครัวปัญหาคือมีแมลงสาบเยอะมากผมจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงทุกๆ1เดือนแมลงสาบจะแพร่พันธุ์ได้เร็วมากครับถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีคนทำครับผมควรทำอย่างไรครับก็ทำไปก่อนคล้ายๆกับว่างานตรงนั้นมันต้องมีคนทำใช่ไหมงานครัวถ้าเป็นงานแบบครัวขนาดใหญ่รักษายิ่งถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยนะมันจะบอกว่าเก็บล้างทุกวันไม่ให้มีเศษอาหารมันยากมาก
แต่ถ้ามีสักตัวนึงเนี่ยนะบางทีมันก็จะกลายเป็นถูกลูกค้าตำหนิออกเพราะเป็นเรื่องจำเป็นก็ถือว่าในระหว่าง1เดือนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ถือว่าเราสมาทานศีลไปเลยตรงไหนที่จะฉีดก็ด้วยความจำเป็นถ้าเรารู้อยู่ว่ามันมีความจำเป็นอย่างนี้นะก็ทำด้วยความอะไรความรู้อย่างเงี้ยมันมีปัญญาอยู่แล้วถ้ามันมีทางออกอื่นมีงานที่อื่นที่มันไม่ได้เป็นงานแบบนี้นะก็ค่อยหาทางออกตอนที่มันอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็มันยากนะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้รับจ้างก็ต้องทำอย่างนี้แหละเป็นความจำเป็นแต่ถ้าเรารู้อยู่เราก็จะหาวิธีที่จะพ้นไปจากสถานการณ์นี้ตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็ทำด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วก็ในระหว่างเดือนหนึ่งเราไม่ได้ผิดทุกเดือนผิดแค่เดือนละครั้งในระหว่างนั้นสมมติเดือนนี้เดือนอะไรมีทั้งหมดกี่วันเดือนนี้เดือนกรกฎาคมมี31วันมีเพียงเวลาเดียวที่อาจจะมีบกพร่องบ้างนอกนั้นนะอีก30วันเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์สมาทานศีลเอาไว้ถ้าเราบกพร่องมันอาจจะมีผลต่ออาชีพการงานของเราเลยก็ได้ข้อเสียมันก็มากขึ้นนี่ถ้าเราเห็นว่าเรามีช่องทางที่จะทำอย่างอื่นที่มันไม่ต้องมาผิดศีลในข้อนี้ก็ลองขยับขยายไปตอนนี้ยังไม่มีทางก็ทำอย่างนี้ไปก่อนสมาทานศีลในทุกๆวันที่ไม่ต้องฉีดยาต่อไปฮะผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีต่อหัวเสือมาทำรังในบริเวณบ้านเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยมีคนบอกให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะมากำจัดโดยเอาไฟเผารังตอนกลางคืนเพราะต่อมองไม่เห็นมันจะตายทั้งรังแต่โยมไม่ต้องการฆ่าเจตนาเพียงระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนจึงตัดสินใจไล่มันเองโอ้โดยใช้แรงใช้น้ำแรงดันฉีดทำลายหลังทำลายรังซึ่งต้องทำหลายครั้งถึงตอนนี้ทำไปแล้ว3ครั้ง3รังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเป็นครั้งที่4หรือเปล่าเพราะนางพญาต่อและผลพักบินหนีไปสักพักก็กลับมาทำรังในบริเวณใกล้เคียงซ้ำอีกและเป็นอย่างรวดเร็วมากระหว่างทำลายรังโดยใช้น้ำฉีดคือทำเองกับการแจ้งให้คนอื่นมาทำโดยเผาทำลายรังอะไรบาปกว่ากันโยมไม่ได้อยากทำทั้งสองอย่างอาจารย์มีคำแนะนำอื่นที่จะทำให้โยมไม่ต้องผิดศีลข้อหนึ่งหรือต้องก่อเวรกรรมใดๆบ้างไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณในความเมตตาถ้าเทียบสองอย่างถ้าเทียบสองอย่างเลยนะถ้าเขาใช้วิธีเผาทำลายรังก็คือฆ่ายกรังไอ้ฆ่ายกรังก็บาปกว่าอยู่แล้วไอ้ตอนทำลายรังของเขาเนี่ยก็ในระดับที่ว่าทำให้เขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็ทำลายเหมือนทำลายบ้านจะตรงนั้นมันตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องมีความเหมาะสมของเขาจึงมาทำนะต้นไม้ตรงนั้นกิ่งไม้ตรงนั้นแต่งได้ไหม
ถ้ามันพุ่มหนาก็แต่งให้มันโปร่งๆ

นี่ยนะคือโปร่งๆแล้วมันกันฝนไม่ได้อะสังเกตนะต้นไม้ที่ต่อจะมาทำรังเนี่ยมันจะมีความร่มทึบถ้าเราแต่งกิ่งให้โปร่งๆก็น่าจะช่วยได้นะทีนี้ก็ต้องทำทันทีหลังจากฉีดน้ำไปแล้วนะปัญหานี้ก็น่าเห็นใจอยู่นะฮะเคยอยู่วัดหนึ่งที่ก็ปลูกต้นไม้จนเป็นป่าเนี่ยแล้วก็มีต่อหัวเสือนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆกับศาลาเลยฮะพอดีว่า

่อหัวเสือนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆกับศาลาเลยพอดีว่าวัดนั้นเนี่ยมีทหารมาเข้าวัดก็เป็นลูกศิษย์ก็อาสาเขาไม่เผาเขาก็มาวัดใช่ไหมก็รักษาศีลเหมือนกันก็จะหาชุดที่ปลอดภัยที่คุ้มทั้งตัวมีตะข่ายมีมุ้งอะไรนะก็มาตัดกิ่งที่มีรังนั้นไปแล้วก็บรรทุกท้ายรถเอาไปทิ้งที่ในป่าก็คืออย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าก็ตัดสินใจยากจะทิ้งเอาไว้ก็เดี๋ยวเด็กมันมีจะมีเด็กไม่รู้ไปเล่นอะไรเงี้ยก็โดนต่อยก็เป็นไปได้ก็เลยต้องใช้วิธีว่าย้ายบ้านมันรวมแล้วก็คือตัดสินใจทำอย่างไรที่จะไม่ฆ่ามันนะอันนี้ถ้าเราใช้น้ำฉีดมันไม่อยู่แล้วเนี่ยต้องทำตรงนั้นให้ไม่น่าอยู่สำหรับมันไม่น่าอยู่ก็คือไอ้ตรงนั้นมันร่มเหมาะดีต้องแต่งกิ่งตกกิ่งไม้นั้นแต่งกิ่งไม้นั้นให้มันโปร่งโปร่งโปร่งโล่งโล่งโปร่งโล่งลมมาหรือฝนมามันก็ฝนตกแล้วถึงอะฝนตกถึงมันก็ไม่เหมาะที่จะทำรังตรงนั้นมันก็จะเลือกที่อื่นละก็เลยนะประมาณนี้นะต่อไปโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์หากเราให้คนในครอบครัวปฏิบัติภาวนาเราควรชักชวนเขาอย่างไรเราอยากให้เขารักษาศีลและภาวนาอยากให้เขาพ้นทุกข์ทั้งยังเป็นห่วงว่าเขาจะไปอบายหรือไม่ไปสุคติวิธีที่จะชักชวนเขานะครับถ้าเขายังไม่พร้อมถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยนะการที่จะไปชักชวนก็จะยังไม่ได้ผลดีคือจะเป็นการฝืนไปฝืนเขาก็จะต่อต้านครับนี่ถ้าทำยังไงให้เขาไม่ต่อต้านไม่ให้ฝืนก็คือเราทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างทำตนให้เป็นตัวอย่างมีพัฒนาการในทางที่ดีมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นจนเขาถามถ้าเขาถามโอ้ไปทำอะไรมาหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้เปลี่ยนในทางที่ดีด้วยนะอย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่จะบอกเขาแต่ถ้าเราเองก็ยังไม่ได้ดีอะไรพิเศษถึงขนาดเป็นที่สังเกตได้จะชักชวนเขาเนี่ยเขาก็อาจจะถามกลับมาหรืออาจจะตอบกลับมาไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์แล้วดูอย่างคุณเลยยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะเราอาจจะด่ากลับหรือตอบกลับเข้าไปนี่เราก็เสียเลยนี่ออกไหมแล้วก็ต้องมีอะไรดีๆที่ให้เป็นที่น่าสนใจว่ามาฝึกแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะทีนี้เราเคยมีข้อบกพร่องแบบไหนแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมของเราให้เขาเห็นอย่างชัดเจนเคยปากไวปากร้ายมันก็กลายเป็นว่าไม่เป็นแล้วหรือว่าเคยโหดเหี้ยมมีอะไรรังสีอมหิตแผดเผาครอบครัวอยู่เสมอเอาดูร่มเย็นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจนเขาสังเกตได้ต้องสังเกตได้ของเขาเองด้วยนะเราไม่ใช่ไปอวดอ้างคุณงามความดีอะไรของเราหรือครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เขาเห็นประโยชน์ต่อหน้าต่อตาเขาเลยว่าคนนี้เปลี่ยนไปจึงจะเรียกว่าคำพูดของเราจริงๆจึงจะมีน้ำหนักอยู่ๆจะไปชวนเขาเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้สนใจมาก่อนชวนให้ตายเขาก็ตายเปล่าเหมือนยื้อยุดฉุดกระชากฝืนคนมามันไม่ได้หรอกมันก็จะ

อาจจะกลายเป็นว่ามีความต่อต้านไปในทางตรงข้ามไปเลยก็ได้นะแต่สำหรับคนในครอบครัวในระดับเด็กๆลูกๆอะไรเงี้ยนะอาจจะมีอุบายแบบหนึ่งอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นจะมีอุบายใช้เงินล่อจ้างเลยฮะจ้างให้ไปฟังธรรมลูกก็เอาด้วยนะเอาฟังไปฟังบอกไปฟังแล้วทีแรกเนี่ยบอกให้เข้าวัดจ้างให้เข้าวัดเข้าวัดเสร็จแล้วก็ออกมาบอกพ่อเข้าแล้วขอค่าจ้างเอ้าค่าจ้างจะขอค่าจ้างแล้วพ่อก็ถามไปฟังธรรมหรือเปล่าเอ้าจ้างให้เข้าวัดอย่างเดียวก็เข้าวัดแล้วเข้าแล้วก็เก็บตังค์เอางั้นไปฟังธรรมด้วยก็ฟังธรรมพระเจ้าก็ทราบว่าเนี่ยรับจ้างมาฟังธรรมก็แสดงธรรมไปนะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมาฟังไม่ได้คิดจะจำอะไรกลับไปก็บอกว่าฟังธรรมแล้วไหนจะจำอะไรมาบ้างไม่ได้บอกให้จำเลยบอกให้ฟังเฉยๆอ้าวงั้นไปฟังแล้วจำมาสักคาถาหนึ่งนะครั้งที่สามก็ไปจ่ายค่าจ้างตลอดนะพ่อนี่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่บิดพริ้วเลยจ่ายตลอดครั้งที่สามมีวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมาจำอีกคาถาสักคาถาเดียวก็กะว่าจะจำแค่คาถาเดียวพระเจ้าก็ทราบก็เลยใช้ฤทธิ์ของพระองค์ให้จำไม่ได้ให้ลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีจำไม่ได้อันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังตลอดเลยครับพอฟังแล้วมันจำไม่ได้ก็ตั้งใจฟังอีกจะจำถ้าจำไม่ได้ก็ฟังจนตลอดจบเทศนาบรรลุมรรคผลกลายเป็นพระโสดาบันลูกชายนาถบิณฑิกเศรษฐีรับจ้างมาฟังธรรมนะจนบรรลุเป็นพระโสดาบันคราวนี้กลับไปบ้านไม่เอาค่าจ้างอายด้วยตอนจะก่อนจะกลับเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านก็บ้านพ่อนั่นแหละบ้านนั่นท่านเศรษฐีนั่นแหละพอมาถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านอนาถบิณฑิกทราบข่าวก็รู้ว่าลูกชายเรานิมนต์มาก็ดีใจนะโอ้เปลี่ยนไปเยอะถึงขั้นนิมนต์พระพุทธเจ้าเองเลยเหรอพอพระพุทธเจ้ามาถึงก็จะจ่ายค่าจ้างลูกบอกอย่าทำอย่างนั้นอายทำไมก็จ้างจริงๆลูกก็ไม่ยอมรับเลยพระเจ้าอยู่ตรงนั้นก็ตรัสว่าไม่รับแล้วเพราะว่าเขาเป็นโสดาบันแล้วก็ได้อริยสัพแล้วประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นระดับลูกๆเนี่ยอาจจะมีอุบายแบบนี้ได้แต่ถ้าคนที่เขาอะไรเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเราในแง่ของเงินเนี่ยนะถ้าเช่นเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมให้เขาเห็นถ้าเขามีความศรัทธาในตัวเราก็จะเป็นเรื่องง่ายดูคนนี้เขามีพัฒนาการในแง่ดีมีศีลมีธรรมดีแก้ปัญหาให้บ้านได้ด้วยเนี่ยประมาณนี้นะก็ยิ่งดีใหญ่เลยเขาก็จะถามถึงที่มาของความเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เป็นโอกาสของเราแล้วก็นี่ต่อไปฮะโยมนกขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายนิพพานสามลักษณะสุญญตานิพพานอนิมิตนิพพานอัปปนิหิตนิพพานเป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุมรรคผลจากการเป็นพระอรหันต์นะครับจากการเห็นไตรลักษณ์ในคนละแบบก็เรียกว่าวิโมกข์ความหลุดพ้นวิโมกข์สามสุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าเห็นความว่างหมดความยึดมั่นอันนี้คือเห็นอนัตตาอนัตตลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นแล้วจึงหลุดพ้นไป
ป็นการจัดความหลุดพ้นเป็น3แบบตรงนี้เรียกว่าวิโมกข์นะสุญญตวิโมกข์เห็นอนัตตาอนัตตลักษณะเห็นความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็เลยกลายเป็นสุญญตว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนส่วนแบบที่2อนิมิตตวิโมกข์อนิมิตตคือหลุดพ้นไปด้วยการไม่ถือนิมิตความหลุดพ้นที่เกิดนี้มาจากมีปัญญาเห็นนามรูปทั้งหลายแสดงความไม่เที่ยงเห็นอนิจจลักษณะเห็นว่ามันมีอยู่แวบเดียวแล้วก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นไปเป็นแบบนี้มีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีประมาณนี้นิมิตคือเครื่องหมายต่างๆนี่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่ยึดเอาไว้ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงแบบมันไม่เที่ยงแบบนี้ก็เลยไม่ถือเอานิมิตนั้นรู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นอยู่มีอยู่แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเนี้ยนะไม่สามารถที่จะเอาให้มันอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันเป็นมิตรจังอะไรได้นี่ก็กลายเป็นว่าหลุดพ้นไปแบบที่3อัปปนิหิตวิโมกหลุดพ้นด้วยการไม่ทำความปรารถนาอัปปนิหิตนะเกิดจากมีปัญญาเห็นรูปนามแสดงทุกขลักษณะในเมื่อมันเป็นทุกข์หมายความว่ามันบีบคั้นเพราะมันบีบคั้นกันเองมันเกิดจากองค์ประกอบที่มันไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่รวมกันและบรรดาส่วนประกอบเหล่านั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงก็บีบคั้นกันเองปะทะกันเองอยู่แล้วก็ทำให้มันแสดงสิ่งหนึ่งที่เราก็ว่าเป็นทุกข์ความบีบคั้นมีแรงเครียดเกิดขึ้นก็เลยจะไปเอามาทำไมสิ่งที่มันบีบคั้นขัดแย้งกันอยู่ก็เลยไม่ปรารถนาเห็นความจริงเลยก็เลยไม่เอาประมาณนี้อัปปนิหิตวิโมกถอนความปรารถนาเสียได้เพราะเห็นทุกขลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นสิ่งที่ปรากฏคือเป็นรูปเป็นนามกายเวทนาจิตธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในการเจริญสติย่อลงแล้วก็คือเป็นรูปเป็นนามก็เป็นลักษณะของวิโมก3แบบคือผู้หลุดพ้นไปเพราะเห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งจะเป็นเห็นอนัตตาก็เป็นสุญญตวิโมกข์เห็นความไม่เที่ยงก็เป็นอนิมิตตวิโมกข์เห็นความบีบคั้นก็เป็นทุกข์ก็เป็นอัปปนิหิตวิโมกข์ท่านใช้คำว่าวิโมกข์ในกรณีนี้นะฮะไม่ได้ใช้คำว่านิพพานแต่ก็คือนิพเข้าสู่นิพพานด้วยการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองประมาณนี้นะต่อไปยมไอซ์กราบนมัสการพระอาจารย์คุณแม่อายุ71ถูกเลิฟสแกมเมอร์หลอกลวงมาหลายครั้งลูกๆเตือนเอาหลักฐานมาพิสูจน์แล้วแกก็ไม่เชื่อและยังคงคุยกับชายออนไลน์ซึ่งเป็นมิจฉาชีพและโดนหลอกเรื่อยมาหลายต่อหลายครั้งปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆทำให้หนูทะเลาะและต่อว่าคุณแม่บ่อยจิตใจเศร้าหมองมีโทสะมากกลัวตกนรกจึงใช้วิธีเดินหนีและไม่คุยเรื่องนี้กับคุณแม่อีกปล่อยให้คุณแม่คุยไปหนูควรปฏิบัติตัวหรือวางใจอย่างไร มันจะอย่างนี้นะคือคุณแม่ไปเชื่อคนภายนอกเพราะเขาพูดเพราะไอ้เราก็หวังดีปรารถนาดีกับแม่แต่เราพูดไม่เพราะเข้าใจไหม
ถ้าเราจะเตือนนะต้องเตือนด้วยโทสะเนี่ยแม่ก็ยิ่งไม่ฟังคงอย่างน้อยต้องอย่าโกรธอย่าโกรธแม่ถ้าเครียดขึ้นมาโกรธขึ้นมาพูดไปนะแม่ก็ไม่เชื่อเพราะคนนั้นก็พูดเพราะกว่าจะบอกว่าเขาไม่ดีก็พูดดีกว่าก็พูดดีกว่าเธออีกประมาณนี้ผู้หญิงก็โดนแบบหนึ่งผู้ชายก็โดนแบบหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยที่เขาไปหลงผู้หญิงอื่นผู้หญิงอื่นมันพูดเพราะพูดเพราะสิเพราะมันต้องการเงินเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะพูดเพราะมันต้องการเงินนี่ก็ต้องเราพูดเองแล้วแม่ไม่เชื่อก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยพูดนะหาคนอื่นมาช่วยกันพูดมาช่วยกันยืนยันมาช่วยกันแสดงหลักฐานต่างๆหรือตัวอย่างของคนที่เขาถูกหลอกแม่ก็ได้ยินได้ฟังเคสอื่นกรณีอื่นมันอาจจะฉุกคิดขึ้นมาว่าเออใช่ประมาณนี้เราอธิบายแม่ไม่ฟังแถมอธิบายด้วยความโกรธด้วยแม่ก็ไม่ฟังเพราะว่าพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะฟังเขาคนนั้นดีกว่าประมาณนี้เขาพูดเพราะมาหลอกเรามาน่าฟังน่าเชื่อกว่าประมาณนี้นะคนที่หลงคำพูดเพราะเราไปพูดไม่เพราะมันก็เลยไม่ได้ผลในการเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความปรารถนาดีกับคุณแม่ลำพังปรารถนาดีแต่พูดจาไม่ดีมันก็เลยคำเตือนของเราจึงไม่ได้ผลนี่ลองปรับคำโดยปรับใจตัวเองก่อนแล้วถ้าคำพูดหรือคำอธิบายของเราไม่สามารถจะทำให้แม่เชื่อหรือว่าฉุกคิดขึ้นมาได้อาจจะต้องให้คนอื่นมาช่วยอธิบายเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรน่าจะเต็มใจที่จะช่วยตรงนี้นะเต็มใจที่จะอธิบายให้ฟังซึ่งแม่ก็น่าจะฟังยิ่งถ้าตำรวจหนุ่มๆหล่อๆก็น่าจะดีขึ้นประมาณนี้แสดงให้เห็นถึงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคดีที่ถูกหลอกปรากฏแล้วมีอยู่เคยมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งดีเลยเพราะจะทำให้คุณแม่เนี่ยได้สติขึ้นมาถ้าเราเป็นห่วงแล้วเราก็หงุดหงิดในระหว่างที่ห่วงเราเองก็เป็นทุกข์ด้วยเอาความหงุดหงิดนั้นมาช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาจะปฏิเสธเหมือนไฟมันร้อนรนเผาลนจิตใจเราเนี่ยมันก็ร้อนอยู่ตรงนี้นะไปเข้าใกล้ใครเขาก็ไม่เอาเหมือนมีอะไรรังสีมาหิดออกจากเราเขาก็ตั้งการไว้ก่อนเลยพูดอะไรมาก็จะไม่เชื่อเมื่อวานเนี่ยเหมือนความรู้สึกของโทสะก็คือว่าอยากผลักสายออกไปมีโทสะเขาเองก็มีโทสะเนี่ยอยู่ใกล้เราเขาก็มีโทสะแล้วก็จะผลักสายพูดอะไรก็จะปฏิเสธไม่เชื่อไม่เอาว่าแม้คำพูดจะมีเหตุผลแค่ไหนก็ใจมันไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเข้าไปด้วยอารมณ์แบบเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแม่ตีข้าไปแล้วว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเธอไม่เข้าใจฉันว่าเนี่ยเธอไม่เข้าใจหรอกคนนั้นเขาดีมากมากเลยมันเขาไม่เคยพูดร้ายกับอะไรกับฉันเลยมีแต่เธอแล้วพูดร้ายมากก็เลยเตือนไม่ได้ผลนั้นปรับใจของเราให้เป็นปกติก่อนเราจะไปเตือนใครโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแล้วแม่นี่ก็มองเราเป็นเด็กเตือนอะไรก็ต้องใช้ศิลปะเยอะหน่อยนะการจะไปบังคับข่มขู่อะไรก็แม่ก็ไม่เชื่อแม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ตอนนี้น้ำร้อนกำลังจะลวกแล้วนะก็ต้องก่อนที่แม่จะโดนลวกก็ไปหาคนมาช่วยถ้าเราพูดเองแล้วแม่ไม่เชื่อนะประมาณนี้นะมีคำถามเก่าๆยังไม่ได้ตอบคุณพิเชษถามมาว่าการจะพ้นทุกข์จะสร้างบารมี
ให้สมบูรณ์เพื่อถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างไรคือถ้าบอกว่าจะต้องสร้างบารมีอย่างไรให้สมบูรณ์คนส่วนใหญ่ก็นึกถึงบารมี10บารมี10ก็มีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10อย่าง10อย่างนี้แหละมันเป็นบารมีสำหรับพระพุทธเจ้านะเราคงไม่ต้องทำสมบูรณ์ระดับ10อย่างครบถ้วนสิ่งที่เราจะทำได้จริงๆพระพุทธเจ้าบอกถึงการสร้างกุศลอันหนึ่งเรียกว่าฝึกตนเองโดยมีเป้าหมายให้มีคุณธรรม8อย่างให้เกิดขึ้น8อย่างนั้นก็คือองค์ของมรรค8อย่างการจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นคือทำในขณะจิตหนึ่งให้มีคุณสมบัติ8อย่างนี้เกิดขึ้นมาฟังเลข8แล้วดูเหมือนมากนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือฝึก3เรื่องฝึก3เรื่องมีการฝึกให้มีศีลก็เรียกว่าศีลสิกขาสิกขาแปลว่าศึกษาและฝึกฝนให้มันเป็นจากไม่มีศีลให้มันมีศีลขึ้นมาจิตสิกขาฝึกจิตฝึกจิตให้มีคุณสมบัติทางจิตคือมีกุศลเกิดขึ้นจิตที่มันไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปเห็นความจริงจะพ้นทุกข์ได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงแต่มันยังไม่พ้นเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่พร้อมนั้นสิ่งที่เราจะมาฝึกจริงๆก็ฝึกจิตจะฝึกจิตได้ดีต้องมีศีลเวลาเราจะทำกรรมฐานจะทำสมาธิจิตสงบลงไปถ้าเราศีลไม่ดีนะมันจะมีความผิดในใจผุดขึ้นมาว่าเคยไปฆ่าเขาเคยไปขโมยของเขาเคยไปพูดร้ายเคยไปผิดศีลข้อนั้นข้อนี้มันจะทำให้ร้อนรนกระวนกระวายใจไม่เป็นสมาธิแล้วนั้นรักษาศีลถ้าเคยผิดศีลมาก็สมาทานศีลใหม่นับแต่สมาทานมายังไม่ผิดอีกเลยประมาณนี้แล้วก็ฝึกจิตให้มีคุณสมบัติที่เป็นกุศลคุณสมบัติที่เป็นกุศลที่พร้อมเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงคือมีตัวตัดสินชี้วัดก็คือตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีสัมมาสมาธิก็แสดงว่ามันมีสมาธิอื่นที่ไม่ใช่สัมมาด้วยนะมันมีสมาธิที่ดีแต่ไม่ถึงขั้นเป็นสัมมาก็คือทำเอาไว้พักผ่อนสมาธิแบบจิตรวมอยู่อารมณ์ด้วยใจสบายๆอันนี้พักผ่อนแต่ตัวสัมมาสมาธิมันไม่รวมอยู่กับอารมณ์จิตรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์รู้อยู่ที่ไม่รวมเพราะว่ารู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการรู้นั้นฝึกได้ฝึกด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างนึงหลงแล้วรู้หลงไปแล้วรู้ให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับตอนรู้ด้วยใจที่ยอมรับจะเกิดสภาวะที่ว่าตั้งมั่นตอนรู้อารมณ์นั้นมันจิตปกติมันรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้ามันหลงขึ้นมาก็ไปรวมสิ่งอื่นเรารู้ว่าหลงนั่นเราจะเห็นว่าขณะที่รู้กับขณะที่หลงน่ะมันคนละขณะกันถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับว่าหลงมีจริงรู้อยู่นะแต่ไม่เข้าไปแก้และไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยก็กลายเป็นเกิดสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นเนี่ยมันแยกได้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏคือความหลงนั้นกับขณะที่รู้เนี่ยมันคนละขณะกันนั่นคือเจริญวิปัสสนาสิ่งที่ปรากฏก่อนเลยคือจิตที่หลงนั่นแสดงความไม่เที่ยงทำอย่างเดิมอีกทางกรรมฐานหลงแล้วรู้รู้นี่ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นสามารถเห็นความจริงได้ชัดขึ้นเห็นว่านอกจากหลงนั้นไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราด้วยเป็นอนัตตาดูไปไอ้จิตที่รู้เนี่ยก็จะมีกำลังมากขึ้นเป็นสมาธิที่เป็นขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิตอนเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะรู้ถึงตัวรู้นี่เองว่าก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่เราด้วยประมาณนี้นะจิตในขณะที่จะบรรลุมรรคผลจะต้องทำฌานได้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับตัดกิเลสในตอนนี้ก็ฝึกเราจะฝึกให้เกิดถึงความพ้นทุกข์นะฝึกจิตให้เห็นความจริง

0: มีปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราหรือจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องทำจิตให้มีสัมมาสมาธิก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้รู้ด้วยใจเป็นกลางประมาณนี้นะเอาย่อๆแค่นี้ก่อนนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพ พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
4: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
5: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอกับหมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
6: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญค่ะ
7: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤ

0: ดูการเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ทำงานและพัฒนาความสามารถตนเองตลอดแต่ชีวิตไม่ก้าวหน้าเลยตัวเราเองก็จะมีความคิดชอบไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีวางใจครับเอาก็รู้แล้วนี่มันไปเวลามันมีความคิดไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมไอ้ตัวนี้เหมือนเป็นกับดักทางใจของเราเราคิดอย่างนี้ขึ้นมามันชอบเทียบแล้วมันก็จะบั่นทอนกำลังใจตัวเองเวลาเทียบกับคนที่เขาดีกว่าหรือแม้จะไปเทียบกับคนอื่นที่เขาแย่กว่าบางทีก็มีผลเสียในลักษณะว่าเทียบแล้วก็ไปดูหมิ่นเขาเนี่ยเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขาคือการคิดเทียบเนี่ยถ้าคิดในแง่ถ้าเจอคนที่เขาดีกว่าแล้วเราเทียบแล้วก็ริษยาเขาก็เป็นทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ก้าวหน้านะครับ เรานิยามความว่าก้าวหน้าของเรายังไง ต้องมีเงินเดือนหรือต้องมีรายได้สูงเท่าไหร่หรือตำแหน่งสูงแค่ไหนจึงจะเรียกว่าก้าวหน้านะ นิยามของเราคำว่าก้าวหน้าเนี่ย ถ้าเรานิยามในลักษณะที่ว่าเรามีความสามารถมากขึ้นไหมมีความรู้มากขึ้นไหมมีความชำนาญในงานที่เราทำมากขึ้นไหมถ้าอย่างนี้เรามีความก้าวหน้าใช่ไหมจะก้าวหน้าของเราเนี่ยต้องตำแหน่งสูงกว่าเขาหรืออย่างนี้ลำบากตำแหน่งอาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าก้าวหน้าหรือเปล่า ตำแหน่งมันคือความรับผิดชอบแต่ถ้าเราทำงานแล้วมีความสามารถมีเทคนิควิธีในการทำให้สำเร็จได้ดีขึ้นปีที่แล้วกับปีนี้หรือตอนเริ่มต้นทำงานกับตอนนี้เป็นยังไงอาจจะเทียบกันเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนเริ่มต้นทำงานตอนนี้เรามีความสามารถมากกว่าตอนเริ่มต้นแน่นอนปีที่แล้วเป็นยังไงกับปีนี้ความสามารถเป็นยังไงปัญหาในการทำงานก็ยังมีอยู่นะแต่เราสามารถผ่านปัญหานั้นง่ายขึ้นไหม พอมีตำแหน่งสูงขึ้นก็ปัญหาอีกแบบนึงเจอเจ้านายคนนี้เป็นแบบนึงเจ้านายอีกคนก่อนเป็นแบบนึงเราสามารถอยู่กับเจ้านายที่แตกต่างกันแล้วทำงานได้ไหมประมาณนี้หรือกับลูกน้องแบบนี้ทำงานได้ไหมหรือไม่มีลูกน้องแล้วทำงานได้ไหมประมาณนี้ความก้าวหน้าของเราคือเราสามารถปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นไหมที่ว่าทำงานอย่างหนักพยายามตั้งใจทำงานพัฒนาความสามารถตัวเองตลอดแล้วไม่ก้าวหน้าเนี่ยขอคำว่าไม่ก้าวหน้านี่แหละมันยังมีปัญหาอยู่ว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็ลองดูว่าบางทีเรามีความคิดที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองอยู่ที่ควรระวังก็คือบางทีเราเอาความสำเร็จบางอย่างแบบต้องสำเร็จทั้งหมดต้อง 100% ต้องได้ทั้งหมดจึงจะเรียกว่าสำเร็จมันไม่ได้มองในลักษณะที่ว่าระหว่างทางมันมีความดีหรือพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามุ่งไปที่เป้าหมายลืมมองดูความงดงามระหว่างทางก็ทำให้ไม่ถึงที่หมายสักทีไม่ถึงเป้าหมายสักทีแต่ลืมตาสักหน่อยสิตรงนี้สวยนะตรงนี้มีดอกไม้สวยๆนะตรงนี้วิวสวยนะตรงนี้ลมเย็นนะประมาณนี้นะตรงนี้มีน้ำตกด้วยแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราจะไปโดยแท้แต่ระหว่างทางสวยงามเราชื่นชมความสวยงามตรงนี้บ้างไหมเห็นไหมเห็นบ้างไหมพัฒนาการของเรากว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยผ่านอะไรมามากมายเรามีความเจริญอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตมากมายถ้าเรามองตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะเห็นความงดงามอีกหลายอย่างใช่ไหมความคิดไปเปรียบเทียบคนอื่นมันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าบางทีเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสำเร็จอยู่จุดสุดยอดของหน้าที่การงานแต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็มีพัฒนาการอยู่แล้วบางทีมันก็จะด้อยค่าความสำเร็จของตัวเองใช่ไหมเราก็มีพัฒนาการอะไรขึ้นมามันไม่ยอมมองความพัฒนาอันนั้นพอไม่มองก็ไม่มีกำลังใจทำแทบตายเหมือนกับว่าพัฒนาความสามารถตั้งใจทำงานแทบตายไม่ก้าวหน้าเลยมันเหมือนด้อยค่าตัวเองอยู่ลองมาดูใหม่ซิว่ามันจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถพัฒนาขึ้นมามีความตั้งใจในการทำงานก้าวหน้าอยู่แล้วเทียบกับตัวเองอย่าไปเทียบกับคนอื่นเรียกว่าลองสังเกตใจตัวเองว่าถ้ามันมีความคิดที่จะไปเทียบคนอื่นให้เตือนตัวเองสักหน่อยเหมือนมีสติขึ้นมาทักตัวเองว่าอ้าวเนี่ยคิดอย่างนี้อีกแล้วเข้ากับดักอีกแล้วอันนี้นะนี่มันเป็นกับดักที่เรียกว่ากับดักคือมันจะวนลูปจะวนกับความคิดเดิมๆวนกับความคิดเดิมๆคือเป็นทุกข์ ความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักให้มันหนีไม่ออกแต่ถ้าเรารู้ทันไอ้ตรงรู้เนี่ยมันจะไปได้แต่ถ้าเราวนไปวนไปคิดไปเนี่ยมันเหมือนหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอก็เหมือนอยู่ตกอยู่ในกับดักประมาณนี้เนี่ยก็เรียกว่าบางทีมันจะมีอย่างนี้นะเวลาคนที่หมดกำลังใจหรือว่าทำงานดีนะแต่ว่ามันทุกข์ใจบางทีมันทุกข์จากเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะมันไปมองคนโน้นแล้วเขาคงว่าเราเห็นเขาซุบซิบซุบซิบเขาคงนินทาเราความคิดมันสามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้จริงๆนะทั้งที่เขาก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เราเดาไปแล้วเดาในทางลายๆมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยทุกข์แล้วเรียบร้อยให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่ามึงอย่าเพิ่งไปเดาใจอย่าเพิ่งไปทำเจโตถ้าเรายังไม่มีเจโตปริยญาณไปเดาใจคนอื่นการเดาใจคนอื่นบางทีมันผิดแล้วก็ผิดมากๆด้วยมองเขาคิดอย่างนี้แน่ๆเลยอยากเชื่อได้ยังไงว่าเราคิดไปเองเห็นเขาพูดคุยกันต้องนินทาเราแน่ๆเลยหนังนี่กับหนังนั่นเนี่ยมันต้องนินทาเราแน่ๆเลยรู้นิสัยมันดีใช่หรือเปล่าเขากำลังคุยเรื่องส้มตำเมื่อกลางวันนี้อยู่ก็ได้เมื่อลองดูว่าบางทีความคิดที่เกิดขึ้นมาจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่คิดนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ทุกเกิดขึ้นจริงแล้วให้รู้ทันมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันส่วนเขาจะพูดอะไรตัดสินอะไรเราหรือเปล่ายังไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อความคิดในลักษณะไปเดาวันนั้นด้วยก็เรียกว่าบางคนมันชำนาญในการหาเรื่องทุกข์ใส่ตัว เราก็ต้องชำนาญที่จะรู้ฝึกขึ้นมานะฝึกให้มีสติรู้ทันขึ้นมาให้รู้เนี่ยมันมีความชำนาญขึ้นมาด้วยรู้ทันในความคิดที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองความคิดที่มันทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอยู่ยากความคิดทำให้อยู่ยากแต่พอมีความคิดอย่างนั้นขึ้นมารู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้ดีจริงๆต้องรู้แล้วตื่นเบิกบานมีความตื่นหมายความว่าโอ้เมื่อกี้เราคิดเรื่องนี้ไปแล้วตอนรู้เนี่ยไม่เศร้าหมองมีความเบิกบานเหมือนเท่าทันเล่เหลี่ยมความคิดของตัวเองมาอย่างนี้อีกแล้วความคิดอย่างนี้ปรุงอย่างนี้อีกแล้วกว่าจะถึงจุดนี้ได้มันต้องชำนาญในการปรุงในการบั่นทอนกำลังใจตัวเองมากเลยความบั่นทอนเกิดปรุงขึ้นมารู้ทันอย่าเพิ่งเชื่อแต่รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเบิกบานมันผ่องใสรู้ในใจที่ยอมรับว่ามีอย่างนี้จริงๆมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงมีความคิดในทางบั่นทอนกำลังใจตัวเองเกิดขึ้นมาจริงๆรู้ทันแล้วเนี่ยขณะที่รู้ก็ผ่องใสรู้ได้ใจเป็นกลางแต่ถ้ารู้แล้วไม่ชอบก็งุนงงกับตัวเองอีกทำไมกูต้องคิดอย่างนี้อีกอย่างนี้เรียกว่าอะไรรู้ไม่เป็นกลางฝึกรู้เป็นกลางคือรู้ด้วยยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้ตรงรู้ด้วยยอมรับเนี่ยนะก็จะผ่องใสขึ้นมาเลยแม้ขณะเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีแต่ตอนรู้เนี่ยมันรู้ด้วยใจที่ยอมรับมันดีทุกทีก็ทำงานต่อวงจรของการภาวนาของเราคือหางานให้จิตทำทำงานอะไรอยู่ก็อยู่กับงานนั้นถ้ามันหลงไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ชอบเปรียบเทียบอะไรขึ้นมาความคิดที่มันสร้างทุกข์ให้ตัวเองเนี่ยมันมีสารพัดสารพันแต่เราจะมีความชำนาญแบบนึงอยู่มันคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นก็รู้ทันเปรียบเทียบคนอื่นนี่เข้ากับดักเปรียบเทียบคนอื่นแล้วบางทีก็เดาว่าเขาคิดไม่ดีกับเราอย่าเพิ่งเชื่อรู้ว่าไอ้ความคิดนี้ก็กำลังทำร้ายเราอยู่ด้อยค่าตนเองไม่เห็นความเจริญของตัวเองทั้งที่เจริญอยู่ประมาณหรือว่าคาดหวังกับตนเองเกินไปจะต้องให้เป็นเศรษฐีให้ได้ภายในอายุ35ประมาณ แล้วต้องให้ได้เป๊ะๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้34กว่าๆแล้วหัวลำบากก็แทนที่จะตั้งกฎเกณฑ์เคร่งครัดระดับนี้ก็ต้องให้รู้ว่ามันไอ้กฎเกณฑ์นั้นน่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บอกไอ้พวกที่ตั้งกฎเกณฑ์แล้วบั่นทอนกำลังใจตัวเองก็ต้องรู้ด้วยกฎเกณฑ์นั้นก็เป็นเพียงเป้าหมายที่จะทำถ้าทำไม่ได้ก็เรียนรู้ความผิดพลาดไม่ใช่ว่าบั่นทอนกำลังใจตัวเองเรียนรู้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปทำให้ไม่ถึงเป้าหมายนั้นเรียนรู้ใหม่ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปเรื่อยๆความผิดพลาดถ้ารู้ว่าผิดพลาดได้รู้แล้วจะไม่ผิดอย่างนั้นอีกประมาณนี้มันก็ต้องคอยสังเกตคอยจับตาดูพฤติกรรมทางใจของเราว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรผุดขึ้นมาบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองในลักษณะอย่างที่กล่าวมาทีนี้อย่างที่โยมบอกว่ามันเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะแล้วมันก็บั่นทอนกำลังใจตัวเองเนี่ยมันมีวิธีเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์บ้างมีไหมถ้าเราปรับมุมมองสักนิดหนึ่งการเปรียบเทียบคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์ก็มีนะเช่นให้เขาเป็นแรงบันดาลใจว่าคนนี้เขาทำสำเร็จได้ดีขนาดนี้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ประมาณนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจต้นทุนอะไรต้นทุนในชีวิตอะไรมันพอๆกันอย่างนี้นะก็น่าจะทำได้ครับเขาเลื่อนเขาคือรู้จุดอ่อนของตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเขามีจุดเด่นอย่างนั้นแล้วเราไม่มีก็จะไปเติมเช่นภาษาเขาดีแล้วเราต้องการเจริญก้าวหน้าก็ต้องไปฝึกภาษาฝึกเองไม่ได้ก็ต้องหาที่เรียนก่อนเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของตัวเองไปก็เรียกว่าเห็นเขาแล้วเรามีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปหรือบางทีก็จะเห็นชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอาเองอ่ะคือเขาลองให้แล้วว่าเนี่ยนะเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปทรมานไปลองผิดตั้ง6ปีถ้าเรารู้ว่าผิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปผิดแบบท่านไม่ต้องไปผิดแบบพระองค์ไม่ใช่ว่าต้องไป เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้สั่งสอนธรรมะแล้วก็ใช้วิธีตามท่านเป๊ะๆเราต้องไปทรมานตนเองไปกัดฟันไปอดอาหารไปกลั้นลมหายใจเลยไม่ต้องทำตรงนั้นไม่ต้องทำถ้าคิดจะทำก็ยกเลิกไปเลยยกเลิกไปได้เลยเรียกว่าประหยัดเวลาในชีวิตที่จะไม่ต้องมาลองผิดเพราะท่านทำให้ดูแล้วประมาณนี้คนที่เราจะเปรียบเทียบด้วยถ้าเขาประสบความสำเร็จจริงก็จะมีลองผิดลองถูกอะไรมาเนี่ยไอ้ผิดแล้วก็เรารู้ว่าไม่ต้องทำไอ้ลองถูกเอาทำไปตรงที่ถูกนั่นแหละก็เป็นเหมือนเป็นทางลัดถ้าเราเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็มีประโยชน์เห็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาของเขามีดีอะไรแล้วเรายังไม่มีดีแบบนั้นเลยมันจุดบกพร่องนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาไม่ใช่มาด้อยค่าตัวเองไม่ใช่โอ้เขาดีแล้วเราไม่ดีแย่เลยเราจึงไม่สำเร็จอย่างเขาอันนี้คิดแล้วเปรียบเทียบเขาแล้วมีผลเสียแล้วไม่มีประโยชน์มีแต่โทษขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าไอ้คิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้แล้วมันบั่นทอนกำลังใจถ้าจะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบเพื่อหาความรู้ไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อหาทุกข์ใส่ตัววันนี้นะก็ลองไปดูนะต่อไปฮะโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์พอดีได้ยินคำถามคนอื่นได้ยินคำถามคนก่อนหน้าแล้วก็นึกถึงว่าตนเองก็มักจะเทียบตนเองกับคนอื่นเช่นกันอ้าวมาต่อกันเลยนะฮะเห็นคนอื่นภาวนาดีและครูอาจารย์แนะนำให้ก้าวหน้าขึ้นไป พอกลับมาดูตนเองเราอาจจะยังภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าท่านจึงไม่ได้บอกอะไรเราบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจครูบาอาจารย์แบบนี้ไม่

ีใช่ไหมเจ้าคะการที่เราน้อยใจท่านบาปไหมเจ้าคะประเด็นนี้ก่อนนะก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราเหมือนอย่างมีเจโตปริยญาณท่านไม่พูดเนี่ยท่านน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราคิดเอานะจริงแล้วไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลให้รู้ทันอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่รู้ใจท่านแต่เรารู้จิตตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วต้องพูดทุกครั้งบางทีท่านก็สอนรวมๆไปแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเจาะมาที่เราเฉพาะอีกทีประมาณนี้ว่าอาจารย์ท่านแนะนำคน

หน้าที่เราเฉพาะอีกทีประมาณนี้ว่าอาจารย์ท่านแนะนำคนอื่นอาจจะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้รับตรงนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเข้าไปก็อนุโมทนากับเขามุทิตากับเขายินดีกับเขาไปอันนี้ถ้ากับว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันจะมีอย่างเนี้ยสถานการณ์ปกติแล้วก็เมตตาเขาสถานการณ์ที่เขาตกต่ำหรือมีทุกข์มีปัญหาก็มีกรุณากับเขาถ้าเขาได้โอกาสดีๆมีพัฒนาการหรือได้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้เช่นได้คำแนะนำที่เราอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีปัญหาแต่เขาได้คำแนะนำเพราะเขามีปัญหาแทนที่จะไปริษยาเขาก็พลอยยินดีมีมุทิตาแล้วก็ได้เจริญกุศลของเราด้วยถ้าเราเจริญคุณธรรมแบบนี้เราจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์ปกติก็มีเมตตาสถานการณ์ที่มีใครมีทุกข์ปรากฏให้เรารู้เราก็เจริญกรุณาใครได้อะไรในเขาในสิ่งที่เขาต้องการมีความเจริญอะไรขึ้นมาก็มีมุทิตาช่วยอะไรไม่ได้เขาต้องได้รับทุกข์รับโทษจากกรรมที่เขาทำก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรเขาไม่ได้จองเวรไม่ได้ไปคิดเครียดแค้นอะไรไม่ได้แช่งอะไรใครพิจารณาด้วยปัญญาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นทั้งดีและชั่วเราเองก็เช่นเดียวกันอันนี้เราถ้าเรามีทุกข์อยู่แสดงว่าต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ดีกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมส่วนใหญ่เป็นมโนกรรมทุกท่านมโนกรรมความคิดอะไรที่เกิดขึ้นมันไม่ดีแล้วมีทุกข์เกิดขึ้นในวันนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะมีสติไวขึ้นมาเลยเสียงในหัวที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแยกแยะได้เลยว่าไอ้เสียงอย่างเงี้ยคือกิเลสอะไรเช่นเรื่องที่พระอนุรุทธะท่านไปขอคำปรึกษากับพระสารีบุตรครั้งหนึ่งท่านไปเข้าหาเพื่อปรึกษาบอกคำของพระอนุรุทธ์นะท่านบอกว่าผมเนี่ยนะมีตาทิพย์นะสามารถมองดูโลกตั้งพันคำว่าโลกตั้งพันเหมือนว่าดูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นพันได้ในเวลาเพียงครู่เดียวคือรู้จิตคนอื่นเห็นหมดเลยแล้วผมก็ยังทำความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิทำอย่างสม่ำเสมออย่างเข้มข้นด้วยแล้วทำไมไม่ถึงความหลุดพ้นสักทีท่านพระสารีบุตรแล้วก็ทวนคำของพระอนุรุทธ์นะที่ท่านว่าเรามีตาทิพย์มีจักษุทิพย์มองโลกตั้งพันได้ในเวลาเพียงครู่เดียวอันนี้เป็นมานะของท่านมานะคือความถือตัวอันนี้เป็นมานะของท่านนั่นชี้กิเลสนะไอ้ที่ท่านว่าถ้าเราก็เจริญสติสมาธิทำความเพียรของเราอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านไอ้ที่ท่านว่าทำไมผมไม่หลุดพ้นสักทีอันนี้เป็นความลำพานใจดูนะฮะประโยคที่เราพูดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประโยคที่พระอนุรุทธะพูดให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรแจงเป็นประโยคประโยคเลยประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้ประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้ประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้อันนี้เป็นมานะอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านนี่เป็นความลำคาญใจท่านจงไปดูอย่างนี้เนี่ยเราก็เช่นเดียวกันเวลามันมีเสียงในหัวอะไรขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตอย่าเพิ่งไปเชื่อสังเกตว่าเสียงอย่างนี้พูดขึ้นมาเป็นอะไรกิเลสตัวไหนกำลังแสดงอยู่อย่าเพิ่งไปคิดต่ออย่าเพิ่งไปปรุงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่อเนื่องยาวนานลองสังเกตไอ้คำนี้ที่พูดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยไอ้นี่มันเป็นความลำคาญใจนี่มันความฟุ้งซ่านนี่ความถือตัวเทียบเขาเทียบเราไอ้บอลเนี่ยนะ

0: ลองดูตอนเนี้ยกำลังน้อยใจน้อยใจครูบาอาจารย์หรือกำลังคร่ำครวญหรือประมาณนี้เรารู้ทันอย่างนี้กลายเป็นบุญมาเลยไอ้ความคร่ำครวญน้อยใจบางทีมันพูดต่อว่าครูบาอาจารย์มันก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้ามันปรุงขึ้นมาแล้วแล้วเรารู้ทันไอ้ตรงรู้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลน้ำหนักของกุศลที่เกิดขึ้นตรงนี้มีน้ำหนักมากกว่าไอ้อกุศลที่ปรุงไปไอ้ปรุงไปเมื่อกี้เนี่ยปรุงน้อยใจครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ปรุงน้อยใจเนี่ยนะเป็นอกุศลแต่รู้เนี่ยเป็นกุศลซึ่งเป็นกุศลใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าเรียกว่าคุ้มคุ้มปรุงอะไรไม่ดีรู้ทันตรงรู้เนี่ยจะคุ้มทุกทีเพราะมันกำลังเรียนรู้ความจริงถ้าเทียบในคำพีตอนนี้กำลังทำยาตะปริญญาทำความรู้จักกิเลสอยู่ทำความรู้จักสภาวะถ้าเราปรุงน้อยใจบ่อยๆเรารู้จักสภาวะนี้บ่อยๆก็จำสภาวะนี้ได้แม่นปรุงน้อยใจอีกก็เกิดสัมมาสติขึ้นมาได้เลยเพราะมีจิรสัญญาได้โดยง่ายเห็นบ่อยๆมันจำได้จำได้แม่นเมื่อไหร่ก็จะเกิดจิรสัญญาจิรสัญญาเกิดขึ้นมาถ้าสภาวะนั้นสภาวะที่ทำให้เกิดจิรสัญญานั้นเกิดขึ้นอีกมันก็จะมีสติแบบสัมมาสติมีอัตโนมัติได้เลยสัมมาสติเกิดขึ้นมาก็จะมีสัมมาสมาธิได้โดยง่ายเพราะว่าเกิดขึ้นเองสติเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมีเจตนาเนี่ยแล้วก็แค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูก็ตั้งมั่นตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งได้เลยก็เรียกว่าถ้าเรารู้จักรู้จักหลักการภาวนาจับหลักได้เมื่อจะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะภาวนาต่อได้ต่อไปนะยอแฮปปี้ถามมาอีกว่าหากนับตั้งแต่วันนี้เราอยากจะสวดมนต์ทุกวันขอคำแนะนำพระอาจารย์แนะนำบทสวดได้ไหมเจ้าคะเราควรจะสวดบทใดบ้างถ้ามีเวลาประมาณ 15-30 นาทีที่อาตมาสวดกับโยมแม่เนี่ยก็บทง่ายๆครับเจตนาที่จะให้บทง่ายๆเพราะว่าขอให้สวดแบบไม่ต้องดูหนังสือถ้ายังสวดไม่ได้ก็แรกๆ ก็ต้องดูหนังสือก่อนบทที่อาตมาสวดกับโยมแม่ก็ตั้งนโมขึ้นมาก่อนแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3จบเป็นทุติยปิตติตติยปิไปแล้วก็สวดพุทธคุณคือบทอิติปิโส9จบทำไมต้อง9จบที่ว่าต้อง9จบเพราะว่าจะสวดบทนี้แหละบทนี้มันจำง่ายแล้วจะสวดให้แม่จำโดยเอาบทสวดมนต์เป็นอารมณ์แล้วให้รู้ว่าจิตหลงเป็นยังไงก็คือให้มี9จบเพื่อจะดูจิตได้นานขึ้นถ้าจบเดียวก็ดูแป๊บเดียวแล้วมันบทนี้เป็นบทมาตรฐานเรียกว่าเป็นพุทธคุณในใครๆก็สวดได้แล้วก็มีอนุภาพจริงๆโดยตัวของมันเองด้วยก็สวดอิติปิโส9จบต่อด้วยสวากาโตและสุปัตตปันโนอีกอย่างนึง1จบทำไมไม่สวดมากกว่านี้เรามาลองดูแล้วเคยสวดเท่าอายุโอ้โหเครียดตั้งแต่จบที่25บอกตัวเองทำไมแก่จังเนี่ยแล้วแถมบวกหนึ่งด้วยนะแล้วไม่ลดอีกเลยฮะยิ่งสวดไปยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะแก่ขึ้นแก่ขึ้นโง่ไม่ไหวสวดแล้วอกุศลเกิดแต่อกุศลเกิดก็ลดลงมาเดิมก่อนที่จะสวดเท่าอายุมีสวด108ด้วยนะแล้วพอลดลงมาเนี่ยลองได้9จบ9จบนี่มันความรู้สึกว่ากำลังดีกำลังดีในแง่ของคนขี้โกรธแบบอาตมาเนี่ยแล้วโยมแม่ก็อาตมาประเมินว่าก็คงคล้ายๆกันเป็นคนทนอะไรได้ไม่ค่อยนานก็สวด9จบกำลังรู้สึกว่าแหมกำลังดีเลยน่าจะสวดต่ออันนี้อย่างเงี้ยเอามันจะได้มีกำลังใจที่จะสวดพรุ่งนี้อีกประมาณเนี้ยไม่ใช่สวดวันเนี้ยเต็มที่แล้วนะแล้วก็เซ็งไปเลยไม่เอาอีกแล้วอย่างงี้ไม่ได้ไม่เอาสวดแล้วก็สวดแหมกำลังดีกำลังดีแล้วก็ สวากาโตซะละสุปัตวโนซะละเนาะประมาณแค่นี้แล้วก็สวดบทพิเศษอื่นๆถ้าเราจะมีกำลังใจที่จะสวดอีกนะเช่นฝึกสวดพาหุงสวดบทมงคลสูตรหรือในเขาเรียกนะฮะพระปริตต่างๆนะก็สวดได้ฮะแต่ถ้าเอาเท่าที่จะสวดทุกวันก็มีนโมพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็อิติปิโส9จบสวากาโตแล้วก็สุปฏิปันโนแล้วก็บทที่เป็นเรื่องของการเจริญพรหมวิหาร4นะได้ทำทุกสวดทุกวันเพื่อที่จะให้เราคุ้นชินกับการเจริญพรหมวิหารด้วยก็เวลาประมาณนี้แหละที่เราจะสวดแล้วก็ทำสวดไปเพื่อที่จะจุดประสงค์ของเราจริงๆคือสวดเพื่อให้มีที่อยู่ของจิตฝึกเอาไว้นะการสวดมนต์ไปภาวนาไปมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราเผลอนานมันจะสวดต่อไม่ได้สวดไปหลงแล้วก็รู้แล้วก็สวดต่อหลงอีกรู้อีกแล้วสวดต่อประมาณนี้คือฝึกกรรมฐานในการสวดมนต์ไปเลยแล้วนอกจากจะได้สวดมนต์แบบทำกรรมฐานคือใจสงบบ้างหลงไปบ้างรู้บ้างเนี่ยนะก็มันก็จะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในระหว่างสวดในคราวเดียวนั้นนอกจากนี้ทำความเพื่อให้มันมีบุญมากขึ้นนะก่อนจะสวดก็เชิญเทวดามาฟังด้วยการเชิญเทวดานี่ก็เป็นถือว่าเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจในการสวดเพราะสวดเนี่ยไม่จำเป็นประโยชน์เฉพาะเรานะมีผู้ได้รับประโยชน์คือเทวดาทั้งหลายด้วยก็มีกำลังใจที่จะสวดเชิญท่านมาแล้วเราก็ต้องสวดไม่ใช่เชิญมาแล้วเราก็ขี้เกียจสวดเดี๋ยวเทวดาเบื่อเรานะสวดให้เป็นประจำทุกวันได้ยิ่งดีในเวลาเดิมๆท่านก็จะรู้เวลามาเองนะแล้วก็ในการที่สวดเราที่เราสวดเนี่ยนะเอาเสียงของเรามารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยบทสวดต่างๆที่อยู่ในหนังสือเนี่ยก็อยู่ในหนังสืออยู่นั่นเองถ้าเราไม่สวดก็อยู่เงียบๆแต่ที่เราเอามาสวดก็เท่ากับว่าเอาเสียงของเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศซ้ำทุกๆวันมาประกาศวันนี้เราประกาศพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ประกาศคุณธรรมอื่นๆธรรมะอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้เท่าที่เราจะสวดได้ก็บทอื่นๆเราอาจจะเปิดหนังสือก็ได้นะสวดได้คล่องแคล่วแล้วไม่ต้องสวดไม่ต้องเปิดหนังสือสวดเลยคือบทอิติปิโสสวากาโตและสุปฏิปันโนนะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นั่งสมาธิทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบเนี่ยทำไว้ในใจว่าเราจะหาที่อยู่ของจิตได้สักอย่างนึงเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นแบบไม่มีธุระอื่นมีธุระเพียงแค่ว่าถ้าจิตไม่อยู่ตรงนั้นจะรู้ทันแล้วก็อยู่ในที่อยู่นั้นต่อมันคิดอย่างอื่นที่ไม่อยู่กับที่อยู่เดิมให้รู้ทันว่าหลงเช่นพุทโธไปพุทโธอยู่ที่จมูกนี่แล้วไปคิดถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่พุทโธให้รู้ทันว่าหลงแหละแม้แต่เรื่องที่มันน่าไปทำเช่นว่าเราส่งข่าวไปให้เพื่อนทางไลน์เพื่อนอ่านหรือยังแล้วตอบมาอะไรจะตอบอะไรหรือเปล่านัดไว้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขารู้หรือยังหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะไปหยิบโทรศัพท์มาตรวจดูให้บอกในใจอันนี้ไม่ใช่ธุระครึ่งชั่วโมงนี้หรือ1ชั่วโมงนี้ที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยมีธุระเดียวคือจิตอยู่กับพุทโธถ้าไม่ใช่พุทโธคือหลงเนี่ยกำลังคิดถึงว่าจะหยิบโทรศัพท์มาเช็คไลน์ไม่ใช่ธุระตอนนี้ไม่ใช่ธุระมันไม่ด่วนขนาดนั้นตอนนี้จะดูจิตก็เอาจิตไปอยู่กับลมหายใจใหม่หลงไปรู้ทันไม่ว่าจะหลงเรื่องอะไรให้ข้าวหมาหรือยังวะนี่มันจะหิวไหมเนี่ยไม่ใช่ธุระมันครึ่งชั่วโมงนี้มันคงไม่อดตายหรอกดูจิตของเรารู้ทันว่าหลงดูลมหายใจต่ออยู่กับเครื่องอยู่ของเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะทุกอย่างที่มันไม่ใช่พุทโธนี่คือหลงทั้งหมดไม่เชื่อแม้จะมีเรื่องดูเป็นเรื่องเป็นราวที่จะชวนเราออกไปจากการทำกรรมฐานก็ไม่เชื่อทั้งหมดประมาณนี้ทำอย่างนี้นะทำทุกวันแล้วก็นอกจากในรูปแบบแล้วก็เจริญกรรมฐานในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นทำทั้งวันนะต่อไปโยมวันเพ็ญกราบเรียนถามอาจารย์เรื่องจิตสุดท้าย วลาจะตายเวทนารุมเร้าจะพลิกจิตให้เกาะพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำมาโยมฝึกสติในชีวิตประจำวันถ้าคิดอกุศลจะเห็นแล้วก็กลับมามีสติเกิดกุศลแทนจะช่วยให้จิตคุ้นชินเจ้าค่ะแล้วไงฮะก็คือฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ตายฝึกให้มันคุ้นชินเนี่ยถูกต้องแล้วฮะเวลาสมมุติว่าถึงคราววาระสุดท้ายจริงๆเวลาคิดไม่ดีมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้คิดไม่ดีแล้วรู้คิดไม่ดีไม่เป็นไรฮะแต่พอรู้ดีทุกทีเรียกว่ามีสติคิดหวั่นกลัวว่าอนาคตหลังจากตายแล้วจะไปไหนหวั่นกลัวแล้วรู้หวั่นกลัวถูกรู้ถูกดูถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางในขณะนั้นนะบางทีเราจะบรรลุมรรคผลในขณะนั้นได้เลยอย่างครูอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าตากฝนแล้วก็เป็นหลบอยู่ใต้กุฏิพระแล้วก็กังวลว่ากังวลดีไหมกังวลก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมกังวลขึ้นมาว่าตากฝนมาขนาดนี้มันคงจะป่วยเดี๋ยวจะคงจะป่วยกังวลอันนี้คือคิดด้วยความกังวลแต่เขาไม่ห้ามนะกังวลรู้ว่ากังวลตอนกังวลนั้นไม่ดีแต่ตอนรู้กังวลน่ะดีรู้ได้ใจเป็นการขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าฝึกมาตั้งนานแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงที่รู้แล้วรู้เองจิตมันรู้อัตโนมัติขึ้นมาการรู้อัตโนมัติก็จะกลายเป็นว่ามีกำลังมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เรียกว่าไม่ต้องไปบังคับว่าห้ามหลงห้ามมีกิเลสเราฝึกมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เวลาจะเกิดจิตสุดท้ายใกล้ตายขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลละมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติขึ้นมาเองอย่างว่องไวถ้าตอนนี้ยังไม่บรรลุมรรคผลบางทีตอนใกล้ตายมันเห็นชัดชัดเห็นความบังคับไม่ได้ของร่างกายกายไม่ใช่เราแล้วก็จิตก็จะแสดงความจริงของมันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราก็ฝึกรู้มาอย่างนี้บางทีก็จะเห็นชัดชัดในตอนนั้นว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเนี่ยก็บรรลุมรรคผลก่อนจะตายหรือก่อนจะเปลี่ยนภพไปคนละซ้ำไปทำได้ทำเลยฮะทำเดี๋ยวนี้เลยต่อไปโยมนงลักษณ์กราบพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิจะดูร่างกายหายใจกับพุทโธแต่รู้สึกปวดบริเวณตากับข้างขมับก็จะคลายแล้วก็จะไปเม้มตาแน่นอีกจะแก้อย่างไรเจ้าคะทำไมต้องเม้มตาด้วยครับไอ้ตรงเม้มตานี่แหละทำให้ปวดบริเวณตากับข้างขมับคือเราทำความรู้สึกถึงการหายใจไม่ต้องใช้ตาเนื้อไปดูอันนี้มันเหมือนว่าพยายามจะดูจะรู้พยายามนึกให้ออกว่าจมูกเป็นยังไงลมเข้าจมูกมันอยู่ตรงไหนมันไม่ต้องดูใช้รู้สึกเอาเฉยลมมันเข้ายังไงออกยังไงรู้สึกเอาไม่ต้องใช้ตาดูเพราะนั้นการที่เห็นกายหายใจนี่มันไม่ได้ใช้ตาเนื้อเห็นมันลักษณะที่ว่ารู้สึกตัวอยู่ว่าร่างกายมีอยู่แล้วมันหายใจไปด้วยประมาณนี้นะถ้าเห็นกายหายใจคือเห็นภาพรวมของร่างกายถ้าเห็นหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วก็พุทโธนะก็คือนึกถึงร่างกายก่อนทำความรู้สึกถึงร่างกายแล้วมันก็หายใจไปมันยังไม่ตายร่างกายยังไม่ตายก็หายใจไปอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ลมหายใจรู้สึกถึงร่างกายก่อนแล้วมันก็หายใจไปอันนี้จะมีคำบริกรรมเป็นกำกับไปด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้พอดูไปมันจะรู้สึกว่าคำว่าพุทโธเป็นภาระมันจะทิ้งไปเองเหลือแต่เห็นกายหายใจอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่จะต้องดูด้วยตาไม่ใช่จะเห็นเป็นภาพชัดๆสีสันอะไรไม่ต้องไปรู้สึกขนาดนั้นเช่นสมมติว่าเราจะกำมือแบมือเนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างนี้อยู่ข้างหลังก็รู้สึกได้กำแบอยู่เราก็รู้สึกได้ว่ามันมีการกำแบประมาณนี้นะร่างกายมีอยู่ไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่ต้องไปดูด้วยตารู้สึกตัวอยู่ว่ามีร่างกายเริ่มที่ร่างกายก่อนว่ามีความมีอยู่ของร่างกายเป็นยังไงความรู้สึก ไม่ต้องรู้ชัดไม่ต้องเห็นเป็นขนหนังอะไรชัดเจนเลยรู้ว่ามีกายแล้วมันก็หายใจไปประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ตาไปเพ่งไปจ้องอะไรดูขนาดนั้นต่อไปโยมถนัดนมัสการพระอาจารย์ค่ะใช่ถนัดไหมเนี่ยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยถามต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะว่าเราสามารถใช้การเดินออกกำลังกายใช้การเดินออกกำลังกายในวงเล็บใช้การบริกรรมพุทโธดูจิตหลงคิดเป็นการทำในรูปแบบไปเลยได้ไหมคะมีต่อไหมแค่นี้นะคือการเดินออกกำลังกายนะมันเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเดินจะใช้อิริยาบถเดินนั้นเจริญสติได้อยู่นะถามว่าจะทำการเดินออกกำลังกายเป็นอะไรฮะเป็นการทำในรูปแบบไปเลยได้ไหมถ้าว่าโดยซื่อๆจริงๆนะมันไม่ใช่ในรูปแบบเพราะมันกำลังเดินมีจุดประสงค์ในการออกกำลังกายแต่ถ้าเดินออกกำลังกายแล้วภาวนาไปด้วยได้นึกออกไหมคือที่เราจะพยายามจับทุกๆอย่างให้ลงไปในรูปแบบเนี่ยอาจจะมีความเอ็นเอียงมีอคติในใจว่าอยากจะให้มันมีเวลาให้ครบตามที่ครูอาจารย์แนะนำเอาไว้เราก็เลยเราจะเดินออกกำลังกายให้มันเป็นรูปแบบได้ไหมเนี่ยมันเหมือนพยายามจับยัดเข้าไปให้เป็นเวลาไปให้หมดเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาให้ซื่อตรงจริงๆเจตนาในการเดินมันคือออกกำลังกายมันไม่ใช่รูปแบบแท้ๆเราจะไปกังวลเรื่องการจะไปบวกเวลาในรูปแบบเลยนะท่านแนะนำให้เราทำในรูปแบบ3ชั่วโมงเนี่ยสมมตินะฮะท่านสมมติตัวเลขขึ้นมา3ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เราไปทะเลถลายไปดูซีรีส์ไปดูมือถือแบบไปเพลิดเพลินเสียเวลาไม่ให้ไปเสียเวลาฟุ้งซ่านประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเดินออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วก็เอาการเดินนั้นภาวนาไปด้วยอันนี้ก็เป็นการภาวนาทำความรู้สึกตัวในการออกกำลังกายในท่าเดินแต่ถ้าเราบอกว่าจะเอาในตรงนี้เป็นนับเป็นรูปแบบด้วยมันคือเหมือนกังวลเรื่องเวลาเกินไปถ้าเราจะซื่อตรงก็รู้ว่ามันยังไม่ใช่รูปแบบหรอกประมาณนี้นะฮะทั้งหมดนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเหลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คนนี้จะต้องทะเยอทะยานไปฝันอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีลาภมียศมีความเป็นใหญ่เป็นโตบางทีไปถึงแม่ใหญ่จะโตแล้วโกงเขาก็เอาคอร์รัปชันก็เอาตัวนี้บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันเนี่ยพวกที่บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันเนี่ยพวกประเภทที่ไม่มีศีลธรรมพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตทะเยอทะยานและสอนลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่จะอยู่ในสังคมชั้นสูงแต่พวกหนึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีเช่นเดียวกับพวกนั้นเนี่ยแต่มีการศึกษาสูงดีแต่พวกนี้ฐานะอะไรดีแต่สอนลูกสอนหลานเนี่ยให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักคบคนดีเป็นมิตรให้คบคนมีศีลธรรมให้แสวงหาศีลฐานภาวนาพวกนี้จะสอนลูกให้ตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมหรือทำบุญกุศลตลอดถือว่าบุญนี้ช่วยพวกเราได้ไอ้คนพวกนี้จะสอนลูกสอนหลานให้เข้าหาศีลธรรมตลอดชีวิตสิ่งว่าที่จะได้มาก็คือได้ด้วยเหมือนบุญถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่ได้พวกนี้จะเชื่อทางศาสนามั่นคงพวกนี้ก็จะไปเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงมีลาภมียศยิ่งใหญ่ไปพวกนี้ก็จะไม่ตกต่ำจะเจอแต่คนดีจะมีความสุขในชีวิตจะไม่เร่าร้อนจะมีลูกดีหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีมีวงตระกูลดีมารยาทดีพวกนี้จะไม่มีโรคเต็มตัวพวกนี้จะมีธรรมะอยู่กับโลกก็จะเป็นคนมีสกุลมีมารยาทที่มั่นคงต่างกับไอ้พวกที่มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำเรียนเพราะนั้นเพศหวือหวาช่วยผู้ช่วยยามไม่มีอนาคตอาจจะได้แค่ยุคเดียวก็หมดรวยแค่พักเดียวมียศแค่ชีวิตเดียวมีชื่อเสียงแค่ชีวิตเดียวที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อนุสาวรีย์ใช่ไหมเห็นคนที่โกงมาเป็นใหญ่เป็นโตหายดับไปหมดอย่างนายกดีเนี่ยเขาก็จะยกย่องไว้นายกไม่ดีก็ด่าสาปแช่งรัฐมนตรีคนไหนดีก็ยกย่องคนไหนไม่ดีก็จะและเมืองไทยมีนายกมีรัฐมนตรีคนไหนที่มีอนุสาวรีย์บ้างไม่ค่อยมีใช่ไหมมีเยอะมากก็เปรมยกให้เป็นวีรบุรุษเป็นมหาบุรุษนอกนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เขาไม่สอนลูกสอนหลานให้อยู่ในศีลธรรมทานภาวนากินเหล้าคนละแสนกินเหล้าคนละ 30,000 ตีกอล์ฟไปบินไปเมืองนอกโอ้บ้านนี้ยศขี่ทุกยี่ห้อค้ามีทุกอย่างของเครื่องหลายคามตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีก็คอร์รัปชันเข้ามาทางนั้นเลยเข้ามาอวดกันนี่พวกนี้จอดลูกกับหลานติดแล้วทำบุญก็ทำไปงั้นแหละทำเพื่อทำไปเอาหน้าเอาตาทำบุญก็ทำเอาหน้าเอาตาเข้าไว้กับเอาหน้าเอาตาไม่ได้ทำเพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยให้สงบให้หลุดพ้นหรือให้เบาบางจากกิเลสทำเพื่ออวดคน นี่รวยมีสองระดับจนก็มีสองระดับจนบางคนจนเนี่ยไม่จนศักดิ์ศรีไม่จนใจคนพวกนี้ไม่รักใครกินไม่โกงใครกินไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำว่าตัวเองเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีคนจนพวกนี้จะไม่มาขอใครจะทำพึ่งตัวเองด้วยน้ำปากน้ำพักน้ำแรงด้วยปากกัดตีนถีบแล้วก็ไม่ทิ้งศีลธรรมพวกนี้ถือว่าเราจนเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ต้องทำบุญต้องทำความดีพวกนี้จนพวกนี้ก็จะจนอยู่แต่กายใจจะไม่จนแต่จนบางคนเนี่ยจนติดดินเลยกินเหล้าเมายาเอาทุกอย่างลักเล็กขโมยน้อยพูดจาหยาบคายยิ่งจนยิ่งจันยิ่งจนก็ยิ่งไม่เจียมตัวแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายมองสังคมในแง่ร้ายพวกนี้เพชรเป็นพวกกูแล้วก็ดีหมดใครไม่ใช่พวกกูก็ไม่ดีใครไม่ใช่พวกคนจนไม่ดีคนรวยนั่นกูไม่ครบอะไรเงี้ยคือมองโลกในแง่ร้ายเพราะจนไม่มีศีลธรรมจนไม่ตักบาตรทำบุญจนไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ยิ่งจนทุกชาติเลยดังนั้นคนเราไม่ใช่ว่าเจอใครก็สวยแหมน่ารักทุกคนก็หล่อทุกน่ารักไม่ได้ไม่ต้องแยกแยะคนเราถ้าไม่แยกแยะเราก็แย่เลยครบไปเอามาทำพืชทำพันธุ์แล้วก็ตายเลยพืชพันธุ์ไม่ดีใช่ไหมผงตะกูลไม่ดีพวกนี้มันมีนะไม่ในโลกนี้มีอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นเราต้องเลือกการศึกษาก็เหมือนกันบางคนการศึกษาการศึกษาเนี่ยเราจริงหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยบางทีบางคนก็เอาศีลธรรมบางคนก็ไม่เอาศีลธรรมพวกที่เอาศีลธรรมเราเห็นเลยฮะพวกนี้พวกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่กตัญญูรู้คุณไม่เป็นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ก็ถือว่าเขาศึกษาไปเขาก็ไม่ได้อะไรมาตัดสินด้วยปัญญาถ้าตัดสินด้วยปัญญามันก็ดีถ้าตัดสินไม่ใช้ปัญญาก็แย่เลยไม่ตัดสินไม่ใช้ปัญญาอย่างคนที่ตัดสินไม่ใช้ปัญญานี่คือคนที่ไม่เอาศีลทานภาวนาไม่เอาบุญใจเราเรียกว่าคบคนเราเนี่ยเราไม่รู้ใจกันหรอกเราไม่รู้ใจกันหรอกแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่รู้ใจสองวันก็ยังไม่รู้ใจสามวันก็ไม่รู้ใจคบคนเนี่ยถ้าจะให้รู้ใจก็ต้องสามเดือนไปแล้วหรือว่ามาอยู่กินด้วยกันจะรู้ใจกันว่าเวลาจนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไหมเวลาเราจนเนี่ยเขาจะคบกับเราไหมเวลารวยเนี่ยใครๆก็มีพี่มีน้องแต่เวลาจนเนี่ยจะไปขอเงินเขาใช้ได้ไหมตอนนี้เราก็ต้องคบกันที่จิตใจด้วยไอ้ฐานะก็จำเป็นคนเราถ้าไปบางทีคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สติปัญญาก็มีถ้าไม่มีทรัพย์สติปัญญาก็หมดแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยมีสติปัญญาด้วยมันก็ดีแต่บางคนไม่มีทรัพย์แต่สติปัญญามีเราก็คบได้แต่บางคนมีแต่ทรัพย์อย่างเดียวสติปัญญาไม่มีเราก็คบไม่ได้คนสติปัญญามีไม่มีก็ดูที่ศีล5ก็รู้ผู้ชายผู้หญิงครบที่ศีล5ถ้ามีศีล5เขาก็มีสติปัญญาเอาตัวรอดถ้าคนไม่มีศีล5เอาตัวไม่รอดบางทีเราไม่รู้นะผู้ชายเนี่ยเอาอาชญากรอาชญากรรมมาไว้ในบ้านตัวเองมันก็มีเขาคบไปคบมาพวกนี้ขี้คุกขี้ตารางก็มีบางทีไปได้ผู้ชายนักเลงเนี่ยเสร็จเลยอนาคตก็ไปอยู่ในคุกอนาคตก็มันไปเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ต้องเบียดเบียนมันอนาคตบางคนก็ตายโหงอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่มีเมตตาความหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองสำคัญงั้นนี้ยกตนข่มตั้นคนพวกนี้พอจิตใจไม่มีเมตตาแล้วก็อนาคตก็ไม่ดีสู้คนที่ทำมาหากินอ่อนน้อมถ่อมตนที่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเคารพคนเขาจะไม่ไปอย่างนั้นเลยเขาก็จะไม่คบคนอย่างนั้นถ้าบางคนเนี่ยไปแม่เดี๋ยวไปกับเพื่อนหน่อยแม่ก็จะไปเลยลูกไม่เป็นไรเพื่อนนัดไปกินอาหารร้านนี้เองก็เคยกินกันมาไอ้เพื่อนก็นัดแม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะไปกินกับคนไม่ดีไอ้ลูกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนนักเรียนอะไรต่ออะไรเงี้ยพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปปล้นเข้ามาแล้วมันไปปล้นก็ต้อง 3-4 ครั้ง อีกคราวนี้เป็นวันแบ่งเงินนะแล้วก็หวังแบ่งเงินอีกแล้วก็จะวางแผนต้นอีกไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนก็ถูกเพื่อนวางแผนครับว่าเขาจะดึงเข้าไปหัวอ่อนเนี่ยต่อไปไปนั่งกินเหล้าหน่อยเดียวตำรวจกรูมา

จับเลยได้ของกลางมาเลยอันนี้บอกผมไม่รู้บอกไม่รู้ก็ไปละเข้าห้องขังไปด้วยกันให้การยังไงว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ติดคุกไปเฉยๆอย่างเงี้ยไอ้คนเพื่อนอีกไอ้พวกที่มันรู้ไวแต่มันโดดหนีไปบางคนมันโดดหนีไปได้ไอ้นี่ติดคุกของกลางอยู่กับคนนี้หมดเลยแต่ว่าครบคนดีก็พาไปหาสิ่งที่ถูกต้องครบคนชั่วพาไปหาผิดเขาไม่ครบหรอกฮะคิดเล่าเมายาพวกนักเลงนี่เขาไม่ครบถ้าเราอยากปลอดภัยนะจะไม่ครบเลยอย่างผู้ชายกลัวโรคเอดส์เนี่ยไม่ครบเลยผู้หญิงครบแต่ภรรยาตนเดียวจะไม่จะพ้นโรคเอดส์จะกลัวโรคเอดส์นะยุคนี้ผู้หญิงหากินเป็นเอดส์ทั้งนั้นขนาดสาวๆอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่ตามร้านอาหารหน้าตาเด็กๆรุ่นยังเป็นเอดส์เลยโยมไอ้ชาวเขามันยังเป็นเอดส์เลยพวกแมวพวกกะเหรี่ยงไปหลงสีสาวไอ้พวกคนกรุงเทพเอาเอดส์ไปให้เอาเงินไปให้มาเอาเอดส์ไปให้ด้วยยี่นี้น่ากลัวนะครับผู้ชายก็กลัวเอดกลัวผู้หญิงก็กลัวเอดโอ้เอดนี่ยิ่งกระติกคุกเลยนะฮะน่ากลัวอย่างนี้อย่าไปดีแต่ว่าหน้าตาสวยๆเป็นไม่ได้สาวๆนี่ไอ้คนไอ้เฒ่าแก่เชียงใหม่อ่ะไอ้คนเชียงใหม่อ่ะเป็นเจ้าพ่อน่ะมันจะเอาผู้หญิงอายุ14 15 16นั่นแหละไม่เอามากมากมันเรียกมาเลย 10,000 4 5,000 มันให้ลูกน้องมันน่ะไปเอามาทีละคนคนเจ้าสาวไหนสวยๆก็ไปคัดเลือกกันมาซื้อด้วยเงินเพราะมันรวยตัวที่สุดเป็นไงโยมไปตรวจเลือดให้สบายเป็นเอดอ้าวพวกกูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเนี่ยยุ่งกับเมียกูอย่างเดียวกับไอ้เด็กๆรุ่นๆทั้งนั้นเลยก็ไปถามไอ้พวกนั้นไอ้พวกไอ้นิ้วล้ออ่ะมึงไปเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ซิ่งๆทั้งนั้นเนี่ยอ้าวแต่ตัวเองเป็นเอดทำไมเป็นเอดล่ะก็ไอ้ริ้วล้อมันนั่นแหละมันไปเอาก่อนใช่ไหมแล้วนักเอดใส่กับไอ้พวกนี้มันพวกร้ายนี่ตัวร้ายนี่ตัวเองก็ไม่รู้ทันเขาอะรวยซะเปล่าผลสุดตัวนี้รอตายทุกวันเนี่ยเปิดเผยก็ไม่ได้ที่นี่บาทหลวงเขามาบอกว่าเนี่ยไปบอกบุญมาสร้างโรงพยาบาลโรคเอดมันก็ไม่เอาเงินมันมหาศาลอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะจะรักใครสักคนต้องมองกันลึกกว่าสมัยก่อนจะคบใครสักคนก็ต้องยากเพราะคนมันมีพิษภัยเยอะมีทั้งจิตใจมีทั้งร่างกายไอ้เจ้าชู้นะอัมพูนหมายหัวไปได้เลยกาลาบาดได้เลยถึงจะต้องเป็นเอดแน่นอนเจ้าชู้นะแล้วพวกเจ้าชู้เนี่ยนะนักเข้ามันก็เที่ยวไอ้คนที่ผู้หญิงที่นั่นๆอ่ะพอนั่นมาเข้ามันจะไปมันก็ไปหาไอ้ผู้หญิงพวกคอฟฟี่ช็อปพวกอะไรนะพวกปกอาบนวลพวกนั้นมันเก่งกว่าผู้หญิงธรรมดาแต่งตัวแต่งเนื้อมันเอาจากเอาใจผู้ชายคนไหนไปเจอทีก็ติดขนาดบางคนทิ้งเมียตัวเองเลยเพราะไอ้ผู้หญิงพวกนั้นมันเป็นที่ไปของพวกหนุ่มๆวัยรุ่นอย่างนี้เราบอกหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นมากเลยกับพวกกรรมกรเขาเรียกไปขึ้นครูอ่ะเข้าใจไหมฮะไปหนุ่มแล้วต้องไปขึ้นครูก็ไปหาผู้หญิงผู้นั้นเนี่ยพอเมาเข้าไปก็ไปติดเชื้อมาถึงแล้วพอไปสักทีหลังก็ติดตรงนี้จริงๆไปเจ้าชู้จากผู้นั้นมาจากข้าราชนี้ก็มาหาเด็กๆนักเรียนด้วยกันฝันพอเป็นโรคเอดส์แล้วมาฝันเด็กนักเรียนคราวนี้เอาละตรงนี้กล้าพูดกล้าชวนกล้าเจ้าชู้พากันเป็นโรคเอดส์ผู้หญิงไม่รู้ว่าไปเป็นไปเนื้อเป็นหญิงจะให้ใครฝันได้ฝันฟรีไม่ได้อ่ะถ้าฟันฟรีได้โง่ตายเลยเดี๋ยวเอ็ดมาให้หลังแล้วมึงจะอาตมาเด็กมาเลี้ยงวันนี้ขนลูกเราใครจะเอากูนะกูจะต้องเอามึงมันบอกมันเป็นเด็กนักเรียนเราบอกระวังนะไอ้แจ๋วที่คบกับเพื่อนๆวางดีมันเป็นลูกละมันก็พูดกับพวกนั้นใครจะมาเอากูนะไม่มีทางหรอกคนที่จะเอากูกูจะต้องเอามึงตำผัวกูมันว่ากันนะแล้วมันไม่ให้ใครหลอกมาเลยนะไอ้เด็กเนี่ยไม่ยอมเลยเขาไม่เอาแต่บางส่วนก็ส่งไปเรียนจบครูส่งไปจบเรียนครูมันก็ได้สามีมันจบแล้วมันจะได้เพื่อนพวกที่นี่ครับพวกครูด้วยกันมันฉลาดบอกไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะมาฟันกูเล่นคนไหนมานั่นกูต้องเอามึงอ่ะมันก็เรียนจนจบมันไม่รักใครง่ายมันไม่ไปใครง่ายมันรู้ว่าผู้ชายมันหลอกกันทั้งนั้นอ่ะถ้าเด็กนักเรียนมันหลอกกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียนให้จบ
เรียนให้เก่งเรียนให้ผู้ชายมันเจอเราโหมันวิ่งตามเราเงี้ยแล้วแต่เราก็ไม่เอามันนะเรียนวิ่งให้มันวิ่งตามเราต้องเป็นโลโลไม่ใช่เราวิ่งตามผู้ชายโง่ตายเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะเรียนให้เก่งเรียนทำภาษาอังกฤษใน6เดือนพอเรียนจบแล้วนะฮะเรียนจบไปนี่แล้วก็จะไปต่อปริญญาตรีก็ไปเรียนให้ไปฝึกพิเศษเรียนภาษาอังกฤษสัก6เดือนแล้วจะเก่งที่ไปเมืองนอกเหมือนกันโยมแล้วจะไปเรียนภาษาอังกฤษเมืองจะไปทำปริญญาตรีปริญญาโทไปด็อกเตอร์เมืองนอกในอังกฤษเนี่ยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม6เดือนทุกคนขณะเรียนจบตรีไปก็ต้องไปเรียนต่อ6เดือนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ6เดือนนะด็อกเตอร์ยังต้องไปเรียนบางทีถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งเมืองไทยนะก็ไปเรียน6เดือน6เดือนก็เข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่เหมือนกันนะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ยากครับถ้าเราตั้งใจเรียนมือพื้นฐานใน6เดือนนี่ก็เก่งแหละเรียนพิเศษพอเก่งแล้วเราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่พอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเดือนละแสนไม่สบายเดือนละ 5-6 หมื่นเรียกตัวเองรอดผู้หญิงมีเงินเถอะแล้วมีความรู้กับมันไม่ดูถูกเราหรอกมีเงินอย่างเดียวมันก็ดูถูกแล้วนะมันก็ไปเลือกมีผู้หญิงคนหนึ่งไงสวยรวยมีความรู้สวยรวยมีความรู้สวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยผู้ชายก็รอด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาไม่มีธรรมะในใจเขามีบ้างแต่เขาไม่คิดว่าธรรมะนี่สำคัญเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกผู้ชายก็รักเขาโวยวายอะไรต่ออะไรแบบประเภทที่ชนะผู้ชายตลอดเนี่ยเขาถือว่ารวยด้วยสวยด้วยอะไรมีเสน่ห์ผู้หญิงก็ไปเมืองนอกผู้ชายก็ไปเมืองนอกเขาไปเที่ยวกันผู้ชายนั้นไปเจอผู้หญิงอีกคนสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทผู้หญิงคนนั้นสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทดีมีประวัติดีไม่เป็นคนเพื่อเท่ที่กากันไม่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นผู้หญิงที่แบบรักนวลสงวนตัวดีผู้ชายมันรู้เลยมันเลือกปุ๊บคนนั้นเลยมันเอ็นไปหาคนนั้นผู้หญิงคนนี้มั่นใจตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันไม่เอาคนดีสิมันกลับไปเจอไอ้คนที่สวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยแล้วมีมารยาทด้วยมีมารยาทผู้ดีด้วยพอพาไปให้แม่ผัวดูตัวแม่ผัวเลือกคนนั้นเลยตีน้องเลือกคนนั้นไอ้คนนี้ไม่เลือกเลยมาผู้ชายก็บอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันโอ้โหทำไงทุ่มไปหมดตัวแล้วอ่ะเสียใจโอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยตัวเองตัดสินใจว่าจะไปคู่กับผู้ชายคนนี้ตัวเองเลือกผู้ชายคนนี้ดีแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหมดแล้วมีเป็นจบวิศวะหน้าตาดีความรู้ดีเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์ผู้ชายที่ว่าไม่กินไม่เล่นผู้ชายที่เรียนหนังสือก็เรียนดีอะไรเป็นคนที่เขามองเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอาตัดสินใจแต่ผู้ชายมันมีทางเลือกอกหักสิฮะโอ้ยคนนี้วัดที่ไหนดีก็ต้องไปนะฮะไปไม่เอาเลยทิ้งงานมาเลยขอเข้าวัดเลยคิดใช้ชีวิตในวัดแล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยกว่าจะทำใจได้เป็นปีเดี๋ยวเขาคนที่สุดก็ออกไปทำงานเขาทำงานดีฮะเงินเดือนเขาเยอะเงินเดือนเป็นแสนๆพวกนี้เงินเดือนเยอะค่าตัวแพงเพราะเขาเรียนจบพวกนี้ฮะพวกคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์พวกผู้ชายก็พวกวิศวะพวกเนี้ยวิศวะคอมพิวเตอร์พวกเขาก็จบพวกนี้ฉะนั้นจึงว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเลือกมันไม่ใช่มันเลือกเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันเลือกเราเรียบร้อยถ้าผู้ชายคนไหนเลือกผู้หญิงนะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เอามีข้อไปตำหนิเขาไม่เอาแหละเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าเข้าใจไหมฮะซื้อผ้าถ้าซื้อผ้าเนี่ยเขาจะดูมันต้องมีผ้าเหมือนกันราคาเหมือนกันแต่เราดูว่ามีตำหนิไม่มีตำหนิผู้ชายมาเลือกผู้หญิงก็เหมือนดูเสื้อผ้าถ้าตัวไหนมีตำหนิปุ๊บมันก็จะไม่เอาเอาตัวที่ไม่มีตำหนิไปดูเพชรดูพลอยดูทองก็ดูเหมือนกันในเวลานะแต่มาดูที่มีตำหนิไม่มีตำหนิตัวอันไหนที่มีพิเศษหน่อยมันจะเอาพิเศษจะซื้อเสื้อผ้าซื้อมาซื้องัวซื้อควายซื้อบ้านซื้ออะไรเขาจะซื้อไม่มีตำหนิซื้อที่มีราคาที่มันดีที่มันสมกับเงินผู้ชายที่เหมือนกับพวกคนซื้อของเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ตำหนิแต่ว่า
ก็ตำหนิใช่แต่ว่าโดยมากเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงก็ลองเลือกแล้วรักแล้วก็โอเคหมดเลยอ่ะจะดีจะชั่วกูก็เอาผ้าขาดกูก็ยังจะเอาเลยฮะดีตำหนิเอาอย่างไรกูก็จะนุ่งฮะกูถือว่าตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นแต่ผู้ชายมันไม่งั้นนะมันไม่คิดอย่างนั้นมันรู้ว่าตัวไหนมีตำหนิมันไม่ซื้อแหละรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีข้อบกพร่องมันไม่เอาแหละมันก็ผ่านไปเราจะต้องไม่ง้อคนซื้อฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยเสร็จเลยไม่ใช่เรารักเขาเขาต้องรักเราผู้ชายจะต้องรักเรามากไม่ใช่เรารักผู้ชายมากเราจะได้ผู้ชายดีเพราะผู้ชายจะต้องรักเราไม่ใช่ว่าเรารักเรารักเขารักเขาหมดหัวใจเนี่ยแต่เขาไปรักคนอื่นทำไงใช่ไหมฮะทีนี้เราไม่รักเขาเนี่ยโอ้นกก็รักเราคนนี้ก็รักเราเราเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกได้เลยจะรักใครก็ได้เราไม่งอแต่เราจะวิ่งขับไล่เขาเงี้ยไม่ได้ต้องให้เขารักเราเรารักเขาด้วยเขาต้องรักเรามากด้วยเออก็รักกันเนี่ยมันต้องมี50-50ต้องเข้าใจเรายังไม่ประสบการณ์ชีวิตหรอกเราจะต้องไปโน่นเนี่ย25-26ไปแล้วนะเรียนจบมีการศึกษาผ่านคนเยอะๆเราจะเลือกผู้ชายได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกถ้าเลือกแล้วไม่ได้ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอย่าไปเลือกอย่าไปเอาถ้าเอาแล้วจะเสียใจในตลอดชีวิตเข้าใจไหมอย่าไปเอาไงก็ไม่เอาลองไงก็ไม่เอาให้มันมาตามจีบตะวันยังค่ำก็ไม่เอาผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายเนี่ยเอาแล้วเอาจริงๆผู้ชายเนี่ยถ้าตามจีบผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆแต่ว่าพอได้แล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไปทางอื่นใช่ไหมจริงพออย่างนะผู้ชายอ่ะผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใครได้เพราะเอาจริงเลยเอาตายเลยล่ะกูต้องเอาให้ได้ผู้ชายนี่พอเอาแล้วก็มีทางไปฉะนั้นใจเราใจเขาต่างกันนะฉะนั้นจะไปเลือกผู้ชายต้องไปเลือกตอนอายุจบแล้วมีการศึกษาดีแล้วแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วค่อยเลือกผู้ชายสมัยนี้นะสมัยก่อนอายุ16-17พ่อแม่ก็เลือกให้มาแล้วแล้วผู้ชายมันก็อยู่ในกรอบผู้หญิงมันแต่งกันไปมันก็ทนอยู่กันได้รักไม่รักก็อยู่กันได้เพราะผู้ชายมันอยู่ในกรอบผู้หญิงในกรอบไอ้สมัยก่อนปัญหาไม่มีเข้าใจไหมฮะสมัยนี้ต้องแก้เอาเองมันไม่มีกรอบของผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายก็ไม่มีกรอบผู้หญิงไม่มีกรอบเพราะนั้นต้องทำการทำงานคนที่มีงานมีการเป็นหลักเป็นแหล่งเราจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเวลาไปทำงานเนี่ยเขายังต้องเลือกเลยคัดคนเลยยังธนาคารปุ๊บเนี่ยเอาละพวกที่ทำงานธนาคารเนี่ยนะฮะพวกนายระดับธนาคารเนี่ยจะเร็วก็เร็วไม่มากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะธนาคารจะต้องเลือกเกรด3เกรด4เกรด2ก็2ครึ่งนี่เขาไม่เอาธนาคารถ้าไม่มีเส้นจริงเขาจะเลือกเกรดสูงใช่มั้ยฮะสูงเท่าไหร่ยิ่งดีบริษัทบางบริษัทเนี่ยที่ต่างประเทศก็ดียังเท่าต่างประเทศนี่เลือกเกรดสูงหมดเลยเขารู้ว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยเกรดดีจะต้องดีไอ้บริษัทของเราก็จิ๊กกระจอกกระจอกก็เลือกไอ้เกรดสองครึ่งอะไรไปเงี้ยฮะพวกนี้ก็จะได้คนประเภทที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบริษัทมันจึงไม่เจริญไงฮะดังนั้นจึงว่าเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้ไม่ต้องใครสอนเลยเราจะเป็นคนแน่แน่ด้วยเองหมายถึงว่าเราจะรู้เลยว่าผู้ชายประเภทไหนผู้หญิงประเภทไหนที่ดีเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้ไหมได้แล้วไอ้นี่ทำงานบริษัทใหญ่นี่แสดงว่ามันต้องผ่านคนเป็นล้านคนเข้าไปผู้หญิงคนนี้ทำงานบริษัทนี้ต้องผ่านคนเป็นแสนล้านคนเข้าไปไม่ดีจริงมันไปไม่ถึงใช่ไหมฮะนั้นเราไปเลือกตรงนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเพราะมีงานมีการหลักฐานแล้วมีงานมีเงินมีฐานะดีแล้วพวกนี้โอ้ผู้ชายพวกนี้เลือกได้แหละจะเลือกแบบไหนจะเลือกเอารวยอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาหล่ออย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวไม่เอาศีลธรรมก็เลือกได้เดี๋ยวต้องหาไอ้รวยด้วยหล่อด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยก็ต้องเลือกนานหน่อยดังนั้นจึงว่าอย่ามาเลือกตอนใบเรียนเลือกตอนใบเรียนนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขามีอนาคตหรือเปล่าการศึกษาเขาจบหรือเปล่าเขาทำงานได้หรือเปล่าทำงานแล้วโดนไล่ออกจากงานหรือเปล่าทำงานแล้วบางทีไปคอร์รัปชันก็บางทีบางคนขนาดไปเรียกเกรดไม่ดีมานะ
เพจดีก็มีเพจดีไปเป็นต

อาการพอไปถึงขั้นเสมียนปุ๊บเนี่ยไปเล่นแหละไปเล่นการพนันพอไปเล่นการพนันหน้ามันมืดสิไอ้พวกแคชเชียร์พวกเนี้ยก็ดึงเงินออกมาเพราะตัวเองสามารถจะดึงเงินในธนาคารออกมาเล่นได้มาเล่นเป็นล้านๆเลยเล่นแล้วเข้าคิดว่าจะได้ส่งครับมันจะพวกนักเลงเล่นมันจนทั้งชาติเนี่ยผลสุดเล่นไปแล้วเขาก็สวดต่อต้นบัญชีได้เอ๊ะเงินมันหายไปไหนที่ไหนได้ล่ะจึงได้รู้ว่าเงินหายจากบัญชีก็สอบใครออกไปไอ้นี่พอรู้ก็สอบหนีเลยไปเลยหนีที่ไหนไอ้นี่เอาไปเล่นหมดแล้วก็จับติดคุกหมดอนาคตออกมาทำอะไรฮะทำอะไรครั้งนี้เขาจะไปเฝ้าบ่อนด้วยตอนนี้ก็เป็นคนแจกไพ่ทำบ่อนกินเหล้าเมายาลูกเมียทำไงฮะหมดอนาคตไหมฮะหมดจริงนะเขาจึงต้องเลือกเกรดดีฮะไอ้พวกนี้มันไม่มีทางไปออกจากคุกมาก็เข้าบ่อนอยู่พอไปนั่งแจกไพ่เลยไปเป็นคนเปิดประตูปิดประตูคอยถือวอว่าตำรวจจะมาเมื่อไรอะไรครับชีวิตอย่างนี้นะฮะนักเลงถ้าเราไม่ไปตรวจประการอย่าไปเชื่อเรียนรู้พวกนี้มันน่าพลาดไปจะตายเลยเอาว่าไงจะคบคนประเภทไหนฮะกล้าหรือเปล่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าตายเป็นตายเหรอฮะกล้ากลัวกล้าใจถึงหรือเปล่าใจไม่ถึงใจถึงก็กลัวไว้ดีกลัวที่สุดผู้หญิงที่เขารอดตัวโดยมากเขากลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายกลัวผู้ชายไม่ดีกลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายเลยจะรอดตัวถ้าผู้หญิงคนไหนไม่กลัวผู้ชายไม่รอดหรอกผู้ชายถ้ากลัวผู้หญิงก็รอดตัวกลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงก็กลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงกลัวมันจะรอดตัวต้องกลัวครับผู้หญิงนี่ต้องกลัวผู้ชายก็ต้องกลัวผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องกลัวผู้ชายกลัวว่าเจอผู้หญิงไม่ดีลำบากเผาพันธุ์ไม่ดีเอามาทำเป็นแม่บ้านเนี่ยตายเลยถ้ามันผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นครอบเป็นครัวนะฮะถ้าผู้ชายที่ดีมันวางแผนครอบครัวของมันเสร็จแล้วมันเป็นครอบเป็นครัวเขากลัวฮะบางคนไม่กล้าแต่งฮะเป็นถึงในบางผู้หญิงบางคนเนี่ยรวยแล้วแต่งยากมีคนหนึ่งรวยอะมาเนี่ยไม่แต่งหรอกรวยมากแล้วผู้หญิง40-50กว่าแล้วไม่กล้าแต่งใครรวยด้วยสวยด้วยไม่กล้าแต่งกลัวผู้ชายไอ้ที่ไม่สวยรีบขวาไปก่อนเดี๋ยวต่อไปต้องยอมมาบวชมั้งนะยอมต้องมาบวชนะหาโยมต้องมาบวชโยมต้องมาบวชปัญหาอยู่ที่โยมไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ลูกสาวโยมปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่โยมไม่ใช่ลูกสาวโยมปัญหาลูกสาวโยมไม่มีอ่ะปัญหาอยู่ที่โยมคนเดียวนะให้เข้าใจให้โยมมาบวชโยมจะเข้าใจโยมแล้วปัญหาอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่ลูกสาวโยมไม่ใช่อยู่ที่เขาฮะอยู่ที่โยมฮะโยมเป็นแม่เขาจะไปว่าลูกได้ไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กฮะปัญหาอยู่ที่โยมนะฮะแล้วโยมทำความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วเนี่ยพูดจารู้เรื่องแล้วเขาพูดแล้วเขาสบายใจพูดแล้วก็อยากมานอนตักโยมเนี่ยเขาจะไปไหนโยมถ้าโยมพูดแล้วเขาก็รักโยมพูดแล้วเขาก็ไม่เบื่อโยมไม่รำคาญโยมทุกคำพูดไม่ทิ่มแทงเขาคำพูดทุกคำให้เขามานอนตักโยมได้ทำไมปัญหาอยู่ที่โยมโยมยังไงจะพูดให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้มันจะไปนอนตักคนอื่นจริงๆแล้วโยมจะทำไงให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้เนื่องแม่กับลูกนี่มียังไงตอนเนี้ยตอนมีทุกข์เนี่ยเขายังไม่เข้ามาหาโยมหรอกแต่ทุกข์ที่สุดแล้วไม่มีทางที่พึ่งเขาจึงจะมาหาโยมโยมจะต้องเป็นที่พึ่งเขาก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วน่ะเขาไปไหนไม่รอดหรอกฮะเขาไปไหนก็ไม่รอดไม่มีใครเขาเอาตัวก็ใช่ผู้ชายคนไหนก็ไม่มีเอาเขาไปเลี้ยงหรอกเพราะเขาก็ไม่มีทางผู้ชายก็ไม่มีทางมันใช่เขาไม่เอาตัวไม่รอดแต่ถึงขั้นนั้นมันก็สงสารลูกเราใช่ไหมฮะอุ้มทองมาให้แม่เลี้ยงลูกเนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องเลี้ยงฮะถึงขั้นนั้นแล้วโยมมันก็สายเสียแล้วใช่ไหมแต่ที่โยมจะแก้เนี่ยโยมจะไปแก้ถึงขั้นนั้นโยมจะต้องแก้ว่าตอนนี้ให้เขามาอบอุ่นกับโยมให้เขามานอนตักโยมไม่คิดถึงแม่พอเปิดเลิกเรียนแล้วอย่าไปคุยกับแม่แม่คุยแม่รู้เรื่องอย่าไปหาอะไรกินทำอะไรกินเขาคิดถึงโยมอย่างเดียวนะเขาจะไม่ไปไหน

ขาว่ากูไม่อยากเข้าบ้านพูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกูไม่ไปไปตึกดีกว่าเพื่อนนอนกับเพื่อนเลยเงี้ยเขาก็เบื่อนั่นมันอยู่ที่โยมใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องเหตุผลของโยมเขาบอกแล้วไอ้เรื่องเขากลับไปอันนี้ท่านบอกแล้วอ่ะเขาไม่กลับหรอกฮะอาตมาเองอาตมาก็ไม่กลับอาจจะกลับหลายๆวันกลับก็ได้มันเป็นอยู่ที่โยมฮะโยมจะวางเฉยได้ยังไงไม่เชื่อถามต่อหน้าก็ได้ทำไมไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะหมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่ไม่กลับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อแม่ลูกกันทั่วโลก

มันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อแม่ลูกกันทั่วโลกเลยโยมฝรั่งนะเขาไปตั้งแต่อายุ18 17หรือเขาหนีออกจากบ้านเลยแต่ฝรั่งเขาไม่เสียดายลูกสาวจะไปโยมต้องถ้าโยมไปอย่างนี้โยมต้องไม่เสียดายลูกสาวฝรั่งเขาทะเลาะกันต้องพอเป็นสาวมาไม่เข้ากันเลยแต่ฝรั่งเขาดีอย่างฝรั่งเขาบอกเอ้านี่ยาคุมกำเนิดกินซะก่อนนะพอไปถึงโรงเรียนก็บอกนี่อะไรถุงอนามัยนะจะทำอะไรใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวเป็นโรคเอดส์คือเดี๋ยวป้องกันท้องครูก็สอนตั้งแต่อายุ13ขวบแม่ก็สอนให้กินยาคุมกำเนิดใส่กระเป๋าให้ลูกไปเพราะเขาไม่เสียดายลูกสาวเขาเสียดายว่าลูกจะท้องก่อนจบครูก็กลัวว่าจะเป็นท้องก่อนจบหรือว่าจะเป็นเอดสมัยนี้ก็ป้องกันเอดด้วยสมัยก่อนป้องกันท้องอย่างนี้ต้องป้องกันสองอย่างแม่ป้องกันให้ยากินยาคุมก่อนเขารู้ว่าเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหมดทั้งโรงเรียนเลยเข้าใจไหมฮะไม่ผู้หญิงอายุ13 14เนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรโยมว่าสาวหรือเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วของเมืองฝรั่งเขาไม่มีแล้วโยมตอนนี้เรากำลังรับเขาเข้ามาเข้าใจนะเราจะพ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแต่ผู้ชายไทยยังรับไม่ได้ผู้ชายไทยบางคนยังรับไม่ได้ว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแล้วผู้ชายไทยบางคนก็ผู้ชายบางคนมันก็ผู้ชายเนี่ยมันไม่ว่าประเทศไหนมันก็ไม่สงวนผู้หญิงไว้หรอกนะใช่ไหมคนไหนจะไปนอนกับมันก็นอนด้วยทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผู้ชายที่จะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยเขาสงวนใช่ไหมหรือพ่อแม่เนี่ยเขาสงวนลูกสาวเขาต้องการให้ลูกสาวเนี่ยบริสุทธิ์ผุดฟองไว้รอไว้แต่งเจอคนรักจริงๆคิดอย่างนั้นแต่เมืองนอกเขาไม่ใช่เมืองนอกคุมไม่อยู่แล้วเขาไม่ตีกรอบแล้วพอแล้วก็พอรู้ก็เป็นสาวปุ๊บพอมีรอบเดือนเขาก็เอายาให้ลูกกินให้ใส่กระเป๋าอะสุดแล้วแต่จะไปยุ่งใครไม่ยุ่งก็ไม่ถามเลยนะแต่ถ้าลูกสาวจะทำอะไรต้องกินยานี้เขาเอาให้บอกลูกเขาเพศศึกษาเลยพอไปต่างพอไปโรงเรียนครูก็จะสอนไอ้ตัวเล็กไอ้ถุงเล็กไอ้ตัวใหญ่ถุงใหญ่สอนเด็กสอนทั้งโรงเรียนทั้งประเทศเลยเนี่ยนี่พูดกันจำยามนะโยมนะคุณให้โยมรู้โลกว่าโลกเขาไปถึงอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นแล้วนี่ถ้าต่อไปเมืองไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่อยู่ศีลธรรมไม่อยู่เพราะบอกเมืองคริสต์เขาทำกันแล้วศาสนาคิดเขาทำก็ได้หมดแล้วโยมเขาไม่ห่วงกันแล้วเพราะเด็กก็ตอนนี้ถ้าไปพ่อเมื่อก่อนพ่อแม่เขาห้ามผมก็ต้องทะเลาะกันลูกมันก็พอ17 18พอทำงานได้มันก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนบางคนวัยแจ้งบางคนไปอยู่บอกเคยเล่าฟังอาตมาว่าบางคนไปอยู่เขาผู้ชาย 5-6 ปีอยู่เขาผู้ชายพอไม่ชอบใจมันก็ไปอยู่คนโน้นคนนี้จนกว่ามันจะเรียนจบจนกว่ามันจะชอบใจดูที่มันอยู่ 5-6 ปีไม่มีลูกไม่ต้องกลัวมันมีโรคกับพวกนั้นเก่งแล้วก็ถึงจุดแล้วมันจะเลือกผู้ชายที่มีฐานะเลี้ยงมันได้มีบ้านมีเรือนมีรถมีเงินมีทองมันพอเจอผู้ชายที่ถูกใจคุยก็รู้เรื่องพวกนี้ต้องอะไรเข้าได้แล้วเขาจึงจะจดทะเบียนกันหรือจึงจะไปบอกพ่อแม่ว่าแต่งแล้วนะงานนี้ก็ทำพิธีแต่งกันนี่คือเมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วโยมตอนนี้ไอ้ประเพณีไทยเราเนี่ยยังห่วงผู้หญิงใช่ไหมห่วงความบริสุทธิ์เรื่องตรงนี้อยู่ถือตรงนี้สำคัญแต่มันเป็นเรื่องของโยมที่โยมได้รับจากพ่อแม่มาแต่รุ่นนี้ต่อไปเขาจะไม่มีอบรมลูกกันแล้วบอกไอ้เถอะกูก็เหมือนกันเนี่ยกูเป็นเด็กๆกูก็เหมือนกันเอาก็ต่อไปรุ่นหลังเขาจะสอนลูกเขาคนละอย่างเลยโยมต่อไปรุ่นลูกโยมนี่จะไม่สอนลูกอย่างแบบโยมอันนี้รักแล้วขวงแขนรักแล้วคุ้มครองรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยเมื่อก่อนสมัยก่อนรักแล้วควบคุมได้เพราะว่าเด็กนักเรียนไม่มีเพราะเด็กอยู่กับย่าพ่อเรือนเพราะเป็นสาวก็อยู่กับบ้านเพราะไม่ได้เรียนหนังสือสูงใช่ไหมมันก็เห็นอยู่ในสายตาพ่อแม่มันเด็กมันไม่มีทางเสียผู้ชายก็ไม่มีทางเสียพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ทำงานเยอะเยอะเยอะรู้อยู่มันไปไหนไอเนี้ยไอผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่เสียแต่สมัยนี้ไม่มีทางเลยมันมีการบ้านของมันแล้วมีการบ้านการเรียนมันก็ไปเที่ยวกันได้ไปห้างไปอะไรไปเข้าค่ายเข้าอะไรไปมันมีทางไปโยมดังนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมอย่าไปเสียดายลูกสาวเรื่องทางตัวตนเลยเสียดายจิตใจเขาดีกว่าว่าเขาให้เขาเป็นคนใจดีก็แล้วกันเป็นคนรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันให้รู้จักเอาตัวรอดก็แล้วกันเพราะจะทำยังไงที่เขาเอาตัวรอดเหมือนฝรั่งเขาสอนนะเอาตัวรอดแหละ

ให้ยาคุมแล้วโยมก็ต้องสอนถึงขั้นนั้นแล้วต่อไปเนี่ยโยมทำใจได้ไหมล่ะโยมยาคุมให้ลูกสาวโยมได้ไหมล่ะไม่ได้ดูสิไม่ได้มันก็มีปัญหาแล้วฮะถ้าหากโยมคุมลูกสาวโยมอยู่ได้โยมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าโยมคุมไม่ได้โยมก็เป็นทุกข์ถ้าลูกสาวโยมไม่ยอมเชื่อโยมโยมก็ต้องให้ยาคุมลูกสาวโยมไปจะให้ถุงยางไปมันจะได้ไม่เป็นเอดอ้าวนี่พูดกันนะโยมต้องให้สองอย่างไปเลยนี่ใส่ถุงยางนะยาคุมนะไม่งั้นแกเป็นเอดฉันตายทั้งเป็นเลยแหละแกมีลูกฉันก็ยังเลี้ยงได้นะแต่ถ้าแกเป็นเอดฉันจะทำไงฉันมีลูกสาวฉันคนเดียวอ่ะยอมตกใจก็ลูกสาวยอมรับเนี่ยว่าไงยอมลูกสาวยอมวัยรุ่นน่ะเข้ายุคของเขาแล้วยมยุคนี้เขาเป็นแล้วยมหนีไม่พ้นเลยยุคนี้ตอนนี้ก็มาคานกันอยู่ในทุกวันเนี่ยเรากำลังคานเพื่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรุ่นโยมเนี่ยพอรุ่นโยมหมดรุ่นลูกสาวโยมนี่เขาจะจบแล้วมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าโลกไร้พรมแดนแล้วต่อไปรุ่นลูกโยมรุ่นหลานโยมก็จะสอนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเข้าถึงยุคว่าไปโรงเรียนเป็นสาวแล้วก็ให้ยาคุมไปแล้วแล้วครูก็สอนให้ครูก็มีไอ้เครื่องร่มชูชีพแล้วนี่คือพูดถึงเรื่องว่าเมืองฝรั่งเขาเป็นกันไปหมดแล้วโยมมันเหลืออยู่บ้านเราเท่านั้นเองที่ยังเป็นคือครึ่งกลางๆอยู่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนลูกจะพูดก็ไม่กล้าจะสอนก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะพวกนี้เขารู้อะไรมากกว่าเราเยอะโยมเขารู้เรื่องทางเพศเยอะกว่าเราเพราะเขามีคนมีหนังสืออ่านยิ่งต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตเปิดได้เนี่ยไปเห็นได้รู้หมดเลยเขามีทุกอย่างเลยฉะนั้นถึงว่าพอเขาไปอ่านไปเรียนรู้มากแล้วก็กลายเป็นสังคมพวกนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าใครรักษาตัวเองไม่ให้ท้องก่อนแต่งเท่านั้นก็พอแล้วไม่ให้ท้องก่อนแต่งแล้วก็ไม่ให้เป็นเอดเมืองนอกอยู่นี้มุกคณะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำแท้งได้คณะหนึ่งทำแท้งไม่ได้เพราะเด็กมันไปพลาดพังขนาดนั้นนี่ยังพลาดพังโยมก็ทำแท้งกันหนักเลยแต่ทางกฎหมายก็ยังไม่ยอมให้ทำแท้งเมืองไทยเราก็ต่อไปก็เหมือนกันเนี่ยก็หมอเถื่อนเนี่ยขายรวยเลยนะโยมเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเด็กๆนักเรียนทั้งนั้นที่ไปทำแท้งเนี่ยเด็กนักเรียน14, 15, 16, 17, 18ทั้งนั้นไปทำแท้งก็สำเร็จบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จบางคนก็เมอลอยบางคนก็เมอลอยเก็บกดบางคนก็แบบเศร้าหมองไปเลยบางคนก็มาณเรียนจบบางคนก็จบก็ไปทำงานทำการได้แต่พวกนี้เหมือนมันเป็นเรื่องที่ความผิดพลาดที่แก้ไม่ได้อะมันก็จริงๆถ้าเราคุมได้มันก็ดีนะฮะถ้าลูกเรายังเล็กอยู่นะฮะแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็น่าสงสารเขาอะผู้ชายมันรับผิดชอบไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้พอไปทำท้องก็มาเอาแท้งๆก็ผู้ชายก็มาไปทำแท้งเพราะมันก็ไม่กล้ารับผู้ชายไม่รับถ้ารับมันก็ต้องออกโรงเรียนผู้หญิงก็เป็นท้องมันก็กินน้ำตาไปผู้ชายมันก็ตีปีกไปคนละเรื่องผู้ชายเขาไม่ได้อุ้มท้องเนี่ยเขาไม่รู้ดังนั้นว่าเราทำไงจะเราจะต้องผูกพันลูกเดี๋ยวโยมต้องไม่โยมต้องเข้าใจฮะว่าจิตใจลูกเราเนี่ยอยากหาที่พึ่งหาที่เกาะต้องการมีคนที่คุ้นเคยพูดคุยกันรู้เรื่องต้องการความรักความอบอุ่นเด็กเขาเข้าวัยแล้วนี่เราจะทำให้เขาสบายใจได้เขาก็จะอยู่กับเราเราจะบ่นจะว่าเขาไม่ได้เรื่องกลับบ้านดึกๆเนี่ยเพียงแต่ว่าให้เขารักษาตัวเขาให้ดีพอเขารู้รักษาตัวก็ดีเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่พวกเด็กพวกนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยพอทำงานการแล้วพอเรียนสูงแล้วเขาก็เอาตัวเขารอดเขาจะไปไหนก็ใครเขาก็เอาตัวเขารอดโยมต้องทำใจต่อไปนี้คิดว่าโยมจะต้องทำใจต้องสละรูปสละด้วยการว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาให้อยู่ที่ตัวเขาตัดสินใจเองแต่อย่างที่อาตมายกให้ฟังนะผู้ชายไทยมันยังมีถืออยู่เช่นว่ามันจะซื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องไม่เลือกที่ไม่มีตำหนิแต่เราเป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วเราก็จะราคาตกแล้วก็จะขายออกยากจริงๆนะ
อย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยลองไปมีอะไรกับผู้ชายในโรงเรียนแล้วเนี่ยผู้ชายมันไม่ปิดหรอกมันก็พูดไปทั่วมันเนี่ยรู้ทั่วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วมันก็เสียหน่อยแต่ก็เสียก็ถือว่าก็เสียก็จะให้มันไปเสียตำแล้วกันก็จะไปเอาจริงเอาจังมันก็ไม่เอากับเราหรอกถ้าโดยมากเนี่ยพอผู้ชายมันมีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ปิดบังคนน้องก็รู้คนนี้ก็รู้หมดเลยไปจริงไปว่าเป็นสนุกไปเป็นโจ๊กไปผู้หญิงคนนั้นกูผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้กูฟันมาแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนว่ากลายเป็นตัวตลกเขาเขาไม่ควรจะไปก็บอกแล้วว่ารักกันในโรงเรียนรักกันไม่ได้จะรักได้ตอนทำงานก็หมายถึงว่าเขาต้องรักเราเขาจะมาเขาวิ่งมาหาเราเขาวิ่งมาตามงอนงอขอเราคือใครไม่ใช่ว่าผู้ชายคนเดียวเราจะรักเลยเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายคนไหนจริงใจกับเราแค่ไหนเราต้องไปสืบดูโคตรตระกูลมันด้วยอย่างที่เล่ามาแล้วไปดูพ่อดูแม่มันด้วยถ้าจิตใจเขาไม่ดีก็จะไปเอาเขาเราจะไม่ได้อะไรได้แต่ตัวเขาใจเขาไม่ได้คนพวกนี้เราไม่ได้ใจเขาหรอกพวกเจ้าชู้พวกนักเลงพวกนี้เขาไม่เอาหัวใจให้ใครง่ายๆหรอกเพราะใจเขาไปฝากไว้กับคนนึงแต่ก็หลอกฮะหลอกไม่มียิงใจหรอกยมมองว่าหลอกไหมล่ะหลอกก็หลอกฮะถ้าแม่มองเราว่าหลอกก็หลอกมันเป็นอย่างนั้นถ้ามองว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกแต่เขาก็มาอยู่งี้ก็ดีนะโยมแต่นี้โยมต้องมาอยู่วัดบ้างอย่าไปเขี้ยวเข็นอะไรเขาปล่อยเขาเถอะอาตมาว่าจะกลับดึกช่างเขาปล่อยเขาเลยให้เขารักษาตัวเขาอาตมาจะทำใจอย่างนั้นถ้าอาตมาเป็นแม่เขาก็ต้องรู้ตัวเองว่ามันอันตรายแค่ไหนเข้าใจไหมเขาก็ต้องรู้ตัวเองไม่เห็นในหนังสือพิมพ์แล้วฮะเราทัดตัวอย่างอะว่าผู้หญิงไปนั่งคุยกับผู้ชายสวนสาธารณะเย็นๆกลางคืนน่ะเด็กนักเรียนไปนั่งพอดรักกันตัวสาธารณะอะไรทางจัดทางอะไรเนี่ยขนาดที่ขนาดนั้นนะไอ้สองคนเข้ามาถึงไอ้สองคนนั่นเป็นรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงรู้จักมันมามันเตะต่อยไอ้ผู้ชายคนนี้เลยทำร้ายผู้ชายคนนี้เลยมันจับผู้หญิงไปผู้หญิงก็ด่ามันทะเลาะกันมาสักฆ่าผู้หญิงไอ้ผู้ชายนี่มันทำตกน้ำหนีไปเลยมันรู้ว่าตายแน่เลยบอกไอ้นั่นบอกเอาให้ตายมันโดยเห็นท่ามันไม่มีทางอื่นมันก็โดดลงน้ำดำน้ำหนีทิ้งผู้หญิงสิผู้หญิงก็นั่นตายคุ้มครองมันไม่ได้คุ้มครองไม่ได้อันนี้ในที่มืดนะใครคุ้มครองเราไม่ได้นะผู้ชายคุ้มครองเราไม่ได้หรอกคนเดียวคุ้มครองเราไม่ได้ชีวิตมันใช่คนที่คุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือตัวเราที่เราจะเอาตัวรอดว่าเราจะอยู่อย่างไรที่ไม่มีอันตรายต่อตัวเราจะบ่อยเลยนะขี่รถเครื่องไปอยู่ชายป่าชายละเมาะไปอยู่ที่สาธารณะเนี่ยอันตรายเยอะผู้ชายนี่แน่ผู้ชายก็คุมไม่ได้เพราะมันมาไม่ได้มาคนเดียวมากับหลายคนแล้วพวกนี้พอเห็นมันก็เหมือนหมาแล้วนะเหมือนหมาไอ้หมาที่มันมีหลายตัวน่ะพอเห็นไอ้ตัวนี้มายุ่งกับตัวเมียไอ้ตัวหลายตัวก็ลิ้งหลุมกัดนะ อันนี้ก็ร้องสิทำไงล่ะไอ้นั่นมันไม่มาตัวเดียวอ่ะมันมาหลายตัวเหมือนหมาเลยอ่ะหลุมกัดเราเลยไอ้ตัวผู้ก็ร้องไอ้ตัวเมียก็ลั่นไปสิเขาต้องรู้จักคุ้มครองตัวเองเมื่อเราสอนเขาเป็นเนี่ยเขาจะกลับเมื่อไรก็ช่างแต่ขอให้ลูกกลับแบบปลอดภัยกันเถอะอย่ามีอันตรายต่อลูกกันเลยกันปลอดภัยทั้งกายทั้งใจกลับมาลูกเขามีความสุขกลับมาที่บ้านนี่เป็นสวรรค์ของลูกให้เป็นยอมทำให้เป็นสวรรค์ของเขาสิทำให้เป็นวัดของเขาให้เขากลับมากินมานอนมีความสุขมาแล้วไม่เบื่อหน่ายบ้านอย่าไปจู้จี้ขี้บ่นเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาเรียนสูงก็โยมเรามีหน้าที่ให้เงินให้ที่กินที่อยู่อย่างเดียวไม่ถ้าจะสอนก็เราก็ต้องมีอุบายละเล่นลูกสอนลูกตรงไม่ได้เลยโยมเด็กสมัยนี้ไปสอนตรงๆเขาก็ไม่รับเราหรอกเขาก็หาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำมาแต่มันไม่ถูกเชื่อใจเขา เออใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะโยมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอ่ะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้พูดคุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดใช่เราขาดพ่อขาดพี่ขาดน้องก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้าน
ดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือกลับมาช่วยยายทำอะไรแม่แต่แม่ก็จะบ่นแล้วกันอย่าบ่นใจอยู่กับลูกหนาคนเดียวอันนี้โยมต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องไปอย่างนั้นเขาไปเขาไปบ้างแต่ก็ขอให้พระคุ้มครองเขาอย่าให้เขาให้เขาปลอดภัยเขากลับมาดีวันนี้เราก็ขออ้อนวอนตรวจแค่นั้นนะโยมขอให้พระคุ้มครองลูกขอให้ลูกกลับมาดีจะมาดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรก็ขอให้ลูกกลับมาเถอะดีก็ไม่กลับเอาแค่นั้นดีกว่ากลับมาดีก็ไม่กลับกลับมาดึกดีก็ไม่กลับแต่ก็ต้องภาวนาเอาทำมาเถอะเขาทำมาดึกดีก็ไม่กลับขอแค่นั้นเนี่ยขอให้เขาเห็นหน้าเราก็สบายใจสมัยก่อนจะมาเป็นวัยรุ่นจะมาก็เที่ยวกลับมาเที่ยงคืนแม่ก็จุดไฟใช่โอ้มาแล้วแล้วก็ทรมานแม่แต่แม่ก็บอกเป็นห่วงบอกห่วงทำไมผู้ชายแค่ก็ห่วงแค่นั้นแต่ก็ทรมานแกนะแต่ทำไม่ได้ขนาดลูกชายก็ยังทำไม่ได้เลยลูกชายไม่เสียหายอะไรก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยที่บ้านลูกสาวไม่เที่ยวใช่ไหมลูกสาวก็มืดก็นอนลูกชายเที่ยวอ่ะก็เป็นห่วงลูกชายลูกสาวก็เที่ยวไม่ได้มันนอกใช่ไหมฮะมืดแล้วนอนใช่ก็ที่บ้านอาตมาแล้วลูกสาวนอนลูกชายเที่ยวอ่ะผู้ชายมันไปได้ตัวรอดเขาเที่ยวไปหาเพื่อนนะฝูงบางคืนบอกไม่กลับก็บอกไม่กลับแต่ไม่มีเสียหายเที่ยวสมัยก่อนมันไม่ใช่ไปลักขโมยใครไม่ไปอะไรไปเที่ยวแบบหาเพื่อนคุยสมัยนี้คนร้ายก็สมัยก่อนโดมสมัยก่อนนี่ใครร้ายรู้หมู่บ้านไหนร้ายรู้ผู้ร้ายคนไหนร้ายรู้สมัยนี้ไม่รู้เลยว่าคนดีคนร้ายมันปนกันไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่งตัวเหมือนกันหมดแต่พอจะร้ายอ้าวแสดงออกมาเป็นผู้ร้ายแสดงเบนมาเป็นพระเอกพอมาถึงเป็นผู้ร้ายอ่ะแล้วเมื่อไหร่โยมจะมาอยู่วัดได้3วันโยมต้องมาอยู่เฉยๆไม่พูดสัก3วันเข้ามาสิเนี่ยวันศุกร์เข้ามาไม่อยู่คนละที่อยู่คนละแดนจะต้องมันมาวัดบ่อยๆจะไปอื่นท่านก็มีเพื่อนเยอะก็ไม่ดีเพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปนี่เพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปคบหรอกว่าไม่ต้องไปคบอย่าไปคบเลยเราก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็เป็นน้ำกรดน่ะก็กินหมดเลยมือการคบก็ไม่ได้อะไรแล้วคบก็เสียคนแต่อยากจะมีอนาคตนะไม่ต้องคบเฉยๆตัดใจเพื่อให้คบเป็นตายก็ไม่คบคบเลยไม่มีอนาคตเลิกคบเลยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งวันเนี้ยเสียใจวันเนี้ยแต่ไปเสียใจวันหน้าจะเสียใจไม่จบถ้าเราตัดใจจากการคบเพื่อนรุ่นนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไปเข้าปริญญาตรีก็ต้องมีเพื่อนดีกว่านี้อีกพอปริญญาตรีเนี่ยเพื่อนก็แบบเป็นคนโตแล้วปริญญาตรีนี่หมายถึงว่าพ่อแม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ถ้าเราจะคบแค่เรียนหนังสือเท่านั้นไม่คบเที่ยวกันไม่คบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ปริญญาตรีเนี่ยก็คบไม่ไปไหนมาแค่คบเรียนด้วยกันจบพอออกจากห้องเรียนก็กลับบ้านทีนี้ก็เหมือนกันห้ามไปเที่ยวด้วยกันถ้าคบแค่เพื่อนเนี่ยเรียนจบห้องเรียนแล้วก็ไปกลับบ้านปริญญาตรีก็เหมือนกันก็คบแค่นั้นนะพวกที่เขาจบธรรมศาสตร์จุฬาเขาก็คบกันแค่นี้พอจบมันก็กลับบ้านแต่พวกนี้พอทำงานปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไปพอเธอจริงสิบปีมันจะโอ้โหมึงแก่ไปตั้งเยอะกูก็แก่จริงเขาที่จริงไปเด็กนักเรียนเนี่ยเจอกันทุกวันแต่พอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันหายกันไปเลยไอ้คนที่จะเป็นคู่เป็นเพื่อนกันทำบุญทำกรรมกันมาแต่ชาติก่อนจึงจะมาใกล้ชิดจึงจะมาทำงานทำการจึงจะมาเจอกันบ่อยๆจึงจะเป็นคู่กันดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการเรียนเนี่ยเป็นคู่กันให้คบแค่เพื่อนต้องทำงานทำการซะก่อนจึงค่อยคบคนทำงานทำการก็ต้องเลือกคบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยอย่าไปคบใคร 100% แค่ 50% แค่เพื่อนเรียนอย่าไปคบเพื่อนรักเพื่อนรักไม่มีดังนั้นครูบาอาจารย์เขาก็ผ่านกันมาทั้งนั้น

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเม

0: วสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอกับหมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
7: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
8: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
9: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
10: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุด

ผมระลึกถึงว่าพุทธหายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารม
เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจ
จิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธคือจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่
แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนา

ตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นทาสของอารมณ์ไปตกเป็นทาสของความง่วงบ้างตกเป็นทาสแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญาให้เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์
หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏเราก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบัน
จิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจเราก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ใน
จิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้ยันที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรางจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกล
นี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็ล

ลายออกไปก็ร้องแสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะ

ธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมานี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลกโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกกับความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัว

ภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันจิตที่อาศัยกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้น
ว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณมปิทุกขาที่พระเจ้ากรัสเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงนั่นเองเมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกศอกกมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมองพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่ง
คุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจเราไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบัติบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

พุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวิญญาณที่ออกจากร่างก็ไปวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ตรงที่ดีผลของมันก็หล่นลงมางอกตรงที่ดีถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ตรงที่ไม่ดีผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนโน้นคนนี้เวลาที่ตา

ายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนอยู่ในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศลเราก็จะมีสุขติเป็นที่ไปถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอกุศลวิญญาณของเราก็ไปสู่ทุคติไม่ได้ไปเกิดในโลกที่ดีโลกที่ดีนั้นคือโลกที่ไม่มีภัยเป็นโลกสวรรค์ที่มีแต่เทวบุตรเทวดานางฟ้าไม่มีความทุกข์ภัยใดๆในโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกมนุษย์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่โลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตายทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเราคิดว่าการกินนี้แหละก็พยายามหาให้มันกินพอกินมากก็อึดอัดคิดว่านอนก็นอนจนหลังแข็งไม่สบายอีกคิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็ไปหามาใช้จนเต็มที่ก็ยังไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจความพ้นจากทุกข์ความดิ้นรนไม่มีกระสับกระส่ายไม่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจประกอบบุญกุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคำสอนท่านพ่อลีธรรมัทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจจยโยปุญญานิปรโรกสมิงปฏิทาหนติปานินันติอีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมถวายสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอน้อมถวายคารวะพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญมิตรีจิตเพื่อนสหธรรมิกภิกษุสมณีทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมะคำสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านทุกคนวางมือลงนั่งให้สบายวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวนะในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้เห็นที่วัดไม่ว่าวัดไหนก็ตามถึงวันพระญาติโยมเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายท่านผู้เจริญทั้งหลายการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเป็นหน้าที่เพราะพวกเรานับถือสิ่งที่เราเคารพนับถือก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสามประการไตรก็แปลว่าสามเพราะฉะนั้นพวกเรามีรัตนะอันประเสริฐคือแก้วสามประการไว้ในใจการมีแก้วมีรัตนะไว้ในจิตในใจเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเรานึกขึ้นมาคิดขึ้นมาถึงสิ่งที่เรามีคือแก้วคือรัตนะคือสิ่งที่เป็นมงคลพวกเราก็มีความสุขสุขใจสบายใจชื่นใจปลื้มปิติในจิตในใจเพราะเรามีรัตนะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้วันพระเป็นวันรัตนะมงคลเป็นวันดีสำหรับชาวพุทธส่วนญาติพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรทั้งหลายซึ่งได้บำเพ็ญกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มากล้นด้วยบารมีด้วยบุญท่านได้ละสังขารได้มรณภาพพวกพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทก็ได้ร่วมใจกันรวมใจกันเจริญหรือสวดพระอภิธรรมการสวดการเจริญพระอภิธรรมก็คือการฟังธรรมการแสดงธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์จากสถานที่ต่างๆมาเป็นองค์แสดงวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาภาพซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพราะการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ประกาศพระศาสนาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ถือเป็นหน้าที่การแสดงธรรมะก็เป็นการได้บุญส่วนหนึ่งการฟังธรรมะก็เป็นการได้บุญส่วนหนึ่งเพราะการฟังธรรมการแสดงธรรมเอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันการฟังธรรมะมีประโยชน์ยังไงบ้างหลายสิ่งหลายอย่างจากการฟังถ้าเราฟังด้วยดีก็ย่อมเกิดสติย่อมเกิดปัญญาเพราะปัญญาเกิดขึ้นจากการฟัง
สุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาผู้มีปัญญานั่งพิจารณาฟังสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในหูเกิดความรู้สึกขึ้นเข้าไปสู่สัมผัสสู่ที่ใจความรู้สึกเข้าไปถึงใจดีไม่ดีจิตใจเป็นคนคิดเป็นคนปล่อยเป็นคนวางเป็นคนละเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังได้ยินสิ่งต่างๆที่เข้าไปกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงดีไม่ดีก็ตามถ้าเราน้อมนำเข้าไปพินิจพิจารณาก็ทำให้เกิดธรรมะเพราะธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องชีวิตธรรมะนั้นช่วยดวงจิตให้สูงค่าธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาธรรมะช่วยนำพาให้ก้าวไกลธรรมะคือยานวิเศษอันเลิศล้นธรรมะคือทางพ้นจากทุกข์สงสารธรรมะคือเครื่องพ้นจากบ่วงมารธรรมะคืออาหารของจิตใจพวกเราดื่มพวกเรากินพวกเราฉันทุกวันนี้เข้าไปทางร่างกายหรือว่าบริโภคเข้าไปทางร่างกายเป็นอาหารทางกายแต่ธรรมะนั้นเป็นอาหารทางใจถ้าใครบริโภคธรรมะธรรมะก็จะส่องชีวิตให้สดใสธรรมะก็จะส่องจิตส่องใจของเราให้สว่างไสวจึงมีคำกล่าวว่าธรรมะนั่นคือแสงทองส่องชีวิตส่องจริงๆญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมวัดสังฆทานมีแสงธรรมส่องใจหลวงพ่อเป็นแสงทองส่องชีวิตของพวกเราหลวงพ่อสนองของพวกเราเนี่ยแสงทองส่องชีวิตหลวงพ่อช่วยดวงจิตของเราให้สูงค่าหลวงพ่อช่วยชีวิตของพวกเราให้พัฒนาหลวงพ่อช่วยนำพาให้ก้าวไกลอาตมาได้มีโอกาสเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านมีญาติมีโยมมีวิสัยทัศน์มีความสามารถเป็นนักปฏิบัติเป็นนักพูดเป็นนักแสดงที่ดีโน้มน้าวจิตใจให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมตามสมควรแก่ธรรมถึงแม้สถานที่จะอยู่ท่ามกลางแสงเสียงสีมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เข้ามาในวัดแล้วรู้สึกชื่นใจปลื้มใจดีใจว่าพระพุทธศาสนายังอยู่รอดปลอดภัยได้พระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็คงยั่งยืนอยู่ได้ถ้าพระพุทธศาสนามวยก็เหมือนเราเมียนมรณาเท่ากับเราตายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เข้ามาเห็นวัดสังฆทานยังเชื่อมั่นยังมั่นใจยังภูมิใจว่าญาติพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมจากสถานที่ต่างๆยังมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรถ้ามีการประพฤติอยู่สม่ำเสมอมีการปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอตมาเชื่อแน่ว่าความเจริญไม่ว่าจะทางวัตถุไม่ว่าจะทางด้านจิตใจย่อมเจริญขึ้นไม่เสื่อมลงแน่ฉะนั้นพระพุทธศาสนาอยู่ยั้งยืนยงเราคงยังยืนอยู่ได้ยืนอยู่ด้วยความมั่นคงยืนอยู่ด้วยความมีสติตั้งมั่นไม่ว่าหลวงพ่อจะมรณภาพละสังขารไปนานแค่ไหนทุกดวงจิตทุกดวงใจยังมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญสำคัญที่จิตใจคนเราถ้ามีจิตใจที่มั่นคงมุ่งมั่นแล้วย่อมสำเร็จผลวิริเยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกได้เพราะมีความเพียรความเพียรที่จะทำความตั้งอกตั้งใจใจที่จะทำนั่นแหละคือความเพียรสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งใจมั่นเรามั่นใจอาตมาเห็นแล้วมั่นใจภูมิใจดีใจกับคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรตามธรรมธรรมก็ย่อมรักษาธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่เจริญที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของบัณฑิตของนักปราชญ์ของครูบาอาจารย์เมื่อเราปฏิบัติธรรมความเจริญรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นในจิตใจของเราก็สงบมากขึ้นเย็นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นทำที่ไหนไม่ได้ทำที่ไหนหรอกญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทำที่กายทำที่วาจาทำที่ใจ
การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดจิตมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกจิตผุดผ่องไม่หมองใจสติใช้คุมจิตไม่ผิดทางเมื่อเรามีสติดูแลเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรมีสติสติมาปัญญาเกิดไม่ผิดครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแบบนี้ท่านให้ทำแบบนี้ตั้งสติให้ดีนะนับ1ถึง3นับ1ถึง10นะเนี่ยพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินับ1พุทโธ2ธัมโม3ธัมโม4สังโฆไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10จนถึง100พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7จนถึงพุทโธ108 109แล้วย้อนกลับคืนมาให้มีพุทโธอยู่กับจิตให้มีพุทโธอยู่กับใจพร้อมกันนี้ก็กำหนดลมหายใจตัวเราเองไม่ให้หายใจเข้าแรงไม่ให้หายใจออกแรงหายใจให้สบายทำใจของเราให้สบายนั่งตัวให้สบายปล่อยวางปล่อยวางว่างดูลมหายใจเข้าเย็นๆมีความสุขปลื้มใจภูมิใจดูตัวอย่างพระพุทธองค์ท่านก็ทดลองผิดลองถูกมา6ปีกว่าจะได้ถูกทางถูกที่ระลึกได้ถูกทางถูกที่พระพุทธองค์ท่านก็พยายามหาช่องหาทางจนได้สุดท้ายมาก็หาทางดูที่ไหนก็ไม่ดูที่ไหนดูที่กายดูที่ใจกายกับใจนี่แหละสำคัญที่สุดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าจิตตั้งมั่นจิตมุ่งมั่นแล้วรับรองไม่มีทางผิดถ้าจิตตั้งถูกแล้วรับรองไม่มีทางผิดในทางพระพุทธศาสนาก็สอนพวกเราอยู่แล้วอัปปันนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างเชื่อแน่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติตามนี้แน่นอนคืออัปปันนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิด3ประการ1สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควร 3. ชาคาริยานุโยคประกอบความเพียรให้มากไม่เห็นแก่นอนมากนักคือพอสมควรไม่เห็นแก่นอนได้ยินข่าวว่าวันนี้เป็นวันพระญาติโยมวัดสังฆทานประพฤติปฏิบัติเนจชิคือไม่นอนทั้งคืนขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนผู้มีความตั้งอกตั้งใจในการบำเพ็ญเพราะการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นหน้าที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นหน้าที่ของพวกเราเราก็ต้องทำตามคำสอนทำตามแนวทางคำสอนคำกล่าวของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแนะนำให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามนี้ถ้าเราทำได้ตามนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีสติมั่นคงอยู่อย่างนี้รับรองอย่างน้อย7ปี7เดือน7ชาติต้องได้เห็นต้องได้พบอะไรสักอย่างแน่นอนไม่ได้เจออย่างหนึ่งก็ต้องเจออย่างหนึ่งถ้าเรามุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติอยู่7ปี7เดือน7วันต้องได้เห็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนขออนุโมทนากับบุญกับกุศลที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติถือว่าเราได้ทำบำเพ็ญเราได้สร้างคุณงามความดีเราได้ทำประโยชน์การสร้างบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้บำเพ็ญที่ไหนบำเพ็ญที่ตัวของเราบำเพ็ญที่ใจของเราถ้าเราดำเนินถ้าเราประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญไปอยู่อย่างนี้บุญกุศลก็ย่อมเกิดความสุขก็ย่อมเกิดความสำราญก็ย่อมเกิดความเบิกบานใจก็ย่อมเกิดยังมีคำกล่าวไว้ว่าสุขใจเมื่อให้ทานสำราญใจเมื่อรักษาศีลสิ้นปัญหาเมื่อเจริญภาวนาความสุขใจเกิดขึ้นเมื่อเราให้ทานการเสียสละแบ่งปันให้คนนั้นให้คนนี้การให้นี่แหละทำให้เรามีความสุขนึกถึงวันไหนสบายใจวันนั้นคิดถึงวันใดสบายใจวันนั้นมีความสุขวันนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกันเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็มีความสำราญเบิกบานไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนทำอยู่อะไรทำยังไงอยู่ก็ตามมีความสุขมีความสำราญเบิกบานทั้งกายทั้งใจทั้งวันไม่ได้เดือดร้อนเราประพฤติปฏิบัติธรรม
เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญหาไม่มีทุกวันนี้คนมีปัญหาเพราะไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาขาดสติขาดสติไม่มีสติสติไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้มั่นใจไม่ได้มีความมั่นใจในบุญในกุศลสงสัยทำไปแล้วถูกไหมเนาะทำไปแล้วดีไหมเนาะทำไปนี่ถูกไหมผิดไหมเกิดการลังเลเกิดการสงสัยบุญกุศลก็เลยลดน้อยลงไม่มีความเชื่อมั่นถ้าเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าบุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมที่จริงวันพรุ่งนี้ก็มีเราสงสัยทำไมเมื่อวานนี้ก็มีเราสงสัยทำไมบุญเราทำเราได้บาปเราทำเราก็ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลไม่ได้ทำที่ไหนแหล่งที่จะเกิดบุญแหล่งที่จะเกิดกุศลจริงๆก็อยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นการทำดีการคิดดีการพูดดีจึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนควรทำอะไรบ้าง 1. ทำดี 2. พูดดี 3. คิดดีเมื่อพูดดีทำดีคิดดีแล้วมีความสุขลองเราคิดไม่ดีแค่นั้นเองความสุขหายไปเลยคิดโกรธคิดเกลียดคิดไม่พอใจคิดอิจฉาคิดริษยาล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้ทำให้เราไม่สบายใจไม่มีความสุขใจเกิดความเร่าร้อนเกิดความกังวลกระวายเพราะฉะนั้นในทางที่ดีควรทำใจของเราให้สบายปล่อยวางว่างหลับตาหายใจเข้ายาวๆปล่อยให้ว่างวางวางว่างว่างวางความสุขมันเกิดขึ้นจากการปล่อยวางจริงๆมีอะไรที่ควรจะปล่อยวางบ้างความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตปองร้ายสิ่งเหล่านี้ล้วนที่ควรที่จะต้องปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็มีพระเราก็เป็นพระถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึงพระถ้าไม่ละก็ไม่ถึงธรรมถ้าอยากถึงพระให้หยุดถ้าอยากถึงธรรมก็ให้ละเมื่อเราละได้เราก็ถึงอะไรถึงพุทโธถึงธัมโมถึงสังโฆระลึกนึกถึงพุทโธระลึกนึกถึงธัมโมระลึกนึกถึงสังโฆเสร็จแล้วเราก็รวมใจรวมจิตของเราให้คิดถึงแต่พุทโธพุทโธครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนให้นึกถึงพุทโธบ่อยเพราะพุทโธเป็นจิตเป็นใจเพราะพุทโธเป็นร่างกายพุทโธเป็นจิตวิญญาณของเราแล้วสิ่งต่างๆที่จะมากระทบก็เหมือนกับพวกเรามีเรดาร์มีเครื่องสแกนตัวพุทโธนี่แหละคือเครื่องสแกนสแกนบาปสแกนกรรมสแกนทุกสแกนสุขได้หมดเป็นตัวอัตโนมัติเลยแหละฉะนั้นเราอย่าทิ้งเราอย่าห่างจากคำว่าพุทโธพุทโธนี่สำคัญที่สุดธัมโมสังโฆเป็นเครื่องประกอบเข้าใส่กันรวมแล้วก็ให้เข้าหาพุทโธพุทโธจะเป็นพลังพุทโธจะเป็นจิตที่มั่นคงพุทโธจะเป็นจิตที่แน่วแน่ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติเข้าไปจริงๆจังๆแล้วพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานรู้อะไรตื่นอะไรเบิกบานอะไรเบิกบานอยู่ในจิตในใจตื่นอะไรตื่นอยู่ในจิตในใจรู้อยู่อะไรรู้อยู่ในจิตในใจรู้อยู่กับความรู้สึกของเราเมื่อทำได้แบบนี้ความรู้สึกนั้นความสุขนั้นเกิดขึ้นปรากฏที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจจงแก้ไขจะเลือกสุขหรือทุกข์หนาฉะนั้นพวกเรามีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรได้ระลึกนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆสติปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นความสุขความทุกข์ว่ามันอยู่ที่ไหนมองเข้าไปข้างในใจของเราความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจจริงๆโอ้ความสุขอยู่ในใจความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเราก็พอมองเห็นทางได้ว่าสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าเราถือล่ะมันก็เป็นทุกข์ทีนี้เราปล่อยวางล่ะมันก็เป็นสุขพอเราปล่อยเราวางได้บ้าง
อะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นทุกข์ตามทับถมจิตใจของเราก็พอมีช่องมีทางเหมือนเราจมน้ำเหมือนเราอยู่ใต้ดินใต้โคลนพอโผล่หัวขึ้นมาได้บ้างพอโผล่จมูกขึ้นมาได้บ้างพอหายใจได้บ้างพอมีความสุขบ้างเมื่อเราหายใจได้สะดวกจิตใจโล่งจิตใจเบาสบายความสุขที่เราหายใจเข้าหายใจออกอากาศสบายอากาศดีอากาศเย็นสบายไม่ได้อึดไม่ได้อัดไม่ติดไม่ได้ขัดความสุขมันก็เกิดขึ้นจากลมหายใจเพราะฉะนั้นการหายใจนี่แหละสำคัญลมปราณอาหารจิตใจสามอย่างนี้ต้องเชื่อมต้องสัมพันธ์กันลมปราณก็ต้องดีอาหารก็ต้องมีจิตใจก็ต้องมุ่งมั่นฉะนั้นลมดีอาหารดีใจดีเชื่อมกันกับวาจาดีใจดีกายดีเพราะเราได้รับอาหารดีอาหารดีก็คือความจริงก็คือสัจจะสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความอดทนย่อมชนะทุกสิ่งคำพูดจริงอร่อยที่สุดในโลกน้ำอะไรดีที่สุดน้ำอดน้ำทนน้ำใจกินไม่มีวันหมดน้ำอดน้ำทนชนะได้ทุกสิ่งคำพูดจริงอร่อยที่สุดในโลกคำพูดจริงก็คือสัจจะสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายฉะนั้นพวกเราได้เข้ามาประพฤติได้เข้ามาปฏิบัติธรรมถือว่าพวกเราได้มาบริโภคได้มาดื่มได้มากินได้มาใช้ได้มาสอยอานิสงส์เกิดขึ้นจากการใช้สอยจากการดื่มการบริโภคทำให้เราสบายกายทำให้เราสบายใจปรับกายปรับใจปรุงกายปรุงใจของเราให้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้อยู่ในร่มเงาของวัดสังฆทานมีความสุขมีความสบายทั้งกายทั้งใจอิ่มอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติพวกเราอุดมสมบูรณ์มีมากคนมีหลายคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ทำเหมือนกันทำอย่างเดียวกันตื่นนอนพร้อมกันไหว้พระพร้อมกันสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณเหมือนกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาว่าพร้อมกันกล่าวพร้อมกันด้วยเสียงอันดังเปล่งออกมาด้วยจิตด้วยใจเปล่งออกมาด้วยคำอนุโมทนาด้วยคำสาธุการจริงๆได้ยินดังกังวานไปถึงพรหมโลกได้ยินดังกังวานไปถึงชั้นพรหมอนุโมทนาสาธุทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเทวดาชั้นไหนๆก็มาอนุโมทนาจะสังเกตเห็นได้ง่ายชื่อเสียงที่วัดสังฆทานนี่ดังไม่ได้ไกลดังไม่ได้ไกลแต่ดังไปทั่วโลกสังเกตเห็นได้ง่ายอาตมาไม่เถียงเลยเห็นพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้เท่าขนจามจุรีเทวบุตรเทวดาไปสิงสถิตอยู่นั้นเป็นหมื่นเป็นพันองค์นะโยมวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทรงประกาศว่ามงคลของเทวบุตรเทวดาของบนโลกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ยังไงเทวบุตรเทวดาไปสิงสถิตอยู่ในขนจามจุรีเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ย่อตัวให้เล็กลงเพื่อจะเข้าไปฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะไปเจริญฟังความเจริญของมงคลจุดนั้นอันไม่เถียงเลยเพราะว่าสิ่งที่เราปรากฏทุกวันนี้นาโนอะตอมนิวเคลียร์ต่างๆเล็กๆนิดเดียวเองแต่มีพลังมากอย่างเช่นวัดสังฆทานก็เหมือนกันมีพลังมากพลังในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ถือว่ามีพลังมากสามารถสร้างหรือเผยแผ่เผยแพร่คุณงามความดีให้ดังกระจรกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นโลกนี้อยู่ได้ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีที่พวกเราทำเราสร้างเราก็ไม่ได้บำเพ็ญเพื่อใครเราก็ไม่ได้สร้างเพื่อใครเราทำบุญทำกุศลทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทำบุญทำกุศลเพื่อรัฐไทยทั้งผองทำบุญกุศลทำเพื่อประเทศเขตแหลมทองทำบุญกุศลเพื่อพี่น้องผองเผ่าไทยทำบุญกุศลเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตทำบุญกุศลเพื่อชีวิตให้พิษสมัยทำบุญกุศลเพื่อตนให้พ้นภัยทำบุญกุศลเพื่อ
ชาติไทยของเราให้รุ่งเรืองชาติไทยของเราเนี่ยรุ่งเรืองอยู่รอดปลอดภัยมีพระพุทธศาสนามาทุกวันนี้เพราะมีปู่ย่าตายายมีบรรพบุรุษมีครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญคนรุ่นปู่ข่าวย่าเข้ามาวัดปฏิบัติพระธรรมคำสอนเบญจศีลเบญจธรรมสิ้นทุกร้อนช่วยกัดกร่อนกิเลสใจให้เบาบางคนรุ่นใหม่เห็นวัดสะบัดหนีเห็นหลวงปู่เห็นหลวงพี่ดูล้าหลังทางเข้าวัดมองเห็นเป็นรุงรังทางโรงหนังโรงแรมแจ่มใสดีด้วยเหตุนี้ประชาชนคนทั้งโลกจึงทุกโศกตรอมใจไม่หน่ายหนีเพราะทุกทั้งกายทุกทั้งใจตลอดชีวีเพราะไม่มีธรรมะประดับใจฉะนั้นเมื่อมาเห็นแล้วครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติก็คือมีธรรมะประดับจิตประดับใจเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องนึกถึงจะไปไหนมาไหนเรามีธรรมะประจำเรามีจิตใจอยู่กับธรรมะความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ทำให้พวกเรานี่ชื่นใจมีความสุขใจปลื้มใจมีปิติทั้งกายทั้งใจใจเราก็สบายกายเราก็มีความสุขเนี่ยท่านว่าไม่มีโรคไม่มีภัยเป็นลาภอันประเสริฐฮาโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่ได้เจ็บป่วยออดออดแอดแอดเป็นทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นลาภอันประเสริฐยกตัวอย่างหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ไม่มีโรคมีภัยเบียดเบียนนักหนาแต่เวลาท่านจะไปท่านก็ไปแบบสบายไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นปีเป็นเดือนนี่เรียกว่าท่านมีบุญกะตะปุญโญท่านมีบุญได้สั่งสมไว้แล้วในชาติปางก่อนเมื่อท่านได้สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วในชาติปางก่อนมาชาติปางนี้ท่านก็เป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ให้พวกเราได้เคารพนับถือสักการะบูชาด้วยจิตด้วยใจฉะนั้นการเป็นผู้นำของท่านการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีของท่านทำให้ญาติโยมเกิดความเลื่อมใสเกิดความเคารพศรัทธาน่าชื่นชมน่าอนุโมทนาน่ายินดีในการประพฤติปฏิบัติตามเป็นผู้ตามที่ดีเพราะผู้นำดีโครงช้างย่อมมีพยาสารครอบครองบริวารทั้งหลายฝูงโคขุนโคผู้เป็นนายมุ่งหมายนำพวกออกหากินฝูงโหงก็ยังมีเหมราชเป็นราชาสักกุณาก็มีขุนเป็นปักษิณเทวายังมีสักกรินเป็นปิ่นเทวันชั้นฟ้าพวกเราอยู่เป็นคณะต่างก็คิดเกะกะตามประสาจะตั้งอยู่ได้ดีกี่เพลาดูท่าจะย่อยยับอับจนจำเป็นต้องมีหัวหน้ากะการบัญชาให้เป็นผลถ้าเราไม่มีหัวหน้ากะให้การให้ผลญาติโยมคิดว่าจะเกิดไหมฉะนั้นวันนี้พวกเรามีหลวงพ่อเรามีหลวงพ่ออย่างน้อยๆมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันถึงแม้หลวงพ่อสนองท่านจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสแต่ยังมีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่เป็นกำลังจิตกำลังใจที่จะทำนำประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้เจริญลอยตามทางของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญตามทางของครูบาอาจารย์ที่มุ่งมั่นฟันฝ่าพาสร้างนั่นสร้างนี่พาทำคุณงามความดีพาสร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดและครูบาอาจารย์ที่จะตามรุ่นต่อมาอีกมากมายที่จะทำให้พวกเรานั้นมีความสุขทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีสร้างไว้ไม่เสียหลายทำดีเข้าไว้แม้นใครไม่เห็นสุขสมร่มเย็นเป็นสิ่งตอบแทนญาติโยมผู้นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมทำดีเข้าตัวอย่าทำชั่วเข้าตัวเอาดีเข้าตัวอย่าเอาชั่วเข้าตัวดีที่ไหนไม่สู้ดีที่ตัวเราดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศอันนี้คือคำสอนของหลวงปู่มั่นดีใดไม่มีโทษชื่อว่า
ดีที่ตัวเราดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดของสมบัติทั้งปวงนี่คือธรรมะคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นดีใดไม่มีโทษก็ดีอยู่ที่ตัวเราดีในพระพุทธศาสนาดีในใจของเราดีที่ตัวของเราเมื่อเรามีคุณงามความดีเราก็รักษาคุณงามความดีนั้นไว้เปรียบเสมือนเกลือรักษาความเค็มไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียรักษาสิ่งที่ดีๆไว้รักษาคุณงามความดีไว้คุณงามความดีที่พวกเราได้ทำได้สร้างเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นท่านแสดงไว้มีมโนมีนะโมสองประการเท่านี้ญาติโยมนะโมก็คือความนอบน้อมนะโมคือความนอบน้อมถ้าเราไปไหนมาไหนเรามีความนอบน้อมมีความเคารพมีความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนมีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนไปที่ไหนคนก็รักยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคนยิ่งรักยิ่งเห่อสักทนงตัวยิ่งมัวหมองยิ่งอ่อนลงสูงระหงเป็นวงทองยิ่งจองหองอวดดีสียิ่งสามนะเห็นไหมถ้าเรายิ่งถ้าเรายิ่งถ้ายิ่งถ้ายิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งจองหองอวดดีสีก็ยิ่งสามแต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนคนยิ่งรักความอ่อนน้อมก็คือนะโมนะโมสำคัญที่สุดนะโมขอนอบน้อมนอบน้อมนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นอบน้อมต่อผู้ที่มีอายุนอบน้อมต่อผู้ที่มีอาวุธิภาวะถ้าเรานอบน้อมได้แบบนี้พวกเราก็เจริญคนคนนั้นก็เจริญคนก็ยิ่งรักถ้ายิ่งเห่อสักถ้ายิ่งหยิ่งขึ้นไปยิ่งจองหองเท่าไหร่สีก็ยิ่งสาบต่ำลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมนี่แหละสำคัญที่สุดการประพฤติปฏิบัติธรรมดูที่ไหนดูที่กายมีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนเราจะสังเกตเห็นได้ง่าย

มีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายครูบาอาจารย์ผู้มีธรรมะกายท่านจะอ่อนน้อมกราบสนิทวาจาท่านจะอ่อนหวานพูดหวานพูดดีพูดน่าเคารพน่าเลื่อมใสจิตใจของท่านก็อ่อนโยนมีความเคารพมีความเมตตาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ไม่รังแกแต่คนที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมกายก็ไม่อ่อนน้อมนะโยมวาจาก็ไม่อ่อนหวานจิตใจก็ไม่อ่อนโยนเจออะไรก็กระโชกโหกห้ากดุด่าว่ากล่าวสารพัดแต่บุคคลผู้มีธรรมะมีความเมตตามีความกรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านจะยิ้มท่านจะมีความสุขท่านจะบำเพ็ญของท่านมีความสุขนะต่างกันนะกับคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะนี่หน้าตาไม่ยิ้มไม่แย้มไม่แจ่มไม่ใสคนมีธรรมะนี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถูกสมัยนิยมจะไปไหนมาไหนโอ้น่ารักน่าชื่นชมนะจะเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นเล็กน่าเคารพน่านอบน้อมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ที่มีธรรมะนี่สำคัญมากสำคัญจริงๆการเป็นผู้มีธรรมะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งอ่อนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งน่าเคารพน่าเลื่อมใสเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักเด็กก็รักชื่นชมนิยมทั่วเป็นผู้ใหญ่มิใช่ใหญ่อยู่ที่ตัวมิใช่อยู่ที่หัวขาวงอกเป็นดอกเหล่าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้หลักของนักปราชญ์ให้โอวาทใช่ว่าจะด่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักทั้งหนักเบามิใช่เอาอำนาจเข้าฟาดฟันบางครั้งบางทีเราอวดสรรพคุณว่าเราเป็นผู้ใหญ่ว่าเราเป็นผู้นำว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่บางครั้งบางทีก็เกินไปฉะนั้นเราก็ต้องมีธรรมะคือความเมตตาคือความอ่อนน้อมคือความมีนะโมนี่แหละการมีนะโมนี่แหละสำคัญมากทีนี้เมื่อเรามีนะโมแล้วมีที่ไหนนะโมอยู่ตรงไหนนะโมก็ต้องหันกลับเปลี่ยนเป็นมโนมโนมโนก็คือใจถ้ามีมโนอยู่ในกายมโนอยู่ในใจมโนอยู่ในวาจาของพวกเราสองอย่างนี้สัมพันธ์กันมโนกับนะโมปรับกันอยู่ตลอดเวลาปรุงกันอยู่ตลอดเวลาแต่งกันอยู่ตลอดเวลามีมโนมีนะโมพร้อมกันใจเราอ่อนน้อมวาจาเราอ่อนหวานร่างกายของเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายเพราะเรามีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่ชื่นใจของมนุษย์ของเทวดาของบุคคลทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายในมองแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็ชื่นใจดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้เคยผ่านครูบาอาจารย์ผ่านการฝึกการฝนการอบการลมมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเหล็กถ้าเหล็กผ่านไฟถ้าใจผ่านทุกข์ถ้าลูกศิษย์ลูกหาผ่านครูบาอาจารย์ก็ย่อมแข็งแกร่งเหล็กผ่านไฟก็จะไปเป็นมีดก็จะไปเป็นพระก็จะไปเป็นสัตราอาวุธได้ก็ต้องเอาเข้าไฟเอาเข้าไฟเสร็จแล้วแดงๆก็เอาไปทุบไปตีให้เป็นเหล็กที่สมควรถ้าเหล็กไม่ดีเอาเข้าไฟเอาไปตีก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเหล็กต้องผ่านไฟใจของเราเนี่ยต้องผ่านทุกข์ใจของเรานี่สำคัญถ้าผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านอาบน้ำร้อนมาก่อนไล่ย่อมแข็งแกร่งลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันถ้าผ่านครูบาอาจารย์ผ่านการฝึกการฝนการอบการลมมาจากสายต่างๆประพฤติปฏิบัติดีคนนั้นน่าเคารพน่าเลื่อมใสไว้อกไว้ใจสนิทใจเป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งทางกายเป็นที่พึ่งทางใจยอมเคารพยอมนับถือยอมทำตามฉะนั้นการที่จะยอมทำตามใครสักคนหนึ่งเราต้องมีความไว้ใจเราต้องมีความเชื่อใจเราต้องมีความมั่นใจมั่นใจในคุณธรรมมั่นใจในความประพฤติปฏิบัติมั่นใจในองค์ของท่านพวกเรามั่นอกมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านครูบาอาจารย์ผ่านการประพฤติปฏิบัติเชื่อแน่ว่าไม่พาเราไปในทางที่ตกต่ำย่อมประพฤติปฏิบัติตามย่อมทำตาม

0: อย่างเช่นหลวงพ่อสนองกตปุญโญและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานได้พาประพฤติปฏิบัติพวกเราเชื่อใจพวกเรามั่นใจภูมิใจทำแล้วได้บุญทำแล้วมีความสุขมีความชื่นอกชื่นใจเราก็ยินดีที่จะทำยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละเราได้แก้วเราได้รัตนะเราได้ของอันประเสริฐและเราได้ทำบุญทำกุศลตามท่านท่านได้พาประพฤติปฏิบัติพาให้เราทำคุณงามความดีคุณงามความดีไม่เสียไปไหนไม่หายไปไหนย้อนสนองกลับคืนมาตอบแทนพวกเราที่มโนที่ใจของเราที่นะโมเราก็จะได้มีความนอบน้อมอ่อนยอมประพฤติปฏิบัติตามในเมื่อเราอ่อนยอมประพฤติปฏิบัติตามมโนของเราก็เข้มแข็งจิตใจของเราก็เข้มแข็งย่อมประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปสู่ทางไหนทางที่ชอบชอบตรงไหนบ้างชอบในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเข้าสู่หนทางมรรคาปฏิปทาทางสายกลางเมื่อเราเดินทางสายกลางความมุ่งมั่นเรามีความตั้งอกตั้งใจเรามีทางสายกลางเราดีเราไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเราประพฤติปฏิบัติอยู่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางของเราดำเนินเดินทางไปด้วยการประพฤติปฏิบัติในข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นคือ 1. ไม่บริโภคเกินไป 2. รู้จักสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ 3. ไม่เห็นแก่นอนมากนักย่อมดำเนินเดินทางไปสู่มรรคาปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติทางสายกลางที่เราได้สวดกันได้เสกกันได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดเวลาคืออะไรบ้างคิดชอบดำริชอบเจรจาชอบอะไรต่างๆที่พวกเราในมรรค8ประการนั้นแหละพวกเราก็ดำเนินมา 1. การคิดของเราดีไหม 2. การพูดของเราดีไหม 3. การกระทำของเราดีไหมเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องตามกาลเทศะตามเวลาเมื่อเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามกาลเทศะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเราก็เป็นบุคคลสำคัญเราก็เป็นคนมีเสน่ห์เพราะเราไม่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วเอาแต่อกแต่ใจเราก็นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็ย่อมมั่นคงแน่นอนมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติให้พวกเรานี้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขความทุกข์นั้นมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราใจของเราเป็นใจที่มีธรรมะใจของเราเป็นใจที่เจริญใจของเราเป็นใจที่สะอาดใจเป็นใจดีใจมีธรรมะแล้วจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรคนเราย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมใจปรารถนาไม่นึกไม่คิดก็มีความสุขอยู่เพราะใจเราไม่ได้มากใจเราไม่ได้วุ่นวายใจเรามีแต่ความมุ่งมั่นใจเรามีแต่ความนิ่งเนี่ยไม่จำเป็นเลยต้องใจโลเลใจมากใจอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่สมใจปรารถนาทุกวันนี้เพราะใจเรามากใจเราคิดมากใจเราต้องการมากขอให้ลดลงต้องการให้น้อยลงทำให้น้อยทำให้มากขึ้นลดความอยากให้น้อยลงในเมื่อเราใจเราไม่มีความอยากมากจิตใจเรามุ่งมั่นเราแน่วแน่การประพฤติปฏิบัติอาตมาเชื่อแน่ว่าย่อมถึงเป้าหมายย่อมถึงอานิสงส์ย่อมได้อานิสงส์จากการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติก็ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ทานเราก็ต้องบำเพ็ญให้ทานให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลให้ภาวนาเราก็เจริญภาวนาเมื่อเราให้ทานความสุขก็เกิดขึ้นสุขใจเมื่อให้ทานสำราญใจเมื่อรักษาศีลสิ้นปัญหาเมื่อเจริญภาวนาการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็เท่ากับเราทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีจึงชื่อว่าได้สั่งสมบุญไว้ได้ทำบุญไว้ได้สะสมบุญไว้แล้วแต่ชาติปางนี้ชาติปางหน้าเราก็สบายชาติที่ผ่านมาเราก็สบายท่านจึงบอกว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขการได้สร้างบุญนำมาซึ่งความสุขและอีกบทหนึ่งว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิท่าโหนติปานินันติคนเราเมื่อเกิดมาในชาตินี้ก็ย่อมอาศัยบุญและจะจากชาตินี้ไปละโลกนี้ไปก็ต้องอาศัยบุญบุญเท่านั้นที่พาให้เราไปเกิดที่ดีบุญเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นคนดีบุญเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นบุญนี่แหละสำคัญที่สุดเมื่อเราอยู่ปรโลกเบื้องหน้าเราไปปรโลกเบื้องหน้าเราก็ต้องอาศัยบุญยกตัวอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นผู้มีบุญ ท่านมีบารมีท่านมีวาสนาจะไปไหนมาไหนท่านก็มีผู้ต้อนรับไปไหนมาไหนก็มีผู้ที่สนับสนุนแม้ท่านจะจากพวกเราไปหลายวันหลายปีเราก็ยังมีความเคารพยังมีความเลื่อมใสยังน้อมจิตน้อมใจประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่ออยู่เสมอๆจนกระทั่งถึงวันนี้ใช้เวลาไม่น้อยหลายร้อยวัน400 500วัน600วันและก็จะได้บำเพ็ญต่อไปอีกเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยคุณงามความดีที่คณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ทุกรูปที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีบุญกุศลในวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญได้ร่วมกันสร้างมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมใจคิดสมใจนึกสมใจปรารถนามีความสุขกายมีความสบายใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเป็นขอขอกราบในความเมตตานะคะท่านได้ฟังธรรมจบไปนั้นเป็นพระธรรมแสดงธรรมโดยพระครูอาทรธรรมาภิรักษ์พระจันเดชกิติโสพโนวัดบัวสูงหรือภูคอกม้าเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาสคำตะกร้าตำบลศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญ

รมฐานถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรเกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินการยืนกรรมฐานการยืนกรรมฐานเราจะยืนทำอะไรก็มีสติในการยืนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายืนก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ได้มั่นคงเป็นสุขทุกข์ถาวรอะไรถ้าเราพิจารณามีสติในการยืนเป็นทั้งสมถะสงบเป็นทั้งวิปัสสนาเห็นการยืนว่าเรามีทุกข์มีสุขหรือมีอารมณ์อย่างไรในการยืนขณะนี้จิตคิดอะไรจิตคิดภายในหรือภายนอกเวลายืนก็ดูกายดู

เวลานั่งต้องพิจารณานั่งในอริยบทใดจะลุกทีนั่งทีพิจารณาอยู่เรื่อยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการนั่งนั่งอย่างไรก็เป็นธรรมะเป็นกุศลเป็นการปฏิบัตินั่งท่าไหนก็เป็นการปฏิบัติทั้งหมดเพราะเรามีสติในการพิจารณาประพฤติทั้งสมถภาวนา

0: คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดชีวิตขอนอบน้อมแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็กราบคารวะพระเทลานุเถระแล้วก็ขอเจริญความในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติธรรมให้โยมนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเรานี้ให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราวันนี้ก็เป็นวันที่1327ใช่หรือเปล่าก็เราก็บำเพ็ญกุศลกันมาตลอด324เราคงไม่มีงานศพไหนที่จะยืดยาวเหมือนกับหลวงพ่อสนองที่เป็นชนีเพราะว่าคุณความดีของท่านที่ท่านนั้นได้เป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะในเรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติ

เราก็คงจะหลงทางผิดทางฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราให้เรานั้นตั้งใจให้เรานั้นมีสติครูบาอาจารย์ท่านก็ทำแบบอย่างให้เราแล้วก็ทิ้งข้อวัดปฏิบัติไว้ให้แก่พวกเรานั้นพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะให้ยึดถืออะไรในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ยึดถือธรรมวินัยอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องยึดคำสอนที่ท่านเคยสั่งสอนพวกเราไว้ให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำใจให้บริสุทธิ์ให้บาปอกุศลนั้นน้อยลงไปจนหมดไปจากใจของเราฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังการแสดงธรรมธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่ลึกซึ้งอะไรนักหนาหรอกธรรมะก็คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นกันอยู่เป็นประจำนี่แหละธรรมะก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราให้เรามีสติรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันไปในทางไหนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไหมสัมมาอาชีพอาชีพชอบไหมแล้วก็สัมมาวายามะคือความเพียรชอบตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้ววันนี้ก็เป็นเทศกาลถ้าไม่เอ่ยก็คงจะเชยเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นที่น่ายินดีน่าโมทนาที่ญาติโยมหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่หันหลังเข้าวัดหันหน้าเข้าวัดก็เป็นปรากฏการณ์ว่าวัดสังฆทานญาติโยมมาประพฤติมาปฏิบัติกันเยอะก็ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบโยมก็มีเหตุผลของโยมแต่ละคนแต่ละท่านแต่ที่เข้าใจได้คิดว่าเวลาและโอกาสของเรามันมีมาแล้วโอกาสที่เราหยุดยาวๆอย่างเนี้ยตั้งแต่วันที่สลายบางคนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตามราชการตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่เท่าไหร่17แล้วก็เป็นประจำทุกปีเสียชีวิตกลับไม่ถึงบ้านเพราะความประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตัดไว้ตอนท่านจะปรินิพพานวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเถระสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทสังขารในที่นี้มีสองอย่างกายสังขารกับรูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยแขนขาของเราเนี่ยแหละมันประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เป็นหญิงเป็นชายอันนี้เนี่ยคือกายสังขารสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของสมมุติแล้วชื่อของเราแต่ละคนก็สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแหละสมมุติว่าชายสมมุติว่าหญิงสมมุติว่าหนุ่มว่าสาวสมมุติว่าแก่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติคือมันสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนเพราะมันสมมุติขึ้นมาไม่คงทนไม่ถาวรจิตสังขารก็คือจิตของเรานี่แหละเจตสิกจิตที่ปรุงแต่งมีความรักความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยจิตสังขารที่ปรุงแต่งเพราะนั้นมนุษย์ก็มีอยู่สองอย่างกายกับจิตกายกับใจเท่านั้นเองฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยจะนำพาไปทำอะไรมันก็อยู่ที่วาสนาบารมีของเราที่เราสะสมไว้แต่จะมาที่ได้ว่าทุกคนที่เข้าวัดสังฆทานมีบุญมาแล้วบุพเพกตปุญญาตามีบุญแด่ชาติปางก่อนทำไมเราไม่ไปเที่ยวเตไม่ไปสนุกสนานไม่ไปดื่มไม่ไปเต้นไม่ไปลำไม่ไปสาดน้ำเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สาระเราหลงไปตามประเพณีเท่านั้นเองฉะนั้นประเพณีเนี่ยถ้าเรายึดให้มันถูกให้มันต้องมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปหลงมันหลงประเพณีฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้หลงอะไรทั้งสิ้นอะไรมันมีก็อยู่กันไปทำกันไปแต่ว่าเรา

มาดัดแปลงประเพณีของเขาฉะนั้นประเพณีสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ก็บางคนยังเข้าใจว่าเป็นปีใหม่ไทยแต่ที่จริงไม่ใช่มันปีใหม่ของแต่ละประเทศของลาวก็มีปีใหม่ของเขาของเขมรก็มีของพม่าก็มีของไทยก็มีของอินเดียก็มีทำไมถึงเอาเดือนนี้มาเป็นขึ้นวันขึ้นปีใหม่เพราะเดือนเมษามันร้อนฉะนั้นคนโบราณจะเอาอะไรดับร้อนก็เอาน้ำดิใช่ไหมถ้าร่างกายของเราร้อนต้องดับด้วยน้ำแต่ถ้าใจเราร้อนดับด้วยอะไรอยู่ดับด้วยอะไรจะเอาสิ่งภายนอกมาดับได้ไหมมันต้องใช้ธรรมะต้องใช้การข่มใจเพราะใจเราร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะหูร้อนเพราะตาร้อนเพราะใจก็ต้องเอาธรรมะสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสักแต่ว่าเสียงที่ได้ยินสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงไหมเสียงจะให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้จะให้คนมาด่าเราทั้งวันทั้งคืนมันก็ด่าไม่ได้แล้วใครจะมาทนด่าเราอย่างมากก็สัก10นาทีก็จะตายกันแล้วแค่วินาทีเดียวเขาว่าเราเราก็คิดน้อยเนื้อหนำจำใจคิดน้อยอกน้อยใจอาฆาตพยาบาทฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละคือธรรมะสิ่งที่เราประสบพบเห็นตั้งแต่ตื่นจนหลับเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นการกระทำของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองแต่ที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราขาดสติเผลอสติสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือรู้สติก็คือสมาธิสัมปชัญญะก็คือปัญญาฉะนั้นหลักการปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีสติแล้วนิยมทำอะไรมันเผลอไหมมันไม่เผลอหรอกแต่ทุกวันนี้ก็เราขาดสติเผลอสติแล้วก็ไปทำให้สติฟั่นเฟือนเอาสิ่งเสพติดอาตมาสังเกตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนธรรมดาแล้วน้อยนิดไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าคนประมาทประมาทที่ว่ายังไม่ตายนั่นแหละบางคนคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีอายุของเขาอายุขัยของเขามันมีมาแล้วแต่ละคนแต่ละท่านขึ้นอยู่กับกรรมถ้าเราทำกรรมดีรักษาศีล5ไว้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชีวิตของเราก็จะยืดยาวแต่ถ้าเราทำกรรมไม่เรื่องของศีล5ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ยงก็จะเห็นใช่ไหมคนใหม่ทำไมคนนั้นขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาก็ไม่สะสวยแล้วก็ผิวก็ดำหน้าก็นิ่วแสดงว่าจิตใจเขาไม่มีศีลธรรมใจเขาไม่ได้บริสุทธิ์บางคนก็ง่อยเปี้ยเสียขาหูตาไม่มีขาแขนขาดก็เพราะอะไรก็เพราะกรรมของตัวเองที่ทำไว้แต่เรานี่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรามีอาการครบ32ก็ถือว่าเราทำกรรมดีของเราไว้ฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาปัญญาไม่เกิดไม่รักษาไม่สามารถรักษาความดีของเราที่ได้มาจากพ่อแม่ของเราเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นไปทำบาปฉะนั้นคนเราเนี่ยขนาดเราฝึกสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็แวบออกไปเราภาวนาเราก็ดึงเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปคิดอีกแล้วแล้วถ้าเราเอาสิ่งที่มันทำให้ขาดสติเผลอสติขึ้นมาไอแอลกอฮอล์เหล้ากัญชาบุหรี่หรือว่าสิ่งเสพติดเนี่ยขณะที่เราขับรถเนี่ยโยมทำไมเหล่านั้นขาดสติเพราะชีวิตของเราเนี่ยแค่วินาทีเดียวความสูญเสียจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราขาดสติเผลอสติแค่วินาทีเดียวถ้าเรามีสติในการขับรถโยนขับรถจิตก็ล่องลอยคิดไปไม่อยู่กับปัจจุบันดิ้นไปอดีตมั่งปรุงแต่งไปอนาคตมั่งเผลอสติขับรถอะไรตัดหน้าก็ไม่ทันแล้วโยม
แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังขับรถสายตาเราเพ่งไปข้างหน้ามือเรากำพวงมาลัยขาเราเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันถ้ามีเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราแค่หักพวงมาลัยนิดเดียวโยมก็พ้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดสติจิตเมื่อลอยโยมประสานงากันโยมจะเห็นตามทีวีดูทีวีดูข่าวประสานงากันแล้วผลท้ายเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตคนไหนเสียชีวิตก็ถือว่าโชคดีคนไหนไม่เสียชีวิตแต่เสียแขนเสียขาเสียอวัยวะเดินไม่ได้เป็นคนพิกลพิการถ้าคนไหนเป็นครอบหัวหน้าครอบครัวครอบครัวก็จะลำบากอันนี้เราสิ่งที่เราทำโดยที่เราเกิดความประมาทโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นกรรมฉะนั้นการที่เรามาวัดนี่เรามาฝึกสติถ้าเราไม่มีสติโยมสมาธิไม่เกิดหรอกสมาธิคือความตั้งมั่นของใจเราใจเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมนั่งฟังเนี่ยจิตโยมอยู่ตรงไหนถามดิอยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีสติแต่ถ้าฟังแล้วจิตเตลิดเปิดเปิงไปนะเขาเรียกว่าเพลิดเพลินในอารมณ์สักแต่ว่าได้ยินแต่จิตไม่รับรู้ก็เลยหมดโอกาสที่จะได้รับรู้รับฟังฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันรู้ด้วยการได้ยินรู้ด้วยการพินิจพิจารณารู้ด้วยจากตาเห็นหูได้ยินแล้วก็กายปฏิบัติตามยืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้มีสมาธิฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ชำนิชำนาญหรอกแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยฝึกหัดไม่ได้ก็ไม่จะไปพูดอะไรแล้วนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดเพราะเราคิดว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นแต่พวกที่เราหันหน้าเข้าวัดมาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยคิดว่ามันจำเป็นแล้วกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเวลาเนี่ยมันจะกินเราไปทุกวันทุกวันพักการกืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปปฐมวัยของเราก็ผ่านไปแล้วความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวปฐมวัยผ่านไปแล้วมัชฌิมวัยอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายคือวัยแห่งการรอคอยรอคอยอะไรโยมไม่ต้องให้บอกไม่ใช่รอคอยลูกหลานให้มาเยี่ยมมาเอาของมาให้นะไม่ใช่นะรอคอยความเจ็บแล้วก็ความตายปฐมวัยช่างเถอะเราไม่สนใจก็ช่างเถอะเพราะว่าเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังคะนึกคะนองไปกับโลกหลงไปบ้างนะทำอะไรตามหมู่ตามเพื่อนตามสังคมนี่มัชฌิมวัยก็คือวัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าปัจฉิมวัยนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโยมลูกเต้าก็มีครอบมีครัวเราส่งเสียให้เรียนเรียบร้อยแล้วนะปัจฉิมวัยเป็นวัยของเราจริงๆปฐมวัยนี้เราต้องเรียนรู้ใช่ไหมจากเป็นเด็กต้องเรียนรู้การยืนการเดินการพูดเราต้องเรียนรู้ด้วยธรรมชาติบางทีพ่อแม่ก็สอนให้พอเราเรียนศึกษาแล้วก็ครูสอนให้นะแต่คนไหนมีบุญบารมีหน่อยก็มีโอกาสเข้าวัดพระก็สอนให้อีกแล้วก็เอาธรรมะเอาเข้าวัดปฏิบัติเนี่ยไปใช้กับมัชฌิมวัยวัยหนุ่มวัยสาววัยทำมาหากินวัยมีครอบมีครัวเนี่ยเอาธรรมะไปแล้วครอบครัวตัวเองจะไม่เดือดร้อนเพราะมีธรรมะเพราะมีศีลแต่บางคนนี่ปัจฉิมวัยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอีท่าไหนยังไม่วางแนวทางบางคนก็หลงทางอยู่ติดบ้านติดลูกติดหลานติดสมบัติ
ติดไร่สวนไร่นาพระเชิญชวนให้มาประพฤติปฏิบัติก็ยังมาไม่ได้ถามว่าทำไมมาไม่ได้ยังห่วงหลานยังห่วงสมบัติยังห่วงไร่ห่วงนาห่วงบ้านแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันไปกับเราไหมล่ะห่วงมันแล้วมันห่วงเราไหมมันก็ไม่ห่วงเรามันก็ไปต่างคนต่างไปใช่ไหมลูกหลานพอมันโตแล้วมันก็ไปจากเรารับสิ่งเงินทองได้มามันก็ไปจากเราเลือกสวนเลี้ยนาเมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไปจากเราเท่านั้นแหละแต่ที่มันไม่ไปจากเรานี่แหละคืออะไรกรรมคือการกระทำแม้กระทั่งร่างกายสังขารจะเป็นจิตสังกายสังขารก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นของเราเนี่ยโยมที่เราทนุถนอมมันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยอาบน้ำปะแป้งเขียนคิ้วทาปากสระเซ็ตผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรักษามันไว้รักษาให้ดีแต่มันเป็นไงโยมมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเรานะฟันฟางมันก็ไปหมดแล้วหนังก็เหี่ยวหมดแล้วหน้าตาก็ฝ้าฟางมันทำอะไรก็ใส่แว่นนะครับมันทำอะไรก็ใส่หูฟังไม่ใช่ฟังเพลงนะฟังเสียงว่าใครก็จะนินทาเพราะหูมันตึงแล้วทั้งอื่นมันหย่อนหมดเว้นอย่างเดียวหูมันตึงหนังเหนิงหน้าตามันหย่อนหมดแล้วหย่อนเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงอยู่สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถ้าเที่ยงโยมก็คงจะเป็นทารกเป็นปฐมวัยไม่ได้เป็นมัชฌิมวัยมัชปฏิมาไวหรอกถ้ามันเที่ยงนะทุกคนก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรอกก็เป็นเด็กไม่ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวกันถามว่ามันเที่ยงไหมพอเกิดปั๊บแก่เลยนะใครเถียงบ้างเกิดปั๊บแก่เลยหรือเปล่าอ้าวโยมว่าไหมแก่เลยไหมมันแก่แต่เรามองไม่เห็นแก่อะไรแก่นาทีแก่ชั่วโมงแก่วันแก่เดือนแก่ปีใช่ไหมพอเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวเกิดขึ้นมาวันที่หนึ่งวันที่สองแก่ไปอีกวันแล้วแล้วอย่างพวกเราเนี่ยแก่มากี่วันล่ะ70 80วันแล้วมันแก่ไปเรื่อยๆนายใครเถียงมาว่ามันไม่แก่ใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องไปพิจารณามันฉันยังคิดว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็คิดว่าเออคือไม่เห็นความแก่แต่ที่จริงแล้วมันแก่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะแต่มันไม่ได้แก่พวดพาดมันค่อยๆคืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปทุกวินาทีปีที่แล้วผ่านไปปีใหม่ผ่านมาตามว่าแก่ไหมก็แก่ใช่ไหมมันมีของเก่าว่ามีของใหม่เก่าไปใหม่มาก็อย่างนี้โยมแต่จิตใจเรามันทำไมในพัฒนามันก็เก่าอย่างนี้โยมมีความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ไหว้ผ้าสมุนไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเข้ามาวัดก็มาแค่ถือศีลมาผ่อนคลายไม่รู้จะไปไหนมาให้การเวลามันกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนโดยที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติก็น่าเสียดายสัพเพสังขาราทุกขาตั้งขานทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมใครเห็นทุกข์มั่งคนไหนเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมแต่ที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทนทุกข์ถ้าโยมทนทุกข์แล้วจะรู้ว่ามันทุกข์จริงหนอใช่ไหมอย่างนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ลุกเนี่ยทุกข์ไหมล่ะนั่งนานๆอยากเข้าห้องน้ำไม่ไปห้องน้ำทุกข์ไหมต้องขับต้องถ่ายมาทุกข์ทั้งนั้นเองแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรมันถูกปิดบังไงถ้าเราอยู่บ้านถ้ามันร้อนเราก็อาบน้ำเปิดพัดลม
บ้านไหนมีฐานอะไรก็ใส่เปิดแอร์

คนไหนไม่มีฐานะก็ทนร้อนพัดเอาหาพัดหาอะไรมาบรรเทาทุกข์แต่ตัวเองไม่รู้นั่นทุกข์นั่งนานๆพอมันเมื่อยเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะมันก็ถูกปิดบังดิถ้าลองทนเหมือนเรานั่งสมาธินิยมใหม่ๆนิยมนั่งได้5นาทีก็จะตายแล้วเห็นไหมพอเราฝึกเราทนไปทนปวดทนเมื่อยไปทนนั่งไปเลยทนไปนั่งจนข้ามทุกไปแล้วก็นั่งทนแล้วจากการที่เราทนนั่งเมื่อไหร่มันจะเลิกเนาะมันทำไมมันปวดจังทำไมมันจิกจังเจ็บจังแต่ว่าเราไปทำอื่นไม่บ่นไม่รู้สึกว่าเมื่อยนะบางคนไปเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนบางคนไปทำอะไรที่ไปเต้นรำไปดิ้นไปอะไรเนี่ยนะไม่เหนื่อยหรอกแต่พอมาให้สร้างความดีโอ้จะเป็นจะตายที่เรารู้พอเราเห็นมันไงแต่ที่ไม่เห็นพอเราไม่ได้พิจารณามันถูกปิดบังฉะนั้นครูบาอาจารย์หนึ่งสอนให้เรานั่งสมาธินานๆเพื่อดูทุกขเวทนาเมื่อทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้อยู่กับทุกได้บางคนก็ลุกก็เลิกนะบางคนก็ทนข่มกับเวทนาแต่หลักของการประพฤติการปฏิบัติท่านให้แยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเวทนานี้คือมีทั้งทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วที่สำคัญที่สุดโยมต้องรู้จักคืออุเบกขาเวทนาคือการไม่ยึดว่าสุขหรือทุกข์ทั้งนั้นแหละนะอันนี้ยึดทุกข์อยู่กับเราทำยังไงโยมทุกข์ต้องกำหนดรู้ว่านี่มันทุกข์นะแล้วก็ต้องทำให้แจ้งว่าที่มันทุกข์อะไรทุกข์เพราะเรามีสังขารใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายใช่ไหมเพราะเรามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณใช่ไหมเป็นทุกข์เพราะเรามีจิตใช่ไหมจิตสังขารคือความปรุงแต่งป่วยกายเนี่ยโยมรักษามันก็หายป่วยใจมันหายยากนะคนเราถ้าหวังอะไรไว้มากๆผิดหวังแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดฆ่าตัวตายมีนะไม่ต้องถามว่าทุกคนเคยประสบพบสิ่งเหล่านี้ไหมทุกคนต้องประสบพบแต่พวกเรายังดีว่าเรายังมีธรรมะพอมีทุกข์เราก็หันหน้าเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระเปิดวิทยุดูทีวีว่าเราทุกข์ใจนี้อะไรจะแก้ทุกข์ใจเราได้อะไรที่จะช่วยเราได้คนอื่นช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ถ้าเราลงทุกข์ใจยอมให้อยู่ห้องแอร์ให้อยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆโตๆถ้าใจมันทุกข์ไงโยมมันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าสบายมันไม่สบายหรอกไอ้ที่ว่าสุขมันไม่สุขหรอกเพราะอะไรเพราะใจมันทุกข์เพราะใจมันไปแบกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยก็เราไปยึดว่ามันเป็นเราไงเนื้อมาขาของเราเข่าของเราหลังของเราคอของเราเอวของเรามันก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดว่าอันนี้มันสักแต่ว่ามันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นแค่สังขารแต่จิตเรามันไม่ได้ไปรับรู้กับทุกข์นั้นใช่ไหมจิตมันทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกโยมลองปล่อยวางดิภาวนาไปมันเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วก็ปล่อยวางภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปไม่สนใจมันก็ไม่ทุกข์นะก็เพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายของเราแต่ใจเรามันมีภาวนาใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญากายกับจิตมันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเราเนี่ยเอาไปรวมกันเราไม่แยกไม่รู้จักแยกแยะไงเหมือนกับชั่วกับดีเราไม่รู้จักแยกแยะเอามารวมปนเปกันหมดเลยเลยไม่รู้อะไรมันดีอะไรไม่ดีบุญกับบาปบางคนทำบุญเจือด้วยบาปไม่รู้จักแยกนี่บุญนี่บาปแยกออกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะโยมนะถ้าไม่เรียนรู้โยมตายจะทุกข์ทรมานมากนะฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยเตรียมตัวตอนก่อนตาย
ถ้าโยมไม่เคยฝึกหัดนั่งทนทุกขเวทนาโยมจะสู้ได้ไหมแค่ปวดท้องปวดหัวปวดฟันนี่โอ้ยวิ่งหายาหาหมอหาอะไรกันใหญ่แล้วแล้วถ้ามันไม่หายทำยังไงล่ะโยมจิตเอาจิตไว้ตรงไหนจะนึกถึงบุญก็นึกไม่ได้อีกเพราะบุญมันน้อยบาปมันเยอะมันจะนึกถึงสิ่งที่เราทำไว้ในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคนที่จะตายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจิตจะอ่อนกระทบอะไรไม่ได้จิตไม่มีที่พึ่งแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีภาวนาเรานอนอยู่บนเตียงลุกไปไหนไม่ได้เขาหยอดน้ำเกลือหยอดข้าวต้มแล้วก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานะคะตันตาตาโจเพลิดเพลินอยู่กับการภาวนาแต่โยมไม่มีหลักเป็นไงล่ะรอเมื่อไหร่หมอจะมาโอ้ยปวดจะตายแล้วฉีดยาให้ทีบางคนยาเอาไม่อยู่ต้องใช้มอร์ฟีนนะไปตามโรงพยาบาลเห็นไหมเอาไม่อยู่แต่สมาธินี่แหละเอาอยู่ทำให้ถึงให้ถึงรอบของสมาธิให้ได้ถึงอัปปนาสมาธิคือดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารหรือที่เราเคยได้ยินว่าเข้าฌานนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อถนองท่านเข้าฌานถ้าใครเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อถนองจะรู้เลยว่าท่านเข้าฌานแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะต้องฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายสู้กับความตายเพราะทุกวันทุกคนจะหนีความตายไม่พ้นหรอกแม้กระทั่งผู้พูดเองแม้กระทั่งหลวงพ่อถนองที่นอนให้เฮโรอีนอยู่ก็ดีท่านสอนเราท่านเป็นครูทั้งที่ตอนท่านอยู่และตอนที่ท่านเป็นตอนที่ท่านดับสิ้นไปแล้วเป็นครูคือรู้ว่าพอลมหายใจไม่มีแล้วท่านก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สอนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะมีแต่เน่าเปื่อยไปเท่านั้นแหละนี่เราไปงานศพเราต้องไปพิจารณาอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปแล้วก็ไปแค่กราบศพไปจุดธูปดอกหนึ่งแค่ไปขมาศพแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องอยู่ในที่แคบๆนี้อยู่ในโรงแบบนี้จากตอนก่อนนี้เราไปฟังเขาสวดนะอนาคตข้างหน้าเขาจะสวดให้เราฟังแล้วแล้วถ้าเราไม่ฟังตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี้อย่าไปหวังตอนเป็นยังไม่ฟังตอนตายไม่ต้องฟังหรอกฟังไม่ได้แล้วใครจะด่าใครจะแช่งใครจะสรรเสริญอะไรก็ไม่มีอะไรหมดเตสังอูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับแห่งสังขารนั้นย่อมเป็นสุขสังขารที่นี่คือร่างกายและจิตใจถ้าระงับสังขารการปรุงแต่งสังขารร่างกายระงับมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ารักษาไว้บำรุงรักษาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดเวทนาแต่ติดสังขารระงับได้ด้วยเนี่ยที่เรามาไหว้พระสวดนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็อยู่เนี่ยนี่แหละระงับได้ระงับความปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ใจเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราปรุงแต่งมันก็เข้าลักษณะอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาได้เหมือนกับร่างกายของเรายกง่ายๆผมของเราน่ะให้มันไม่ดำให้มันไม่ขาวได้ไหมได้ใช่ไหมได้เพราะไปยอมฟันของเราไม่ให้มันหักได้ไหมมันก็ไม่ได้หนังย้ายมันเหี่ยวเนี่ยไหมมันก็ไม่ได้บางคนได้เหมือนกันเนี่ยไปดึงไปตึงให้มันตึงอันนั้นมันฝืนธรรมชาติทั้งถ้าเราเข้าวัดแล้วต้องรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต่อมาคิดว่าทุกคนเข้าใจได้ยินกันประจำอนิจจังพระในประเทศเนี่ยต่อมาประเทศอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนี่ยแต่เรารู้จริงหรือเปล่ารู้จริงหรือรู้จำบางคนรู้ไม่จำด้วยรู้ไม่จริงด้วยแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วรู้จำแล้วก็รู้จริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อาศัยเป็นของสมมุติ
ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาทำสิ่งสมมุติให้เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากเนี่ยจิตหลุดพ้นจากสังขารไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายกันอีกฉะนั้นนี่คือเป็นวิชาเพราะเราเกิดมาเพราะอวิชชาความมืดบอดความไม่รู้แต่เมื่อเรามาได้ยินได้ฟังแล้วเขาเรียกมีวิชาแล้ววิชาเอาตัวรอดรอดที่นี้ไม่ใช่รอดในการใช้ชีวิตประจำวันหาอยู่หากินไม่ใช่รอดจากสิ่งเหล่านี้ที่มันลวงล่อเราที่มันหลอกลวงตาเราหลอกว่ามันไม่ทุกข์หลอกว่ามันเที่ยงหลอกว่าตัวตนของเรานี่แหละนี่แหละตัวฉันนี่แหละพอเราถูกใครเขาด่าถูกใครเขานินทาเราก็เพราะเป็นเราเป็นเราก็คืออัตตาตัวตนแต่ถ้าเรารู้จริงว่าไอ้นี่มันอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราแล้วก็บังคับมันนี้แค่ชีวิตเราเองเนี่ยเลยบังคับไม่ได้หรือว่าบางคนฉันไม่เอาแล้วนะ70-80ฉันไม่เอาแล้วฉันจะไปแล้วฉันจะตายแล้วฉันพอแล้วแล้วมันได้ไหมก็ไม่ได้บางคนมีฐานะมีความอยู่สบายฉันอยากอยู่สัก100 ปีอยากอยู่กับลูกกับหลานอยากจะไหว้พระสวดมนต์อยากจะฟังเทศฟังธรรมฉันอยากอยู่สัก100 ปีเมื่อตอนฉันหนุ่มปฐมวัยมัชฌิมวัยฉันไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลยยังไม่อิ่มในธรรมะขออยู่ขอยืดเวลาไปหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉันรู้สึกทุกอย่างเนี่ยโยมอย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติได้มาก็ดีเสียไปก็แล้วไปสมบัติแบ่งกันชมแบ่งกันใช้มันเปลี่ยนมือไปไงมันเป็นนิจจังไงถ้าเป็นนิจจังนิยมเงินของเรามันไม่ไปไหนหรอกก็อยู่นั่นแหละเก็บไว้นั่นแหละแต่นี่มันเป็นอนิจจังเพราะมีร้อยหนึ่งเดี๋ยวก็หมดร้อยมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนเพราะอะไรเพราะไม่ต้องเปลี่ยนมือไปต้องใช้ต้องสอยไปใช่ไหมนอกจากเราเก็บไว้รู้จักเก็บเก็บแล้วรู้ด้วยต้องใช้ไหมก็ต้องใช้นะเก็บก็ต้องใช้ดังนั้นมันไม่คงทนหรอกสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลานะกุฏิวิหารสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเพื่อเฟื้อจุนเจือกับผู้ที่ยากไร้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่แล้วเรารู้จักทำเนี่ยมันอยู่สบายกับโลกอะไรจะเกิดก็ช่างมันจะร้อนก็เรื่องของมันมันจะเย็นก็เรื่องของมันมันจะฝนก็เรื่องของมันน้ำจะท่วมก็เรื่องของน้ำไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปกระวนกระวายไม่ต้องไปบ่นนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แม้กระทั่งใจตัวเราเองบังคับให้มันคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่นะมันก็เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวโวยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวทุกข์ใจเดี๋ยวทรมานใจมันก็เกิดอย่างนี้นะโยมชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างมีอะไรเป็นสาระบ้างสาระของเราคืออะไรคือกรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีล 5เป็นพื้นฐานของความดีถ้าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยศีล 8อย่างพวกเรานี่เรียกยกฐานะเพิ่มบุญขึ้นมาหน่อยอันนี้บุญมันน้อยศีล 5ศีล 8บุญมันมากแล้วศีล 8จะให้มากจะให้ทวีคูณก็ว่าต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะมารักษาศีลอย่างเดียวศีลไม่รักษาเราหรอกเราต้องรักษาเขาเมื่อเรารักษาเขาเขารักษาเรารักษาด้วยกายวาจาใจของเรานี่ต้องภาวนาภาวนาก็คือทำให้มันเจริญทำให้มันดีฉะนั้นมนุษย์เนี่ยทำไมพัฒนาเหมือนกับเราเนี่ยปฐมวัยทำไมพัฒนาโยมไม่พัฒนาในการพูดไม่พัฒนาในการเดินไม่พัฒนาในทักษะความคิดมันก็เหมือนหุ่นยนต์นะนะแต่นี่มนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาแล้วยิ่งไปกว่านั้นพัฒนาเรื่องจิตใจไม่ใช่พัฒนาแต่กายอย่างเดียวนะมันต้องควบคู่กันไปด้วยกายกับใจกับจิต
ฉะนั้นเราจะพัฒนาแต่กายแต่ไม่พัฒนาใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เห็นมาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายแหละผู้คนดูข่าวขนาดสงกรานต์นี่มันร้อนเอาน้ำราดกันไปเฉี่ยวไปอะไรเงี้ยตีกันแทบเป็นแทบตายไอ้ฉะนั้นสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่ทำให้เราเย็นได้หรอกน้ำเนี่ยมันเป็นแค่ให้เราบรรเทาทุกเรื่องกายแต่ใจต้องใช้น้ำใจที่มีเมตตาต้องใช้พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขานี่สำคัญที่สุดนะโยมนะเราไม่เคยอุเบกขาเรามีแต่แบกขากันไปเรื่อยถ้าอุเบกขาแล้วมันไม่ต้องแบกขาหรอกไม่ต้องแบกขาใครขาตัวเองก็ไม่ต้องแบกอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยที่นี่ไม่ใช่เฉยแบบอะไรอย่าพูดหนักๆเดี๋ยวก็หยาบอุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาอุเบกขาเขาปัดกวาดเช็ดถูกันฉันก็อุเบกขาฉันก็นั่งหลับหูหลับตาฉันจะภาวนาอย่างนั้นอันนั้นอุเบกขาเปียกเปื้อนพอเขานั่งไหว้พระสวดมนต์ตัวเองไม่เอาแล้วไปแล้วอุเบกขากับการสวดมนต์นั่งสมาธิฉันก็อุเบกขาไปนั่งปล่อยอารมณ์ไปเล่นโทรศัพท์ไปไลน์ไปเฟซไปอะไรไปที่มันกูไม่กลับอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไปที่ไหนอาตมาเห็นทั้งนั้นเลยนั่งกินข้าวทิ่มผิดทิ่มถูกแทนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองว่าฉันหิวฉันก็กินไม่นั่งตาก็เพ่งอย่างเงี้ยน่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกโยมนั่งรถไปไม่ต้องโยมตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครละนะทุกคนเป็นหมดอย่าเถียงพอเห็นนั่งรถไฟป้ารถเมย์นั่งก้มหน้าหูใส่ไม่สนใจนั่งแท็กซี่นั่งบนรถเมย์ก็โทรศัพท์เข้ามากินข้าวแม้กระทั่งพระเองโยมไปงานครูบาอาจารย์สวดอภิธรรมพระหูก็ฟังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มือเล่นลายไม่เคารพในธรรมนะไม่เกิดประโยชน์คือไม่รู้จักกาลเทศะคนที่จะเล่นพวกนี้ได้คือใช้เวลาว่างแต่นี่มันไม่ว่างหรอกเพราะไม่รู้จะว่างเมื่อไหร่ก็เลยเล่นมันทั้งตลอดวันตลอดคืนแล้วพวกนี้ติดแล้วไร้สาระโยมพูดจริงๆนะคนวัดนี่แหละจะมาบอกเลยไร้สาระไปทำอะไรไหนก็ลงไปกินข้าวไหนก็ลงไปทำอะไรก็ลงไม่ต้องลงทำวอกอะไรไปไหว้พระอย่างนี้นี่ไปช่วยสังคมไปทำความดีลงให้เขาเอานุโมทนาไอ้นี่มันไร้สาระไม่เป็นสาระเอาสิ่งที่มีที่มัดพัฒนาโดยมนุษย์ให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนะเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณะเอาอะไรให้มันเกิดประโยชน์แต่ผู้ที่เขาเสียเวลามานั่งรูดนั่งดูเราเนี่ยไร้สาระไม่เอาวัดสังฆทานมีอะไรมีบุญมีอะไรบอกไปเราก็ได้บุญด้วยนะเรากำลังก่อสร้างอะไรเรากำลังทำอะไรมีบวชสามเณรมีบวชเนกขัมทุกวันเมื่อเรามาแล้วเรามาได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมครูบาอาจารย์สอนแล้วโยมก็ลงไปเลยนี่นะเนี่ยฉันมาตรงนี้นะวัดสังฆทานมาเชิญชวนกันมาอย่างนี้มีประโยชน์ไอ้หมาแมวออกลูกออกอะไรก็โอ้ยต้องรู้จักใช้การบริโภคฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แล้วก็มีโทษการกินของเราก็เหมือนกันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษทุกอย่างมีบุญมีคุณมีโทษทุกอย่างบาปมีบุญมีกรรมมีความดีมีความดีไม่มีนี่แยกแยะสิโยมแยกแยะใช่ไหมแต่พวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้โยมไปยุ่งกับไอ้สิ่งใหม่ๆ
แต่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาเนี่ยอาตมาเห็น

จำเลยนะพอพ่ายพระสมนุนบางคนไปนั่งเล่นโทรศัพท์จริงๆนะต่อไปนี้จะบังคับเลยถ้าใครบวชวัดสังฆทานยึดโทรศัพท์ให้หมดพอหาแล้วเอาแล้วเนี่ยโอ้วันที่มีขโมยโอ้คนมีศีลขโมยถ้าคนมีศีลก็ไม่ขโมยหรอกแล้วตัวเราเองนี่แหละมันเป็นตัวทำให้คนอื่นเขาทำบาปเอาโทรศัพท์แพงๆมาเอาทรัพย์สินเงินทองมายั่วเกิดให้เขาเกิดกิเลสถ้าเราคิดว่าเรามาบวชเพื่อตัดโลกภายนอกแล้วตัดจริงๆโยมอันนี้พอเดินจงกรมหน่อยหรือไม่เดินก็ไปไล่หาเพื่อนแล้วเนี่ยอโมทนากับฉันด้วยนะฉันมาสร้างความดี

หรือไม่เดินก็ไปลายหาเพื่อนแล้วเนี่ยอโมทนากับฉันด้วยนะฉันมาสร้างความดีแต่ฉันไม่ได้ไปเดินจุคมเขาหรอกฉันมานั่งเล่นลายเล่นเฟซมีเยอะเห็นประจำเดี๋ยววันหลังจะถ่ายรูปไว้ฉันถ้าเราปฏิบัติจริงๆโยมต้องละพวกนี้ออกหมดเลยนะแล้วจะมาพูดมาว่าสังฆทานไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าไม่ได้เลยสักนิดนึงได้นิดเดียวได้ร้อนก็เหนื่อยกับเมื่อยถ้าเราทำจริงมันได้จริงถ้าเราทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราเอาจริงเอาจังแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ทำเหมือนว่าอยากได้ดีพูดง่ายๆนะฝ่ายดีแล้วแต่มันยังดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องให้ล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยนี่เมื่อเราต้องการสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่มันรบกวนจิตใจกำลังสงบหน่อยอ้าวพวกมากวนกิเลสแล้วอันนั้นลดราคาอันนี้บุฟเฟ่เอาแล้วปรุงแต่งแล้วทีนี้กำลังสงบเออแล้วยิ่งกินมื้อเดียวโอ้โหตอนเย็นพวกส่งไลน์มาลงเฟซมาโอ้โหบุฟเฟ่ลดราคาซีฟู้ดแต่นี่ใจไม่สงบแล้วเออเมื่อไหร่จะถึงพรุ่งนี้มันจะได้ลาศีลเสร็จจะไปกินอาหารยากเลยนั่นน่ะฉะนั้นพวกนี้เราอย่าเอามาเป็นสาระมันไม่ใช่แล้วถ้าเราขาดมันตายไม่ตายหรอกเมื่อตัดจากทางโลกแล้วทางญาติพี่น้องแล้วไม่ต้องสนใจเลยนะบางทีกำลังจิตสงบลูกเต้าทำความเดือดร้อนให้แล้วตอนนี้ตัวเองก็ศึกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาศึกร้อนใจแล้วโอ้ลูกมันทำนู่นหรือไม่ก็หมูหมากาไก่มันอดอยากเป็นปัญหาฉันเลือกตัดเรื่องภายนอกเอาแต่เรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะมีเวลาน้อยยิ่งเราปัจฉิมวัยนี่ไม่แน่พรุ่งนี้จะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราเนี่ยจะได้รับข่าวเป็นประจำนะครูบาอาจารย์เราก็สิ้นไปนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จากเราไปและเราจะมีที่พึ่งเราก็หมดที่พึ่งแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะโยมนะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์จากไปแล้วเราก็หมดที่พึ่งฉันก็เลยไม่เอาอะไรฉันก็เลยไม่ปฏิบัติเลยอย่างว่าสังฆทานถ้าหลวงพ่อสนองท่านจากไปแล้วแต่เราก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติเรารักษาไว้เพราะท่านทำทางไว้แล้วท่านแผ่ทางให้เราแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาหรอกไม่ต้องไปเลือกหรอกเพราะท่านทำทางตรงให้เราเดินแล้วเราก็เดินไปให้มันถึงปลายทางเลยนะเหมือนพระพุทธเจ้าล่ะท่านแสวงหาโมกธรรมแล้วท่านบำเพ็ญเพียรมาตลอดนะจนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมความรักความโลภความโกรธความหลงมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดมั่นถึงมั่นได้นะท่านให้เรายึดในตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตายึดนี่ไม่ใช่ไปมองคนอื่นนะยึดแล้วก็มองเข้ามาในตัวเราเนี่ยตัวนี้พิจารณาดูกระจกแล้วจะไปเพลิดเพลินก็โอ้ยสวยงามไม่ใช่ดูแล้วโอ้มันจะแก่ไปทุกวันเลยเว้ยไม่ใช่ดูเนี่ยเพลิดเพลินโอ้ฉันยังหนุ่มยังสาวยังพิ้งอยู่นะตรงไหนที่มันบกพร่องก็จะไปทำให้มันไปทำอะไรจมูกทำตาทำคางทำอะไรก็มันก็ไม่รู้เอาเงินมาทำบุญดีกว่าโยมถามว่าตายแล้วเน่าไหมไปแต่งสวยๆนะไอ้คนที่ว่ารักเราเนี่ยให้เข้าไปบ้านเนี่ยเอามาแต่ว่าเป็นมีลมหายใจได้แย่งกันจังเลยนะพอตายไปแล้วโอ้นิมนต์ไปวัดไม่วัดสมัยก่อนไม่ได้ใส่โลงสมัยก่อนเปิดให้มันเห็นจะเลยนะสมัยนี้ใส่ลงเพื่อปิดบังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเน่าเปื่อยสมัยนี้ฉีดยาไม่เน่าใส่ลงเย็นไม่เน่าต้องเอาพวงหรีดมาประดับประดาให้มันสวยงามเอาดอกไม้มาประดับประดาสิ้นเปลืองไป 20,000 30,000 บางงานศพนี่จัดเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นว่าไม่ได้เขาทำเพราะเขารวยเขาทำให้ผู้ที่

0: พระคุณของเขาเรื่องของเขาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นงานศพที่ง่ายที่สุดคืองานศพแขกตายเสร็จผ้าห่มห่อแบกไปเลยไปริมแม่น้ำเผาเลยไม่ต้องนิมนต์พระไม่ต้องมาชักบังสกุลไม่ต้องมาเลี้ยงก็ต้มไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรกระเพาะปลาไม่ต้องอะไรทำไมต้องเลยญาติไม่มาก็ไม่สนใจตายเมื่อไหร่เผาเมื่อนั้นง่ายที่สุดแต่คนไทยนี่โอ้จะตายก็ยากตายไปแล้วก็ยังลำบากกับคนอยู่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมาบ้านนอกเราไปฆ่างัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่กินกัน3วัน7วันกินกันกินทั้งหมู่บ้านเลยอาตมาไปอยู่ใต้นี่ยกขบวนมาทั้งบ้านเลยไอ้เจ้าภาพก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ได้เลี้ยงพระหรอกมาเลี้ยงแต่คนมาเยี่ยมนี่แหละกินเศษใส่เป็นโตไปอีกนั่นแหละคอยอยู่บ้านนอกนะนะโยมที่ฟังอยู่โยมที่อยู่ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันก็ได้บุญอะไรมันก็ไม่ได้บุญอะไรไปทำบาปอีกแต่จริงคนตายไปแล้วก็แค่ตายแค่นั้นแหละแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรามันความกตัญญูแต่การทดแทนคนมีคุณไม่ใช่มาทดแทนตอนตายเนี่ยตอนเป็นเคยเอาข้าวน้ำไปให้ไหมเคยเอาผ้าผ่อนท่อนสบายไปให้ไหมตอนเป็นให้ไปรับศีลก็ไม่รับให้ฟังธรรมก็ไม่ฟังพอตายก็เคาะรับศีลพ่อแม่ฟังธรรมพ่อแม่กินข้าวตอนเป็นไม่อยากกินตอนเป็นไม่เคยดึงพ่อแม่ไปฟังเทศฟังธรรมไม่เคยให้พ่อแม่โยมถามจะบาปไหมพ่อแม่ตะก่อนนี้ยากจนเป็นคนดีเดี๋ยวนี้พอร่ำรวยลูกให้เงินให้ทองไปเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าทำเลเทเมาดูเนี่ยโยมถามแบบแล้วถ้าโยมจะไปเตือนมันจะบาปไหมโยมว่าบาปไหมล่ะเอาให้คิดพ่อแม่ทำไม่ดีไม่มีศีลไม่ทำแล้วไปเตือนบาปไหม ถามโยมบ้างบาปไหมฉะนั้นเราอย่าเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาขึ้นต้นพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดก็จริงพ่อแม่เป็นแบบอย่างพ่อแม่เป็นคนสอนเรา แต่ว่าการที่เราจะเตือนพ่อแม่ต้องอย่าใช้โทสะอย่าใช้อคติต้องรู้จักใช้คำพูดที่ไม่ทำให้ท่านเสียอกเสียใจ ก็ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าดิก็อยู่ที่ปัญญาของเราไม่ใช่พ่อแม่ไม่ดีกับใช้อารมณ์เลยใช้ขึ้นเสียงไม่ได้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอสบายแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอะไรหรอกนะจึงบอกว่าความทุกข์ทำให้เกิดปัญญาความสุขทำให้ติดอัปปัญญายกตัวอย่างเหมือนโยมนั่งสมาธิโยมได้สมาธิโยมติดสมาธิสบายใช่ไหมสมาธิมันสบายแต่ก่อนเราไม่เคยได้โล่งโปร่งสบายอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่เคยได้คลายเครียดไม่เคยได้ความสุขพิเศษไม่เคยที่จะกำจัดความเครียดออกจิตใจตัวเองไม่เคยกำจัดความร้ายกาจออกจิตใจตัวเองความโลภความโกรธความหลงไม่เคยกำจัดออกไปนี่เราก็ต้องใช้วาจานะใช้อุบายฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรอกมาต้องการความเอาใจใส่ฉะนั้นการทดแทนพ่อแม่ไม่ใช่ทดแทนตอนไม่มีลมหายใจทดแทนตอนเนี้ยทำไมถึงมีประเพณีรดน้ำดำหัวไปขอพรแล้วต้องไปขอขมาด้วยนะขอขมาลาโทษที่ได้ร่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแม้กระทั่งในใจก็ไม่ได้นะใจไปตำหนิใจไปด่าพ่อแม่ก็ไม่ได้นะบาปเราก็ไปขอขมาลาโทษพอเราไปขอขมาลาโทษผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ ให้พรเราพ่อแม่เป็นพระอรหันต์คำพูดของพ่อแม่จะให้เราเป็นอะไรเป็นได้ดังปากพ่อแม่ให้พรเราเราก็จะได้พรพ่อแม่สาปแช่งเราเราก็ไปไม่ดีฉะนั้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นต้องทนุถนอมท่านตอนที่ท่านมีชีวิตท่านอยากกินอะไรท่านอยากจะไปไหนท่านอยากจะอะไรก็พาไปนี่สำคัญเราไม่มีเวลาเนี่ยนะเพราะอะไรเรามีครอบครัวเราก็ต้องไปดูแลครอบครัวแต่ว่าเราอย่าลืมพ่อแม่ที่แก่เท่าที่คอยชะเง้อสงกรานต์ลูกจะมาไหมมันเคยมาปีนี้มันไม่มามันลืมเราหรือยังไงไม่ใช่หรอกไปไม่ถึงบ้านไปบ้านเก่ากลับบ้านเก่าไปแล้วเพราะอะไรเพราะความประมาทเพราะความขนองฉะนั้นต้องใช้สติต้องใช้สมาธิสติก็คือยืนให้รู้นั่งให้รู้คิดให้รู้นึกให้รู้ทำอะไรให้รู้ไปไหนมาไหนให้รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาทำที่วัดทำได้ทุกขณะของการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนทำได้หมดไม่ใช่ว่ามาวัดบวชเนี่ยกลับมาแล้วฉันก็เคร่งยืนเดินนั่งนอนมีสติพอศึกไปแล้วฉันก็เอาฝากไว้ที่วัดนั่นแหละฉันก็ไปเหมือนเดิมนั่นแหละทำอะไรก็ไม่คิดจิตก็วอกแวกสมาธิก็ไม่มีเมื่อไม่มีสมาธิการทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่ทนนะเพราะสมาธิมันสั้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่กับอะไรอย่างโยมทำงานโยมก็ตั้งมั่นอยู่กับการงานของโยมโยมไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกรู้เรื่องการงานของตัวเองฉะนั้นไม่งั้นดิตัวอยู่นี่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้นะบางทีไปถึงบ้านแล้วไปถึงหาแฟนหาลูกหาหลานหาอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในปัจจุบันแล้วเมื่อเราทำงานไม่ต้องเอาภาระปัญหาที่งานที่ทำงานไปไว้ที่บ้านเมื่ออยู่บ้านไม่ต้องเอาภาระงานที่บ้านมาไว้ที่ทำงานมันจะทำให้เรานั้นวุ่นวายอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงไหนก็ให้วุ่นวายเดี๋ยวออกจากงานแล้วไม่เอาไปแล้วช่างมันอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนักลูกหลาน บ้านช่องเรือนชานมันวุ่นวายนะก็ทำอยู่แค่ไม่ต้องมาแล้วก็อยู่ของเราอันนี้คนเราไม่อย่างนั้นเอามาปนกันหมดไม่ว่าบ้านไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องอะไรมั่วหมดเลยไม่รู้จักการแยกแยะตอนนั้นถ้าเราแยกแยะได้เลยโยมปัญหามันไม่หนักหรอกมันหนักแค่ตรงนั้น อันนี้เราเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ทำงานมาแล้วก็เอาอะไรก็มาแบกไว้อยู่นั่นแหละแล้วถามว่า จิตดวงน้อยๆอันนี้มันรับอะไรได้บ้างทนต่ออะไรได้บ้างจิตของเรานี่มันจิตเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนนะแค่คำพูดที่มันไม่พอเลาะหูที่ไม่ถูกใจโอ้มันก็จะเป็นจะตายน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเราเอาอะไรมันที่มันหนักๆมาให้จิตเรานี่โอ้อย่าไปเอามาเลยดังนั้นการภาวนาเนี่ยพยายามลุพยายามทำอะไรที่มันหนักๆออกจากใจเราไปอย่าไปสะสมของเก่าของเก่าๆคืออะไรความรักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวแก่ตนต้องเอาความมีเมตตาฉะนั้นคนเราถ้ามีเมตตาเนี่ยปัญญามันจะเกิดนะคนมีเมตตาเนี่ยปัญญามันเกิดดูง่ายๆแค่สุนัขเนี่ยพอมีปัญญาหาทางแล้วโอ้หมาแมวมันลำบากจะทำไงดีนะขนขวายซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรเจอที่ไหนไม่ได้ก็โยนให้มันอะไรมันนะพอเมตตาถ้าไม่มีเมตตาโยมได้ข่าวใช่ไหมตำรวจยิงหมานะได้ข่าวนะคนเราไม่มีเมตตาฉะนั้นเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉพาะตัวเราเองเมตตากับคนรอบข้างเมตตาไม่มีประมาณเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคนเราถ้าไม่มีเมตตาโยมเห็นไหมมันเข็นฆ่ากันทุกเมื่อเช้าวันถ้าเมตตาแล้วโยมฉะนั้นเมตตาจะเกิดได้เพราะอะไรทำสมาธิทำภาวนาไม่เชื่อก็ไปทำเชื่อแล้วก็ต้องทำเพราะเรามีหน้าที่ต้องทำตราบใดที่ยังกิจของเรายังไม่สำเร็จเราก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิดความดับอารมณ์ของเรานี้ระดับได้ไหมดับชั่วขณะก็ถือว่าเข้าพระนิพพาน ดับได้ทั่วขณะตอนนี้ผ่านของพระอรหันต์คือดับได้ถาวรไม่เกิดแล้วไม่มีเชื้อแล้วอย่างของเราดับแต่มันก็ยังมีกุ่นนะพอเจอลมหน่อยก็ปุ๊บขึ้นมาอีกแล้วที่แรกเรานี่โอ้ยมันสบายแล้วมันดับไปแล้วความร้อนในใจเราไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรมากระทบแต่ถ้ามันมีอะไรมากระทบเมื่อไหร่นั่นแหละโยมมันจะรู้ว่ามันยังมีเพราะสิ่งเหล่านี้มันนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันอยู่ลึกเหมือนหินทับหญ้าใช่ไหมมองไม่เห็นหรอกแล้วมันก็ไม่ตายด้วยกิเลสเราไม่ตายมันโดนเหยียบไว้โดนบังคับไว้ไม่ตายแต่เราต้องห้ามให้มันตายไม่ให้มีรากไม่ให้มีเชื้อไม่ให้มีหน่อเลยให้มันตายจริงๆกิเลสเนี่ยกิเลสนี่มันเป็นอะไรเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อเรามีกิเลสแล้วเนี่ยมันทำให้เศร้าหมองใจถ้าไม่มีกิเลสโยมไปไหนก็โปร่งใสใช่ไหมมันไม่อยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรทั้งนั้นก็แค่อยู่วัดนี่โยมก็มือเดียวโยมก็อยู่ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปเสริมแต่งทาคิ้วทาปากไม่ต้องไปใส่อะไรแป้งพับแป้งอะไรเหงื่อออกไหลคายย้อยก็มาต้องมานั่งซับๆไม่ต้องก็ปล่อยมันตามธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่เราจะไปยึดมันได้คนเราสวยไม่ใช่สวยที่รูปสวยที่น้ำใจนะคนแต่งตัวสวยๆโยมถ้าเราทำอะไรไม่ดีไม่สวยหมดสวยคนกิเลสทำอะไรในสิ่งที่มันดีๆนะโอ้โหมันสวยนั้นเขาไม่ดูที่หน้าตาก็ดูที่การกระทำพระยงใหญ่สุขขาแล้วไปทำอะไรที่ไม่ดีเป็นไงสวยไหมนะยงใส่ชุดขาวรับศีลแปดไปเดินดูดกาแฟไปยืนดื่มน้ำเนี่ยมันสวยไหมคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่เขารู้ว่าเอามันไม่ใช่รับศีลแปดแต่งชุดขาไปนั่งไขว่ห้างโทรศัพท์มันก็สวยไหมล่ะไม่สวยมันไม่ใช่ต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะเวลาจะเปลี่ยนท่านั่งก็ไม่ใช่เปิดหน้าเขาสอนว่าจะทำยังไงนะต้องมีระเบียบนี่เราสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทำให้เราสวยไม่ต้องเติมแต่งไม่ต้องเขียนคิ้วทาปากไม่ต้องไปดัดผมไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปใส่แบนอะไรดังๆของพวกนั้นมันห่อหุ้มกายแล้วมันห่อหุ้มได้มั้ยน่ะชุดละร้อยก็ห่อหุ้มกายไม่ให้อุจาดได้ชุดละแสนมันก็ห่อได้นะอย่าไปเห่อกับเขาอย่าไปเห่อกับวัตถุฉะนั้นวันนี้เรามาตั้งจิตเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แก่หลวงพ่อสนองกตปัญโญที่เป็นที่เคารพรักเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มการประพฤติการปฏิบัติแห่งวัดสังฆทานเจตนาของเราเป็นบุญแล้วก็ต้องทำเจตนาให้มันบริสุทธิ์ให้ใจเรานั้นมันละมันเลิกอะไรได้บ้างให้ใจเรามันเบาๆก็ขออำนวยอวยชัยก็จิตที่เป็นกุศลของเราขอบุญบารมีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านให้คุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงให้มีสติให้มีปัญญาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการเมตตาแสดงธรรมโปรดในวันนี้ค่ะวงแสดงธรรมเมตตาโดยพระครูสมุภารินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบในความเมตตาด้วยค่ะ

ในอดีตการนานมาแล้วณแคว้นกุรุมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากุรุครองสมบัติในแคว้นกุรุมานานครั้งนั้นมีดาบทองค์หนึ่งบำเพ็ญความเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์พร้อมด้วยศิษย์เป็นบริวารเป็นอันมากครั้นได้บรรลุสมาบัติได้อภิญญาแล้วก็ได้พาศิษย์ออกจากป่าหิมพานต์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองกุรุแล้วออกมาพักอยู่ใต้ต้นไม้ทางด้านทิศเหนือนอกเมืองครั้นต่อมามีดาบทอีกองค์หนึ่งพาศิษย์บริวารเป็นอันมากมาถึงเมืองนั้นแล้วได้เข้าไปพักใต้ร่มสายทางทิศใต้พระนครเมื่อดาบททั้งสองพร้อมด้วยบริวารได้พักอยู่ณที่นั้นพอสมควรก็ได้พาบริวารกลับป่าหิมพานต์ต่อมาต้นไทรทางด้านทิศใต้พระนครเกิดเหี่ยวแห้งดอกใบร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งและลำต้นดาบทคณะที่เคยมาพักใต้ร่มไทรทางทิศใต้พระนครก็ได้พาบริวารมาที่เมืองนั้นอีกเห็นต้นไทรที่เคยพักแห้งตายไปเช่นนั้นก็เลี่ยงไปพักที่ร่มไม้ทางทิศเหนือฝ่ายดาบทพร้อมด้วยศิษย์ที่เคยพักร่มไม้ทางทิศเหนือมาถึงทีหลังเมื่อเห็นที่พักของตนถูกแย่งเช่นนั้นก็ต่อว่าผู้มาแย่งว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นของเราเพราะเราเคยมาพักที่นี่ก่อนฝ่ายดาบทผู้แย่งไม่ยอมพูดโต้แย้งว่าแต่เรามาถึงก่อนท่านมันต้องเป็นของเราไม่ใช่ของท่านต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันไม่ยอมแพ้ในที่สุดจึงได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อให้ช่วยชี้ขาดว่าต้นไม้นี้จะเป็นของใครพระเจ้ากุรุทรงสอบสวนอย่างละเอียดด้วยพระองค์เองแล้วจึงตัดสินว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นของดาบทคนก่อนฝ่ายดาบทผู้แพ้จึงปรึกษากับบรรดาศิษย์ว่าพวกเราจะไม่ยอมให้ดาบทพวกนี้เรียกว่าผู้แพ้เป็นอันขาดครั้นแล้วก็ได้มองดูด้วยทิพยจักษุเห็นราชรถเก่าคันหนึ่งเป็นรถโบราณแต่ไม่มีล้อจมอยู่ใต้ดินจึงหาทางนำขึ้นมาแล้วนำไปถวายพระราชาเพื่อขอให้กลับตัดสินความเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งพระเจ้ากุรุรับสินบนแล้วก็ตัดสินให้ดาบททั้งสองพวกเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกันฝ่ายดาบทที่ชนะหนแรกเมื่อได้รับฟังคำตัดสินใหม่เช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงไปนำเอาล้อรถซึ่งทำด้วยแก้วอันเหมาะแก่ตัวรถนั้นไปถวายให้สินบนแก่พระเจ้ากุรุบ้างพระเจ้ากุรุทรงตัดสินให้ดาบทพวกนั้นกลับชนะตามเดิมเมื่อดาบททั้งสองพวกเห็นว่าพระเจ้ากุรุเป็นคนกลับกลอกไม่คงเส้นคงวาไม่ประกอบด้วยความยุติธรรมจึงเกิดสังเวชสลดใจต่างฝ่ายต่างยอมสงบศึกชิงต้นไม้และพากันกลับยังป่าหิมพานต์ตามเดิมฝ่ายเทวดาผู้รักษาอาณาเขตเมื่อเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นของพระเจ้ากุรุต่างก็พากันโกรธแค้นในความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมที่ตัดสินความเรื่องนี้กลับกลอกไปมาเพราะเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้จึงรวมพลังกันบันดาลให้แคว้นกุรุมีอาณาเขตถึง300โยชน์เกิดหวั่นไหวแผ่นดินแยกเป็นเสี่ยงๆและจมลงสู่มหาสมุทรพระเจ้ากุรุพร้อมด้วยพลเมืองต้องพบกับการละอวสานอย่างน่าสยดสยองจะเห็นได้ว่าการตัดสินคดีความหรือตัดสินเรื่องใดๆก็ตามถ้าเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้
ข์ไม่เที่ยงตรงยุติธรรมเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่คนรู้จักและเป็นญาติพี่น้องย่อมได้รับผลตอบสนองที่น่าเศร้าเหมือนพระเจ้ากุรุฉะนั้น

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่างดู

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมเนื่องในงานวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าของเราวัดเสมียนนาดีก็ได้จัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมในเรียกคนเข้าถึงวัดคนเข้าถึงธรรมคือคนเข้าถึงวัดคนมาวัดกันมากก็จริงโยมแต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมเพราะว่ามาวัดจะเพียงพิธีกรรมคือเรามาวัดเนี่ยมาบวชเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงวัดเข้าถึงธรรมคนมาวัดกันมากมายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าไม่ถึงวัดไม่ถึงธรรมความจริงแล้วทุกคนต้องเจริญธรรมคือการปฏิบัติให้รู้เรื่องของสมาธิรู้เรื่องของศีลอุโบสถเพราะศีล5เนี่ยคนที่ถือได้มันก็เข้าใจว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยเป็นสุขด้วยการมีศีล5แต่ถ้าคนเราไม่ถือศีลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเป็นสุขอย่างไรคนมีศีลเนี่ยจะรู้เลยว่าความเป็นสุขจากศีลแล้วเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราก็จะรู้ความเป็นสุขของการเข้าวัดว่ามีศีลอุโบสถเรียกว่างดเว้นจากการทานข้าวเที่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นจากการนอนที่นอนยัดได้นุ่นในสัมบีหรือว่าเว้นจากการวุ่นวายวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่เอาเข้ามาในงานบวชเราก็จะรู้สึกว่าหูตาเราสะอาดขึ้นหูตาเราสงบขึ้นเรียกว่าจิตของเราเรียกว่าไม่วอกแวกฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาเรียนรู้ธรรมชาติของความสงบที่ใจคนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าวัดไม่ถึงวัดเข้าวัดไม่ถูกธรรมหรือเข้าวัดไม่ถูกพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีที่พึ่งทางใจมีสรณะมีที่พึ่งทางใจของเราคือมีหลักธรรมของพุทธเจ้าที่จะไว้ตอนสอนใจเราการบวชเรียนนี่ถือว่าเป็นการรณรงค์ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคนรู้เรื่องมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่บวชไม่เรียนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรอย่างเช่นเมืองไทยเรามีแต่วัดอย่างเงี้ยไม่มีพระบวชเลยก็พุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้หรือว่าพระบวชกันมากจริงแต่พระไม่เรียนเลยพุทธศาสนาจะงอกงามได้ไหมมีแต่คนบวชแต่ไม่มีใครเรียนไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็เหมือนทหารที่เป็นทหารตำรวจที่เป็นตำรวจไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยมันก็ไม่ใช่ตำรวจทหารก็เป็นโจรไปคนที่บวชก็ต้องฝึกเรียนธรรมเรียนธรรมจบแล้วก็ต้องรู้ธรรมอันนั้นว่ารสชาติของธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนั้นมีรสชาติอย่างไรที่เราจะเรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของใจอันนี้ทำที่เป็นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนล่ะที่อยู่ของใจเอาใจไปไว้อยู่ตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงไหน
พุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาจิตไว้ตรงสติสติอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือธรรมสติก็คือรู้การคิดนึกของใจคิดอะไรบ้างวันหนึ่งคิดอะไรบ้างมาบวชนึกคิดอะไรคิดอยู่กับอะไรมาบวชนึกคิดอยู่กับศีล5คิดอยู่กับศีล8คิดอยู่กับการฝึกตนปฏิบัติสมาธิคิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับธรรมโมคิดอยู่กับสังโฆถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่านั่นแหละก็อยู่กับธรรมอยู่กับธรรมที่เป็นธรรมที่สงบกายวาจาใจจะเรียกว่าบุญก็ได้บุญนี่คือความสงบแต่ว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศลคือความฉลาดมีอุบายเอาใจอยู่ได้บวช3วันนี้เอาใจสงบได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อผู้ใดเข้าถึงแล้วก็จะไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาแล้วก็เห็นประโยชน์มากในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่นั้นการเข้าวัดจึงเข้าถึงธรรมตรงที่เรามาปฏิบัติตามมาปฏิบัติตามเหมือนอย่างกับที่พุทธเจ้าทรงสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงอย่างไรนางวิสาขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาอุบาสกอนา

เรื่องขาดศีลเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นอุบาสกทำได้อย่างอนาบิณฑิกะเศรษฐีทำใจได้เหมือนอนาบิณฑิกะเศรษฐีไม่ต้องกลับไปมาเกิดไม่ต้องไปนรกปิดนรกถ้าผู้หญิงทุกคนทำได้อย่างนางวิสาขาทำใจรู้ทำได้เข้าถึงธรรมมาวัดเหมือนนางวิสาขาอยู่บ้านเหมือนนางวิสาขาก็ปิดนรกไม่ต้องไปอบายถือว่ามีเกิดมาเจอพุทธศาสนาชาติหนึ่งถือว่าไม่เสียชาติเกิดถือว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบูรณ์ฉะนั้นมหาอุบาสกอนาบิณฑิกะเศรษฐีเป็นฝ่ายนำทางชายของศาสนาพุทธนะมหาวาสิกาวิสาขาเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสิกาทางพุทธศาสนาการให้ทานแบบอนาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยให้แล้วไม่โลภให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่หลงให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขความธรรมก็เข้าถึงธรรมวันพระ8ค่ำ15ค่ำต้องชวนลูกชวนหลานมาถือศีลฟังธรรมครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนางวิสาขาพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาถือศีลฟังธรรมพาบริวารมาสร้างวัดจนเป็นวัดทุกคนมีประโยชน์ในศาสนามีประโยชน์ในตัวเองหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่อุบาสกอุบาสิกาไม่มีใครศรัทธาจะเท่าถ้าใครก็ทำบุญไม่เท่าเพราะคนทำบุญสมัยนี้ถึงจะสร้างวัดสำเร็จก็จริงมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จริงแต่ไม่ได้อริยทรัพย์ภายในไม่ได้พระโสดาบันเพราะปฏิบัติวิปัสสนาไม่ผ่านสมถะไม่ผ่านวิปัสสนาไม่ผ่านมีเงินจริงแต่ว่าจิตไม่หลุดพ้นแต่นางวิสาขาอนาวิกาเศรษฐีเนี่ยผ่านสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังกรรมฐานพุทธเจ้ารู้เรื่องตามดูจิตตัวเองได้เข้าใจจิตตัวเองได้เข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าใจขันธ์ 5ได้เวลาจะตายแล้วเป็นไงโสดาบันจะตายได้เป็นไงถอดจิตเป็นถอดจิตออกจากร่างถอดจิตทิ้งร่างตัวเองแล้วก็จิตที่เป็นกุศลนั้นก็เป็นเทวดาเจ็บปวดนี่ไม่มีเจ็บแค่ตอนลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นเองก็ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้านำทางแล้วว่าอุบาสกต้องตายอย่างนี้อุบาสิกาต้องตายอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้จึงจะทำบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนากินยังไงอุบาสกอุบาสิกากินยังไงก็กินอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่พอมาวัดก็ฉันอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าฉันยังไงก็ฉันอย่างนั้นพุทธเจ้าก็กินยังไงพุทธชาวบ้านกินยังไงก็กินอย่างนั้นฉันอย่างนั้นสวยอย่างนั้นแล้วแต่งตัวยังไงอุบาสกอนาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยแต่งยังไงอุบาสิกาแต่งไงเวลามาวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยเวลากลับไปบ้านก็แต่งตัวสวยงามแต่งตัวเหมือนชาวบ้านฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วก็เหมือนคนธรรมดาแต่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงจากความหลงผิดไม่หลงแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทำดับทุกข์สอนในขันธ์ 5ว่ารูปเนี่ยเชื่อว่ารูปเนี่ยเป็นกองแห่งรูปที่เป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณากองแห่งรูปเป็นจะแยกรูปเป็นโสดาบันนี่แยกรูปเป็นแยกนามเป็นเพราะรูปนี่มันมีเวทนามาก

รูปนี่มีทุกข์มากเช่นมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกชั่วโมงอนาภิทักขเศรษฐีกับนางวิสาขาที่ว่าตายแล้วไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์ของกองแห่งรูปจึงรู้ธรรมตรงนี้ก็พิจารณารูปตรงนี้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงก็เรียกว่าสลายรูปตัวเองได้พิจารณาเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นส่วนๆไปเหมือนอย่างที่โยมมานั่งกรรมฐานแล้วโยมก็พิจารณาว่าเกศาไปส่วนหนึ่งผมไปส่วนขนไปส่วนหนังไปส่วนเล็บไปส่วนฟันไปส่วนแล้วก็แยกกายของเราเนี่ยหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนกระดูกไปส่วนตับไตไส้พุงเลยแยกออกไปแล้วก็ไม่มีเราอนาบิณฑิกาเศรษฐีโสดาบันเนี่ยแยกกายจนไม่มีเราความยึดมั่นถือมั่นว่ากูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้ไม่มีไม่มองอะไรใครดีไม่ดีธรรมที่อยู่ในเมตตาก็คือธรรมที่สงเคราะห์ตัวเองและคนอื่นคนเราพอแยกรูปกายตัวเองได้แล้วความหลงผิดก็น้อยลงแล้วก็แยกจิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายตลอดกายนั่งอยู่ตรงนี้ถึงจิตไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงการถึงงานจิตไปอยู่หญิงก็อยู่กับชายอยู่กับวัตถุกายนั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตไปทั่วอันนี้คือกำหนดนามได้ว่าวิญญาณและจิตนี้แยกจากกายตัวนั่งอยู่นี่แต่ใจไปอื่นเหมือนเรานอนหลับแต่ใจนี่ฝันไปเรื่องอื่นเมื่อคนเรามีปัญญารู้อย่างนี้แล้วว่ากายคือรูปจิตคือนามมาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันไม่หลงและไม่เป็นอัตตาและสกายทิฏฐิไม่มีตัวเราและเราเรียกว่ารูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมรูป อย่างที่โยมขยับนี่เห็นไหมทุกข์แต่เราไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ขยับทับตายก็ไม่เห็นเราเป็นไงเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกองทุกข์แห่งรูปเราจึงไม่มีปัญญาเห็นทุกข์เวลาเปลี่ยนอิริยาบถแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้กำหนดในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยต้องกำหนดว่ามันทุกข์แล้วจึงทนไม่ได้ก็ทุกข์หนอหรือทุกข์แล้วทนไม่ได้จึงเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปสุขพักเดียว15 นาทีทุกข์อีกแล้วก็เปลี่ยนอีกนั่นแหละการที่เราพิจารณาทุกข์ในการนั่งเนี่ยจึงเห็นด้วยปัญญาทำไมต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยโยมถ้าพูดแล้วก็ยาวทำไมต้องพิจารณาทุกข์พิจารณาสุขไม่ได้เลยคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อธรรมคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อสังขารคนที่ยกจิตไปสู่พระไตรลักษณ์ได้ที่พูดเบื้องต้นว่านางวิสาขากับพระอนาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเขาถอดจิตไปสวรรค์ก็เพราะว่าเขาเห็นทุกข์ของร่างกายแล้วเวลาจะหมดลมหายใจเนี่ยเวลาเจ็บทนไม่ได้เนี่ยคนเราจะตายเนี่ยเจ็บทนไม่ได้เขาก็ถอดจิตของเขาไปสวรรค์แล้วเขาก็ไปเที่ยววิมานอีก7 ชาติเขาก็ไปนิพพานง่ายไหมโยมตายง่ายไหมทำไมจึงง่ายตรงนี้ง่ายเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจรูปกองแห่งทุกข์อันนี้ว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เข้าใจนามว่าสัญญาอันนี้เวทนาอันนี้สังขารอันนี้วิญญาณอันนี้ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไม่แน่นอนไม่เป็นของเราบังคับไม่ได้การที่เราพิจารณาเห็นทุกข์ของขันธ์5เนี่ยเรายังไม่รู้เราต้องปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเราก็เอาจิตมาอยู่กับตรงเนี้ยจิตอยู่ตรงไหนโยมที่ว่านั่งสมถะจะสงบสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบก็เสื่อมได้แต่เมื่อเรานั่งถึงสมถะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาก็กำหนดญาณให้เกิดขึ้นในตัวเราปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเราทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในตัวเรา
พิจารณาให้เห็นว่าวิญญาณเรากำลังทำงานอยู่ว่าเวทนาเรากำลังปรุงแต่งอยู่เวทนาของเรามีจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของว่าโอ้ร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ได้สงบเลยมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นความเป็นปรุงแต่งของนามตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้แล้วเราจะไม่สงบนะที่ให้พิจารณาตรงนี้เพื่อความสงบของเราเพื่อความดับทุกข์ของเรานะเพื่อความเข้าใจของเราตอนนี้ที่ว่าเราปฏิบัติถ้าเราไม่พิจารณารูปขันธ์5ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะตันอยู่แค่นั้นนะเหมือนกับเราให้ทานอย่างเดียวโยมให้ทานไม่รักษาศีลเนี่ยเราจะตันอยู่แค่ทานก็งมงายอยู่แค่ทานใครชวนไปทำบุญที่ไหนก็ไปแต่ไม่ศีลไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเราก็ตันอยู่แค่ศีลตันอยู่แค่ศีลว่าฉันถือศีลดีแล้วปัญญาก็ไม่มีตอนนี้ถ้าเราถือศีลเนี่ยเราก็เริ่มทำสมาธิหาปัญญาในสมาธิของเราสมาธิอย่างเช่นกรรมฐานเบื้องต้นเช่นดูลมให้ใจหรือพุทโธหรือหนอสัมมาหลังอะไรแต่ให้สติกับจับกายเนี่ยพอสติมาพิจารณากายจิตแล้วเนี่ยปัญญาก็รู้ปัญญารู้ที่ไหนโยมปัญญาในพุทธศาสนารู้ในกายกับจิตจิตนี่มีตัวรู้เยอะตัวรู้และตัวไม่รู้เยอะถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเราจึงจะมีตัวรู้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องจิตถ้าไตรปิฎกนี่อยู่ในจิตแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่รู้ต้องให้จิตสงบจิตว่างปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าแสดงขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับมันได้แก่ตัวเรารูปนามไม่ได้แก่ตัวเราทุกข์ทั้งหลายได้แก่ตัวเราทุกข์ไม่ใช่ที่คนตายนะทุกข์นี่ไม่ใช่อยู่ที่คนแก่โยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนตายทุกข์ไม่อยู่ที่คนเจ็บทุกข์อยู่ที่ไหนโยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนเจ็บคนตายนะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราแก่เราเป็นทุกข์กับความแก่ของเราเราทุกข์กับความเจ็บของเราทุกในเรื่องของความตายของเราไอ้ที่เราเห็นทุกข้างนอกน่ะมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นโอไปไยโกที่เราต้องน้อมมาใส่ใจแล้วว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวัดนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกที่จะเห็นได้เนี่ยต้องน้อมมาว่าตัวเราแก่แล้วทุกมั้ยขณะนี้เราแก่ทุกลมหายใจเราเจ็บทุกลมหายใจเราตายทุกลมหายใจเราตายตลอดเวลาตายจากเด็กมาแล้วตายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายมาแก่แล้วเราร่างกายเราเนี่ยตายทุกลมหายใจลมหายใจมันตายตลอดร่างกายมันตายตายไปหมดเนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยตายตายตายตายตายตายแต่เราไม่เห็นทุกตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนกันแน่แต่จริงตายไม่ต้องนานละโยมมันตายทีละน้อยละน้อยแต่ตายไม่เห็นมันไม่เห็นด้วยปัญญาฉะนั้นเห็นข้างนอกนะไม่ทุกข์เท่าไรหรอกทำไมจึงไม่เห็นทุกข์ก็เห็นคนอื่นแก่ก็เห็นคนอื่นตายเห็นคนอื่นเจ็บเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็สำเร็จมาแล้วโยมโยมก็รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะมาแล้วเลยเพราะทุกคนเห็นอยู่ทุกวันตำหูตำตายว่าคนโน้นก็แก่คนนี้ก็แก่เห็นคนผมงอกเห็นคนปันหักเห็นคนหนังเหี่ยวแต่เราไม่เห็นตัวเราอ่ะตัวเราแก่เราก็ยังไม่แก่เรายังทำงานได้อยู่เลยตัวเราตายเรายังไม่ตายเลยเราจะต้องอยู่ไปเท่าไหร่80 90ปีตัวเราเจ็บเราก็ยังไม่ยอมรับความจริงเลยว่าเราเจ็บเจ็บมนุษย์นี่เจ็บอยู่ตลอดเวลามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงอายุแค่29ปีพระพุทธเจ้าเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายในตัวเองแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นแล้วพระองค์ยังหลงอยู่พอมาเห็นตัวเองพระพุทธเจ้าก็สำเร็จ
คือเห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรอแก่รอเจ็บรอตายเห็นตั้งตนที่ตัวเองมีปัญญาเห็นความหลงและความประมาทความมัวเมาจะหมดไปไอ้ที่ว่าตัวก็แก่ใจก็พิจารณาความแก่ตัวก็เจ็บใจก็พิจารณาความเจ็บตัวก็ตายใจก็พิจารณาความตายที่มีเกิดขึ้นในตัวเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อทำไมเวลานึกถึงความตายแล้วใจหายบอกเวลานึกถึงตัวเองตายนอนตายแล้วใจหายบอกน่าดีแล้วกิเลสมันดับกิเลสมันโหดตรงนี้บางคนบอกมันนึกมึกมากๆมันนอนกลางคืนนอนคนเดียวนึกถึงความตายแล้วอ่ะจิตของเราจะทิ้งร่างอ่ะไม่อยากนึกใจมันหายแต่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมต้องนึกอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่านึกทุกลมหายใจว่าตัวเองตายทุกลมหายใจใจเขาไม่หายไปไหนมีแต่จิตที่เป็นสุขสงบฉะนั้นการที่เราเข้าถึงวัดเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมในการพิจารณาตัวเราแก่เราเจ็บเราตายอย่าพิจารณาคนอื่นอย่ามองคนอื่นมองคนอื่นนี่เป็นเพียงรูปภายนอกเราก็นึกว่านั่นเป็นธรรมธรรมภายนอกธรรมภายในเนี่ยต้องเห็นตัวเราโยมแล้วเราก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญากลับคืนมาเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมสมองจะได้ไม่ฟอแล้วเราก็ไม่มีใครว่าเราว่าเป็นคนแก่หลงลืมกลายเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์คนอายุมากที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนงดงามเป็นผู้นำของครอบครัวได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้สติสัมปชัญญะตัวเองเนี่ยกลับมาสมบูรณ์มากกว่าหนุ่มสาวอีกถ้าเราปฏิบัติได้มีธรรมคนหนึ่งคือคุณแม่อุบาสิกาผ่องแกไม่รู้หนังสือนี่แกก็ป่วยแล้วก็นอนลุกไม่ขึ้นหลานชายเดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าภาวนาวิเวกก็ยังบวชไม่นานก็พอปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวาก็ไปเยี่ยมยายทำสมาธินะเพราะป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมาธินะทำไม่รู้หนังสือนี่ทำอะไรโยมก็บอกให้พุทโธไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไว้นะแล้วยายก็ทำบอกเราสู้แบบหมาจนตรอกนะยายนะไม่มีทางไปนะพอนอนแล้วนอนสู้บอกยายก็พุทโธวันหลังก็ไปเยี่ยมยายเป็นไงพุทโธได้บอกได้แล้วใจเป็นไงก็สงบมั่งไม่สงบมั่งมันก็ทุกข์แกก็พูดแค่นั้นว่าสงบมั่งไม่สงบมั่งนั่นแหละดีแล้วล่ะสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ทำต่อไปเถอะเพราะคนป่วยนี่บอกว่าทำต่อไปพอวันหลังมันเป็นแผลที่หลังแผลมันเน่าพอพลิกตัวไม่ได้ก็เน่าเน่าบอกว่าเจ็บมากบอกว่าเป็นไงเจ็บมากบอกว่าเจ็บมากทนเอาเพราะเราไม่มีทางออกแล้วสู้ไปยายก็พุทโธโธไปวันหลังมาถามอีกเป็นไงยายไม่เป็นไรมันไม่ใช่เราแล้วคนเรามันพอปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นไม่กังวลกังวายไม่กระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเฉยๆมันไม่ใช่เราแล้วมันก็เฉยๆหลานชายก็บอกจากคนที่ไม่สงบกลายเป็นคนที่เฉยแต่กวันนั้นมาแกก็เฉยไม่พูดอะไรไม่พูดไม่โต้ตอบบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วแกก็ทำใจแล้วบอกว่าทำใจได้แล้วจิตของแกไม่รับรู้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วแกก็ภาวนาไปแต่ก็สิ้นลมพอสิ้นลมหลานชายก็ไปเผาพอเผานั่นน่ะไอ้สัปเหร่อมันก็บอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอกระดูกคนเป็นอย่างนี้มันกลายกระดูกเนี่ยมันรวมเป็นก้อนๆเป็นแก้วเป็นผลึกเป็นเหมือนหยกเป็นอะไรเป็นมันรวมเป็นก้อนๆๆๆกระดูกมันไม่มีโยมกระดูกมันละลายกลายเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนก้อนหมดทั้งล่างเลยหนักเป็นนั้นว่ากระดูกกลายเป็นแก้วไปไม่มีกระดูกก็เลยไม่เอาไปทิ้งเลยเก็บไปถึงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลบอกค
คนเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะจึงเป็นอย่างนี้คนธรรมดาเผาไปกระดูกก็มีกระดูกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเผาที่วัดนี่มีไหมกระดูกเป็นแก้วไม่มีนะก็มีแต่กระดูกแต่นี่ก็คือแกทำใจได้ทำใจแร่แปรธาตุว่านี่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่กายตัวเองจิตมันเข้าสมาธิได้แต่สำเร็จขั้นไหนก็สุดแท้แต่แกก็ไม่ได้มาบอกเราก็พิจารณาว่าจากที่แกทำใจไม่สงบพอที่สุดแล้วแกก็สงบนี่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายต้องเห็นอย่างนี้โยมเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่คงไม่เจอศึกหนักนะโยมนะใช่ไหมโยมยังไม่เจอศึกหนักเหมือนคุณแม่อุบาสิกาผ่องเนี่ยเราปวดเราขยับตัวได้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันไม่ทุกข์แต่อย่างนั้นปวดแล้วขยับตัวไม่ได้นี่นั่นแหละคือศึกหนักถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองจะไปไหนจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ไม่พอใจในชีวิตตัวเองไม่พอใจขันธ์ห้าตัวเองว่ากูทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ตายง่ายๆอะไรเงี้ยหรือทำไมไม่หายถ้าจิตตรงนั้นเป็นตัวตัณหาคือความอยากทุรนทุรายก็เรียกว่าตัวตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นในจิตนั้นแล้วไม่มีสมาธิควบคุมไม่มีปัญญาตัดทุกข์อันนี้จะมากทุกข์ความแก่ความตายจะร้ายแรงฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆตายอย่างสงบลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปทีละน้อยแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตจะหยาบจิตจะหยาบร่างกายจะเร่าร้อนพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอตายแล้วโยมจิตมันค่อยๆดับและลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปเนี่ยธาตุไม่แตกโยมธรรมดาคนที่เจ็บป่วยมากๆเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เนี่ยอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะทวารทั้ง9เปิดยิ่งคนตายไม่ดีเนี่ยตาลืมเลยห่วงลูกห่วงหลานตาลืมเลยปิดไม่สนิทเลยแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมที่ธรรมาสังเกตมานะที่ตายที่อยู่กับพวกญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะค่อยๆไปไม่ต้องให้ออกซิเจนนะโยมนะค่อยๆหมดลมไปเราไม่รู้เราเขาหมดแล้วนะแล้วตาเตือนนี่หลับสนิทอุจจาระปัสสาวะไม่แตกเหมือนคนนอนหลับนี่คือเรียกว่าตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็บแล้วไม่ร้องกระวนกระวายไม่ควรไม่คลางฮะปฏิบัติเนี่ยถ้าปากถ้าปฏิบัติเข้าถึงสมาธินะจะเหมือนกันทุกคนร้องนั่นแสดงว่าสมาธิไม่มีแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สุขติปฏิบัติไม่ได้ความสุขทำบุญไม่ถึงบุญเขาก็ฉันก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดมาเยอะแยะแต่ตายร้องแสดงว่าไม่ได้เอาบุญไปแก้ปัญหาถ้าบุญก็คือความเย็นบุญก็คือว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบแสดงว่าคนนั้นน่ะคงจะมีกรรมมีบาปมาเข้าใจผิดในตัวตนทำให้เขาค่ำครวญอย่างนั้นไม่ได้สิต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีบุญแล้วตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบตนเป็นที่พึ่งของตนต้องมีหลักธรรมตรงนี้ก็ถ้าเราดูลมหายใจได้เนี่ยโยมทนได้ใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาโยมดูลมหายใจเป็นตนเนี่ยเจ็บแล้วโยมข้ามใช่ไหมข้ามได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโยมดูลมหายใจแล้วเจ็บแล้วข้ามไม่ได้นะโยมก็ต้องขยับตัวนั่นแสดงว่าทนไม่ได้ถ้าเจ็บมากๆก็ต้องร้องเรามีที่พึ่งบรรทุดท้ายก็คือการภาวนาให้เกิดปัญญานะสมาธิด้วยช่วยแล้วก็ให้เกิดปัญญารู้ว่าเราต้องข้ามเวทนาว่าเวทนากายเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราจิตเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราเราต้องฝึกฝนตัวนี้จนได้โยมจนได้เหมือนแม่อุบาสิกาผ่องได้นั่นถือว่าทีแรกก็ว่าเจ็บทนไม่ได้แต่นักเข้ามันก็ไม่มีทางพลิกเพราะตัวเองพลิกไม่ได้ก็ข้ามเวทนาได้แต่ดีแต่ว่าแกมีบารมีมีหลานเนี่ยเอากรรมฐานไปให้
กรรมฐานเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจ

กรรมฐานนี่เป็นที่พึ่งของใจถ้าไม่มีกรรมฐานแกก็คงต้องร้องแต่นี่ไม่ต้องร้องเพราะเจ็บไงก็ทนได้เป็นแผลสันหลังก็ทนได้ฉะนั้นเราจึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัตินี่แต่วัดโยมเนี่ยวัดเป็นที่อยู่วัดวารมณ์ที่เราเข้าถึงวัดก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้ต้องปฏิบัติให้มีสมาธิในตัวเรามีการพิจารณาขันธ์ห้าในตัวเราเราพิจารณาได้ไหมโยมพิจารณาแยกขันธ์ได้ไหมเราต้องคุยกันใครแยกได้ไม่ได้ต้องนั่งคุยกันทุกวันนะพอใครแยกขันธ์ห้าได้คนนั้นก็

พอใครแยกกันห้าได้คนนั้นก็เป็นอนาบิณฑิกเศรษฐีเป็นนางวิสาขาไปนะถ้าแยกไม่ได้ก็กูเจ็บกูปวดกูเป็นโน่นกูเป็นนี่เมื่อไรกูจะหายรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันก็ทุกข์มากฉะนั้นพุทธศาสนาได้สอนคนให้มีปัญญาให้แยกขันธ์5ได้แล้วทุกข์จะดับไปเหมือนกับลูกเราตายอ่ะสมมติลูกเราตายเราก็แยกขันธ์5เลยก็มันไม่ใช่ลูกเราอ่ะมันก็ไปเผาทิ้งแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วไอ้จิตที่ดีไม่ดีมันก็ไปแล้วไม่ใช่ตัวมันแล้วเราจะเสียใจไม่ได้ในเมื่อลูกเราไปแล้วหรือสามีเราไปแล้วภรรยาเราไปแล้วตัวเราฉะนั้นทำตรงนี้ต้องเข้าใจมันต้องถึงขั้นตายมาพิจารณาขั้นตายพิจารณาถึงขั้นเจ็บถึงขั้นตายฉะนั้นทำตรงนี้ทำพิจารณาความเจ็บความตายในตัวเราถ้าเราไม่พูดถึงตรงนี้นะเราจะทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ยมันไปไม่ได้โยมมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงเมื่อเวทนามันมาเอาเราไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเราตอนนี้เรารู้เราต้องพยายามปฏิบัติเรารู้แล้วว่าอุบาสกต้องทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสกนะฮะอุบาสิกาทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสิกาก็คือการเข้าใจขันธ์ 5เข้าใจปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจเราคนนี้เราก็รู้ว่าเรามั่นใจตัวเราแล้วว่าเราไม่มีใครเราก็มีธรรมเป็นที่อยู่แล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วเราไปไหนเราก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปกับพระธรรมไปกับพระสงฆ์เราก็ปฏิบัติของเราได้เราไม่ห่วงนะเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกขันธ์ 5แล้วเราเนี่ยจะกลัวมากก็ให้ดูเวทนาดูกายกับเวทนาดูสองอย่างพอนะให้ดูกายกับเวทนาก่อนกายเฉยนั่นนะก็สมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่พิจารณาก็เป็นสมาธิหัวต่อนะฮะเป็นกรรมฐานหัวต่อแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ยเฉยแล้วนี่ถือว่าใจได้แล้วเราก็กลับมาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาจิตเลยทุกข์เกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดสุขดับแล้วก็เฉยก็พิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่าพิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่านี่จิตเรามีสุขเราก็อยู่กับความก็เฉยอยู่กับสุขจิตเรามีทุกข์ก็อยู่กับเฉยก็จิตมีทุกข์แล้วเมื่อเรารู้จิตไม่รู้เวทนาก็พิจารณาตรงนี้เรื่อยไปเข้าไปถึงตอนนี้พอเวลาเรากำหนดสมาธิได้แล้วเราต้องน้อมมาพิจารณาจิตเรานะพิจารณาอารมณ์เราเวลาเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยเราต้องเข้ามาดูนามคือจิตเราต้องเห็นจิตตัวเองจิตนี่คือความรู้สึกไม่ใช่เห็นความรู้สึกตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรรู้จักรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งไหมเอาเวลาโกรธเนี่ยเรารู้จักโกรธเราโกรธเป็นไหมแล้วเราเห็นมันไหมตอนนี้เขาเรียกว่าตามดูจิตเนี่ยตามดูจิตว่าเราจิตเราเนี่ยเวลาเรานั่งหลับตาเราเนี่ยจิตเราคิดอะไรบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างตามดูจิตเห็นจิตพุทธเจ้าว่าภิกษุดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวโสดาบันก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีพวกนี้จะเห็นจิตแต่พวกที่ไม่เห็นจิตคือพวกทำปฐมฌานพวกทำสมาธิเนี่ยพอติดสมาธิแล้วจะไม่เห็นจิตพอไม่เห็นจิตแล้วก็จะเป็นคิดว่านี่เราได้สมาธิเราเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นคือเป็นการยังไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องของจิตก็คือการต้องน้อมเข้ามาดูว่าเราปรุงแต่งเรื่องอะไรรูปร่างหน้าตาของความคิดมันเป็นยังไงรู้จักมันยกง่ายๆให้เหมือนยกง่ายๆแต่อาจจะยาก

สำหรับโยมเหมือนเวลาเราโกรธเนี่ยโยมเราหลับตานึกถึงย้อนไปดูความโกรธเก่าสิมันแสดงไงถือว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราโกรธนะเราก็หลับตาว่าเวลาโกรธมันแสดงไงต้องใช้ปัญญานะเพราะเวลาโกรธแล้วมันอยากมันจะมีแสดงอาการอยากจะด่าเขาอยากจะพูดว่าเขาหรืออยากจะตบจะตีเขาเราย้อนไปดูอาการของความโกรธเมื่อวานเราจะเห็นว่าโอ้โหกิริยาไม่ดีเลยนั่นแหละรูปลักษณะของจิตที่มันโกรธเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าเราโลภเนี่ยเราอยากได้อะไรจิตมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะวิ่งไปเอาตรงนั้นอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะจับตรงนั้นอยากจะต้องตรงนี้มันจะเป็นรูปลักษณะเขาเรียกรูปภายในรูปอารมณ์รูปอันนั้นแสดงมันลักษณะเหมือนตัวตนนะแล้วนี้เรามีปัญญาเราจึงจะเห็นใช่ไหมว่าอ๋อเวลาโลภเนี่ยมันแสดงอาการอย่างนี้เวลาโกรธมันแสดงรูปแบบนี้เวลารักมันแสดงอย่างนี้มันมีตัวมีตนเหมือนหนังและละครโยมสมมติเรานอนเนี่ยเราหิวนอนเนี่ยเราหิวนอนเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นรูปนอนได้ไงโยมมันจะมีจิตของเราเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปนอนเลยปั๊บไปนอนแล้วโยมเราก็นั่งสับง่วงสับเหงาเนี่ยนั่งแต่จิตนั้นไปนอนแล้วโยมแต่ถึงขั้นนั้นผู้ที่จะเห็นได้เนี่ยพวกนั้นต้องทำความเพียรไม่ยอมนอนตามพิจารณาจิตอยู่เรื่อยนะครับพอเข้าถึงจิตนิวรณ์ได้ปุ๊บเราจะเห็นว่าอ้าวทำไมเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตมันไปนอนเห็นได้รูปร่างหน้าตาคือเราแต่มันไปนอนพอเห็นปุ๊บจิตมันก็กลับมามีสติทั้งทีเราเห็นงี้ปุ๊บนิวรณ์ดับนี่จะนั่งได้ทั้งคืนเลยจิตมันดับแต่ถ้าเห็นแล้วจะดับความโกรธก็เหมือนกันแหละถ้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของอาการโกรธแล้วจะดับฉะนั้นที่ว่ามีสติสมาธิปัญญาเห็นอารมณ์จิตพวกนี้ต้องเห็นโดยปัญญาโยมมันมีนะมันมีแสดงอาการแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ใช่คิดเฉยๆนะมันเป็นตัวเป็นตนใช่คือเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมนะโยมนะอาตมาอาจจะพูดลึกไปหน่อยว่าไอ้ธรรมตรงนี้เราต้องมีความพยายามจึงจะไปเห็นตอนนี้เอากันแค่ความโกรธเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยจะไม่โกรธฮะตามรู้ตัวโกรธได้เนี่ยโกรธจะไม่มีตอนนี้ถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นคนขี้โกรธคนที่ขี้โกรธนี่คือคนตามอารมณ์ไม่ทันทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วทันสักครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพราะความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเราจะไม่โกรธมันแล้วฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นธรรมตรงนี้แต่เรามีสมาธิเนี่ยทำได้แล้วโยมนะอย่าไปเรามีสมาธินี่ถือว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเราก็พิจารณาจิตเราได้แล้วนะมันต้องพยายามนึกว่ากายเนี่ยเป็นกองแห่งรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมจิตเนี่ยเป็นนามแต่มันเวลามันคิดเนี่ยคือนามเวลาเรามาอยู่กับกายเนี่ยเขาเห็นกายเป็นกองแห่งรูปแต่เวลาคิดไปไหนมาไหนเนี่ยนามมันไปความคิดมันไปตัวปัญหาคือตัวไม่มีสติตัวที่ไม่ทันอารมณ์ตัวที่ไม่ทันนามเพราะนามเนี่ยมันเป็นของละเอียดแล้วก็คนที่จะจับได้ต้องมีญาณคือสติให้เพียงพอญาณสติเพียงพอญาณสมาธิเพียงสมาธิเพียงพอญาณปัญญาเพียงพอก็จะตามดูจิตตัวเองได้หมดตอนนี้เวลาคนจะตายเนี่ยเขาต้องคุมจิตตัวเองใช่ไหมเวลาเจ็บจะต้องคุมจิตตัวเองถ้าคุมไม่ได้จิตก็เตลิดเปิดเปิงไปทั่วหมดบาปที่ทำไปก็มาครอบงำ
อกุศลที่เราเคยทำไว้เคยด่าเคยว่าเคยทุบเคยตีหรือเคยทำบาปอะไรอกุศลก็จะมาเข้าอยู่ในจิตเพราะสติเราขาดก็เป็นเวทนาเลยนี่กระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้กระเนาะร้อนหนาวอันนั้นคือเวทนาครอบงำเพราะขาดสติแต่อย่างที่ว่าอนาบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือเหมือนคุณแม่ผ่องว่าเนี่ยคือเขามีสติเจนเวทนาครอบงำไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่ร้องไม่ดิ้นรนเพราะเขามีสติสมาธิปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตออกนอกเลยเพราะจิตเขาไม่ออกนอกปุ๊บในเวทนาก็ครอบงำไม่ได้จิตนี้ก็ถอดออกไปเลยถ้าไม่ถึงนิพพานจิตนั้นก็เป็นเทวดาเลยถ้าถึงนิพพานจิตนั้นก็ดับไม่มีขันธ์ห้าเลยเวทนาก็ดับตรงนั้นดังนั้นจึงว่าธรรมแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราต้องรู้กันถึงขนาดนี้นะโยมนะถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้เราก็ตายไม่เป็นน่ะเจ็บไม่เป็นน่ะแก่ไม่เป็นน่ะแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหาตัวเองได้ยังไงคนนี้ก็ค่ำครวญไปทีใครก็ช่วยไม่ได้ก็มีแต่ลูกหลานมาปลอบให้อดทนให้ทำใจให้สบายเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเราปฏิบัติไปถึงขันธ์สมาธิได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินจงกรมว่าไงนะเขาเคยปฏิบัติไหมเขาเคยปฏิบัติไหมถ้าคนที่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาไม่แสดงอาการแล้วแสดงว่าเขารู้เพราะว่าที่อาตมาพูดว่าให้ถ้าโยมยังเดินได้เนี่ยให้หัดเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจะเป็นตัวรู้ธรรมได้เร็วเพราะจิตกับกายมันจะแยกกันดังนั้นถ้าเราเดินจงกรมเป็นแล้วเนี่ยโยมปัญญามันจะเกิดเดินมากเท่าไรสมาธิจะมากเท่านั้นปัญญาจะมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวโยมนั่งอย่างเดียวจริงๆเราไม่เกิดปัญญาดังนั้นเราให้อิริยาบถของเราในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้จักวิธีการเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยช่วยพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มากกลับมานั่งก็สำเร็จยังไงดังนั้นการที่เราเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเนี่ยมันจะมีสติเชื่อมโยงกันมีปัญญาเห็นแต่นี้คนเราที่จะตายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะตายเนี่ยไม่ต้องไปบอกอะไรเขาให้เขาสงบอย่างเดียวเขาจะดูลมหายใจของเขาเขาจะดูจิตของเขาเขาได้ยินโยมเวลาคนจะตายนี่ที่อาตมาได้ศึกษามานะฮะเวลาคนจะตายเนี่ยทวารมันจะเปิดหูนี่จะเปิดคนหูตึงก็ได้ยินมันจะเปิดตอนตายมีหมอที่โรงพยาบาลศรีราชน่ะคนเขาสลบเข้า ICU เคนเข้า ICU ตอนนี้เสร็จแล้วก็นี่พยาบาลเล่าให้จะมาฟังพยาบาลบอกว่าก็พอโยมนั่นสลบก็ให้ออกซิเจนแบบสมองไม่ทำงานแล้วก็รอเพียงอย่างเดียวว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้พวกพยาบาลก็คิดว่าคนนี้ต้องตายแล้วคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะสลบแบบว่าไปให้ออกซิเจนเขาก็โกรนแบบว่าแบบยอมเคยเห็นคนที่ ICU ที่เขาเอาออกซิเจนใส่นะฮะจะไม่รู้สึกเหมือนกับคนตายแล้วอ่ะแต่แล้วก็อยู่หลายวันพอดีคนนี้เขายังไม่ใช่คนแก่พอดีเขาป่วยก็เกิดฟื้นขึ้นมาก็บอกกับพยาบาลพอดีพยาบาลนี่จะเป็นคนนักปฏิบัติก็บอกว่านี่ที่พวกพยาบาลที่พวกหมอพูดอะไรฉันรู้หมดเลยนะแต่ฉันโต้ตอบไม่ได้บอกฉันโต้ตอบไม่ได้เองตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลคนนั้นก็เลยรู้ว่าคนที่โกนโครกคนที่กำลังจะตายเนี่ยแสดงว่ารู้หมดเลยบอกฉันรู้หมดเลยแต่คนทุกคนนึกว่าแกจะตายบอกแต่มันโต้ตอบไม่ได้หูได้ยินตลอดเขาพูดอะไรรู้หมดอย่าคิดว่าคนจะตายแล้วไม่รู้เรื่องนะ
ตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลนั้นก็เลยเอาเทปธรรมะเวลาจะตายเวลาคนจะตายที่แสดงอาการไม่รู้เรื่องก็พยายามเอาเทปธรรมะพวกสวดมนต์พวกอะไรให้ฟังหรือเทปกรรมฐานให้ฟังรู้ว่าคนใกล้จะตายเนี่ยเขารู้แต่เขาแสดงออกไม่ได้เองฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้เพราะว่ามันวาระสุดท้ายแล้วเขาไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปบอกใครแล้วเพราะจิตเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรฉะนั้นขอให้เราสงบอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวฉะนั้นถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นทางบอกทางสุดท้ายลมหายใจไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วแต่เราเข้าใจให้ถูกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะหนอก็ดีพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดีเนี่ยลมมันจะละเอียดไปแล้วความรู้สึกเนี่ยจะดับแต่ที่จริงลมนั้นมันมีโยมแต่มันละเอียดคืออย่างนี้ลมเนี่ยมีโยมแต่จิตมันว่างตอนนี้จิตมันว่างก็เราก็อยู่ตรงจิตว่างนั่นเลยดูรูปต่อไปดูลมละเอียดต่อไปแล้วเดี๋ยวลมมันจะปรากฏมาอีกโยมเดี๋ยวลมมันจะมาปรากฏอีกละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยลมมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่รู้เรื่องลมก็เรียกว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็จะละกายพอว่างนี่เราก็อยู่กับความว่างความว่างอยู่ตรงไหนล่ะอยู่กับรูปกำหนดจิตอยู่กับรูปเลยนั่นแหละใช้ได้แล้วแต่นี้เดี๋ยวก็ดูเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันมีลมขึ้นมามีจิตขึ้นแล้วเราก็รู้นะจิตมีแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตปรุงแต่งว่าเอ๊ะทำไมเรามีลมเอ๊ะทำไมเราคิดอีกเราก็ดูตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าเข้าให้รู้ออกให้รู้เราตามดูจิตตรงนั้นเลยแล้วตอนนี้พอเราสงบอย่างนี้มั่งแล้วพอเราออกมาเราก็พิจารณาขันห้าเลยพิจารณาขันห้าก็จะเกิดปัญญาคนนี้เราจะไม่ต้องไปว่าเอ๊ะฉันจะต้องสงบอีกไม่ต้องไปคิดว่าฉันต้องแล้วก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารเลยพิจารณาเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเกิดปัญญาในความสงบตรงนี้ต่อไปเลยโยมไม่ต้องถอยหลังและไม่ต้องอยู่กับที่เข้าใจใช่ไหมโยมเข้าใจใช่ไหมปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นก็หมดลมเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นแต่ไหนก็เริ่มต้นใหม่อีกแต่ได้ก็โยมไม่เข้าใจต้องไปยังเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ต้องปล่อยไปเลยแล้วก็ดูประคองลมเรื่อยๆมันก็ดับมันก็เหมือนหมดลมบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวจะตายสูตรใหม่อย่างเงี้ยนั่นเท่ากับเริ่มต้นใหม่จิตจะไม่เข้าจิตจะไม่เป็นสมาธิจิตจะไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อลมจะหมดเนี่ยปล่อยให้หมดไปเลยแต่ที่จริงมันมีแต่มันละเอียดจนเรามองไม่เห็นแล้วมันเป็นเรื่องจิตจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็เลยไม่ดูลมเข้าใจไหมจิตมันก็เลยไม่ดูลมมันก็เลยไปดูที่จิตสงบดังนั้นแล้วก็ตามดูจิตสงบนั่นต่อไปไม่ต้องดูลมแล้วจะไปหายใจใหม่ไม่ได้นะมันก็เลยเริ่มต้นใหม่อย่างที่โยมทำเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ทำต่อไปอะไรนะเนี่ยวิปัสสนาอันนั้นในขั้นเมื่อกี้บอกคนเนี่ยให้ขั้นวิปัสสนาแล้วก็ให้พิจารณาขันธ์5ต่อไปแต่พอเราพิจารณาจิตสุขทุกข์อุเบกขาได้นี่ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วโยมเห็นความเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นการแปรปรวนของจิตเห็นเกิดดับในจิตนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าเราสงบเฉยเฉยเฉยเฉยกันนะเป็นสมถะอันนี้เราขึ้นอยู่ว่าอ
ก็พิจารณาขันธ์5เวทนา3สัญญา3อุเบกขาแล้วก็วิตกวิจารณ์ตรงนี้พิจารณาตรงนี้พิจารณาเรื่องของจิตว่ามีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณ

พิจารณาว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับพิจารณาเข้ามาให้เห็นความจริงของขันธ์ห้าแต่มันจิตจะเข้ามาข้างในมันก็จะสงบมากแล้วก็จะเพลิดเพลินแล้วก็จะเข้าใจตอนนี้ต่อไปเราก็ที่เราไปอ่านมาพอเรามามาได้ของจริงเรารู้สึกว่าเออมันชัดขึ้นมันตัดสินใจได้แน่นอนขึ้นความสงสัยในขันธ์ห้าก็หายไปรูปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนาลักษณะอย่างไรสัญญาลักษณะอย่างไรสังขารปรุงแต่งลักษณะอย่างไรวิญญาณลักษณะอย่างไรก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของพวกนี้หมดไปได้หมดความที่เราว่างตรงนี้จะเป็นโอกาสที่เราปฏิบัติได้ที่จิตสงบถ้าไม่สงบมันพิจารณาไม่เห็นทำไมจึงไม่เข้าใจธรรมะก็มันไม่สงบเวลาพระพูดทำไมไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่สงบยังพูดเงี้ยมาพูดกับคนไม่ปฏิบัติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโยมมันก็ง่วงทั้งเองมันก็เบื่อทั้งเองแต่ถ้าเราสงบรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมรู้รู้เราก็ต้องทำให้ถึงธรรมให้เข้าใจในธรรมตรงนี้ทุกคนทำได้แต่ต้องไม่หลงนะไม่หลงนะแต่ถ้าหลงแล้วหมดโอกาสแล้วโยมโลภก็ยังทำได้โยมโกรธก็ยังทำได้แต่หลงแล้วทำไม่ได้กรรมฐานถ้าหลงก็ทำได้แต่ถ้าเขาว่าหลงแล้วหลงจนไม่ทำสมาธิไม่รู้เรื่องนั่นถือว่าหมดโอกาสนั่งก็พุทโธไม่รู้ธัมโมไม่รู้แต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้สติปัฏฐาน4ไม่สามารถจะนั่งได้ภาวนาได้คนนั้นหมดโอกาสแล้วชาตินี้เขาหลงสระโยมหลงบุญมีเยอะนะโยมบางคนทำบุญเนี่ยหลงบุญไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้น่าเสียดายพวกนี้ตายไปแล้วก็ได้แต่บุญผิวนอกไปแต่บุญที่จะดับทุกข์ไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ไม่มีเพราะภาวนาไม่เป็นถึงจะขั้นนี้มันต้องใช้ความเพียรจึงจะสำเร็จเมื่อยก็ทำอุเบกขาพิจารณาตรงปวดแต่ที่จริงนักปฏิบัตินี่เขาสนุกนะโยมนะนี่จะบอกบทสนุกไว้ให้นักปฏิบัติเนี่ยนั่งสบายแล้วเขาบอกว่าไม่สำเร็จนะบอกไม่สำเร็จมันไปจิตสุขแต่ถ้าวันไหนนั่งมีทุกวันนั้นสนุกเขานั่งต้องนั่งไปนั่งไปถ้าไม่มันมีสุขในใจมันก็เฉยแต่ถ้านั่งมีเวทนาเนี่ยเขาเกาะเวทนาระโยมเขาเกาะเวทนาเพลินจิตจะอยู่กับเวทนายิ่งปวดมากยิ่งดียิ่งปวดมากยิ่งดีเขาบอกมันดียิ่งปวดมากก็นั่งแล้วจิตมาอยู่กับเวทนาจี้ก็สนุกดีแล้วมันคิดอะไรมันเป็นไงแล้วนะเข้าปวดเท่าไหร่มันก็ไม่ดีโยมลองสู้ดูสิโยมอย่าเป็นผู้แพ้สิฮะปวดเลยปวดเลยสู้เลยสู้เลยลองดูสิโยมต้องแก้ตรงนั้นโยมเหมือนโยมเป็นแผลแล้วโยมมายาใส่ตรงนั้นจะหายได้ไงนะเป็นหัวเข่าโยมไปใส่ตีนมันจะหายได้ไงนะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือเวทนาที่ถ้าทำตรงนี้ได้ก็ถือว่าสำเร็จคนนั้นใช้ได้แล้วก็สนุกโยมก็หลังนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็วันนี้มันไม่สบายเลยวันนี้ไม่มีครูเลยไม่มีเครื่องทดสอบเลยแต่พอมีเวทนาแล้วกลับนั่งได้นานกลับมีสมาธิดีกลับมีสมาธิมากลองทำดูนะโยมนะอย่าไปยอมอย่าเพิ่งไปพลิกมันไม่ได้อะไรเลยแสดงไม่สู้มันนี่บอกวิธีสู้นะโยมนะถ้าสู้ได้สู้อย่างนี้พระครูบาอาจารย์ก็สู้มาแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโยมจะถามหรือเปล่าสะอื้นสะอื้นทุกครั้งหรือเปล่าเราภาวนาสบายไหมสบายไหมลมหายใจสบายไหมลมหายใจสบายไหมเอาสะอื้นดีทำต่อไปมันจะสงบมันจะเป็นปี

สะอื้นนี่มันจะเป็นปีติเออไม่เป็นไรดีแล้วทำเรื่อยไปไม่มีอะไรแล้วพอสะอื้นแล้วสบายไหมเออใช้ได้ไม่เป็นไรก็นั่งเรื่อยไปไม่เป็นอะไรดีแล้วจิตมันจะสงบจิตมันเริ่มจะสงบมันก็มีอาการของมันบางคนก็สะอื้นบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็ร้องไห้บางคนก็กระตุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมาธิทั้งหมดไม่เป็นไรโยมใช้ได้นั่งต่อไปไม่มีอะไรแล้วจะมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงได้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจมาบวชมาปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่กำลังของตัวเองจนถึงซึ่งพระนิพพานหรือดับทุกข์พ้นทุกข์ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมความปรารถนาที่ท่านปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2449ถึง2504คัดเอาข้อความบางตอนที่ท่านเคยสั่งสอนสานุศิษย์

เมื่อมนุษย์เป็นคนไม่ดีแม้วัตถุเหล่านั้นจะเป็นของดีก็ตามมันจะกลับกลายเป็นโทษแก่ปวงชนได้เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมประจำใจสิ่งทั้งหลายที่จะให้โทษก็จะกลายเป็นประโยชน์

้าใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริงศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงอย่าทำเล่นๆแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัย

ให้มันรู้ว่าอ้อขึ้นมาในตัวอย่ามัวแต่ไปรู้แต่โอ้ตาม

้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่

พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงมิได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธองค์เราบอกกับตัวเราเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง

กายนั้นเขาขวางเราและก็หนีเราไปทุกวันทุกวันแต่เราสิไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวางเขาเลยสักทีเราติดเขาทุกอย่างเหมือนเรากินข้าวเราก็ติดข้าวแต่ข้าวมันไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวก็ไม่ร้องไห้สักทีมีแต่เราติดมันฝ่ายเดียว

โลกีมันก็ดีแต่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเท่านั้นเหมือนข้าวสุกที่เราตักใส่จานใหม่ๆยังร้อนร้อนควันขึ้นก็น่ารับประทานแต่พอตักไว้นานจนเย็นชืดก็จะกินไม่อร่อยยิ่งทิ้งไว้จนแข็งเป็นข้าวเย็นก็ยิ่งกลืนไม่ลงพอข้ามวันมันก็เหม็นบูดต้องเททิ้ง

มนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่ง

สรุปแล้วความไม่ประมาทคือความไม่ตายใจไม่นอนใจไม่ไว้ใจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใดที่เป็นความดีควรได้ควรถึงก็ให้มีความพยายามสร้างสรรค์ขึ้นให้มีในตนบุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

0: ความฉลาดคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็ญเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือแต่คัมภีร์นะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสียจะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมงของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นเอียงก็จะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมากสำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดปิยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสติเน้นนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมานมนานนั้นก็ไม่สนใจยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถไม่เลือกเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะในครั้งพุทธกาลท่านเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามา

เพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่กาสาวพัสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปิยานมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจากิริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเรื่องกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จางลงไปจางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัวดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกอิริยาบถจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียรนอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติครอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั้นโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาร้อนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะขณะไม่มันคิดออกไปผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เจนเป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเจนด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่ติดกันอยู่กับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลยนี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจิตอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากครับแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการสอดแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธแต่ไม่กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบุญกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งเกี่ยงตั้งจิตตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิจฉาละอาใจบัดนี้จะไม่เอา
ความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมให้เสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่าลอแลเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไปทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดคำบริกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนเรายึดคำบริกรรมคือพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดนี้คำบริกรรมนี้หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนึกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งต่อคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้ไปไหนเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาคลี่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงวาระที่มันละเอียดเข้าไปอีกมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่ปรากฏให้อยู่กับความรู้นั้นตั้งที่เคยปฏิบัติมาอ้าวเป็นไหนเป็นกันพอคลี่คลายมาก็พิจารณาคำบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้ถูกเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับที่พอเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียง3วันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนี่ถึง3วันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่อะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุทโธไม่ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่เจริญขึ้นไป 2-3 วันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยตั้งตัวได้เป็นลำดับเราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าจิตก็ค่อยแน่หนามันคงขึ้นมาถึงแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเล่าที่จะเสื่อมที่เจริญนั่นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความ
แน่นหนามันคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยที่นี่คำบริกรรมก็ขาดปล่อยกันไปเองปล่อยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแก่การกำหนดกับผู้รู้นี้ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นที่นี่ไม่เสื่อมตลอดไปนี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองจากนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี้เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี้เต็มภูมินี่การตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำละเลาะแหละแหละโลเลโลกเลกหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึดนี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้จึงขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดความรู้เฉยแบบเลื่อยเลโลกเลียกไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักได้เกียงสุดท้ายก็ยินหนาละอาจใจและปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานของกิเลสเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจ่อจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจ่อไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกับสงสารมันดึงออกไปดึงไปทีนี้จิตก็เพ่งประจามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจ่อจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จ่อสติเข้ามานี้ได้แล้วมันเดินลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเทินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดมาลงที่นั่นนั่นละกองไฟอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ให้สติรับคำบริกรรมนั่นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเองเพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันให้เต็มเหนี่ยวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆละความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมแน่นหนามั่นคงจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเดือนนานๆแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์แต่นี้พาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกุลกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนพังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งแยกทั้งด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาข้างนอกมากำหนดพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ที่คลายออกถลกหนังออกที่คลายออกเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นล่ะมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั้นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมาก
ห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อจับใจใส่ถุงของจักรพรรดิทั้งพวงหนังห่อไว้ฉะนั้นจึงมาหลอกบุรุษตาฟางได้แล้วก็หลงตามนั้นเอาขี้คายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นขี้คายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี้เข้าสู่ความสงบใจภาคจิตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมติเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เป็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปัจจุบันเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดที่เด็กมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมๆของจริงเวลาปัญญาหยั่งเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่ตรงไหนมันเห็นชัดเข้าชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงๆตามหลักธรรมชาติของมันแต่เราเสกสรรปั้นยอว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของกิเลสตัวจองปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลยเป็นเรื่องกองทุกข์เขาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทำงานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเมื่อวันแต่ลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นนั่นคือปัญญาทำงานแล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใคร่ชอบใจนี่จางออกไปจางไปต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่คือปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่นไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัวอย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรถอนตรงไหนมันจะถอนเองควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยของมันเองร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทานรับทานเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยพออิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ชำนาญแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้นหนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไปนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อมันมีความเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทำงานตลอดไปเมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากำลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็นปล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามเวลานั้นอยู่กับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาอีกทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับพ
ท้อเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่น

น้ำไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้เลยนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี่เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกายโลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจบังคับจิตใจยิ่งกว่ากามกิเลสกามกิเลสอยู่กับร่างกายเมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกันเมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเรื่องกามกิเลสก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญ

อันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชนิดชำนาญมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์ตัวอยู่คนเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็นมันทะลุเข้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญาชำนาญเป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องแคล่วว่องไวหมุนตัวเป็นเกี้ยวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติจะเริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดทันกับกามกิเลสเป็นลำดับลำดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่หนักหน่วงท่วงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทนี้จึงต้องผาดโผนโจรทยานมากมันหนักพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองนะจะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันทักเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อลาเอาไปจริงๆแล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภะไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นภาพนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปทันทีทีนี้เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภะของอสุภะนั้นมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละคือไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะให้มันเป็นอสุภะอยู่นั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาเหล่านี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาต้องดูงั้นมันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนอสุภะอสุภังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสำคัญมันหมายว่าเป็นสุภะอสุภะจับไว้ให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกามกิเลสมันถอนตรงนี้นะพอกำหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็ตามไหลเข้ามาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างกามกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี่อธิบายเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมายและไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัตินั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเองนี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ชำนิชำนาญแล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ดูจุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสุรคตธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังอย่าปล่อยอย่าวางอย่าละเลยนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นละดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำหนักเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูเที่ยวไปเที่ยวกรรมฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เพราะจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเที่ยวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติด

กันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครๆก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาที่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรย่อมหยอกเย็นเดียวเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพังเผอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปพอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้มันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมผู้เจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนทุกคนเป็นอากาลิโกอากาลิโกนั่นน่ะธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาทำลายได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาแล้วกิเลสจะพังไปพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเกิดสิ้นสมัยมันสิ้นได้ด้วยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นเกิดสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโรงสารเห็นไหมคนสิ้นเกิดสิ้นสมัยจากมรรคผลนิพพานมีแต่ที่กักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ปืนแต่ไฟเท่านั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมันจะเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่นี่แต่กิเลสเผาหัวใจคนเพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสั่งสมที่กิเลสมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟมาเผาอยู่นั่นเองสิเนี่ยสำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัตสั่งสมธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนธรรมทุกบทุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเหตุหมดสมัยศาสนาคือศาสนาล้าสมัยของกิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากแล้วอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหละทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนะเวลานี้อันนั้นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเพราะร้ายที่คือหัวใจนั้นเป็นพื้นเป็นไฟตลอดแล้วหาดูที่ที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะเมื่อคนมั่งคนมีคนมียศถามรสักบริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสูงสุขสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไปมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถามรสักสูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละมีกิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียเนี่ยโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนฉลาดฉลาดโดยธรรมนั่นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมในวัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอย่างนี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีก็มีตายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแก่ชราค่ำค่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไปไม่มีคำว่าไวกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีธรรมสกัดรัดกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเอากำจับมันลงไปกิเลสนี่ละสกัดรัดกั้นวัฏวนให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนละเวลาจิตสกัดรัดกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซและเรื่องการเกิดแต่ตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัฏวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดต้นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไปดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะกายกตาสติอย่าปล่อยเอาให้หนักให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกแล้ว
เริ่มตั้งแต่ขั้นกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปปัญญาสมาธินี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวลื่นไปเลยได้รับได้จับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้ขั้นสติปัญญาสมาธิส่วนขั้นตายกตาสติการพิจารณาสุภาสุภังสุภาสุภังนี้มันเป็นปัญญาชุนละมุนวุ่นวายเนี่ยจะว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความสำนึกสำนานในสุภาอสุภานั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะว่าอัตโนมัติก็ไม่ผิดโอ้จะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจนี่เรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับมีการตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้ได้ขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วที่อยู่แล้วมันก็ผ่านเปิ่งมาได้ที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยนะสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามธรรมพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจายลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดเพียงกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจของนั้นโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองตัวนี้เองรู้ได้ชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองที่นี่ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความมาคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสมมติหมุนตัวเป็นเกลียวได้ล้างเอาไว้นะทีนี้สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลาถ้ามันเห็นพระสัตว์อยู่งั้นทีนักปฏิบัตินะเห็นได้ชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครวะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วล้มลุกคุกคานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิกระดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่5ปีเพราะมันไม่รู้ทางเดินเห็นสมาธินั่นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งนี้ไหนก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจเพียงสมาธิก็พอตัวเมื่อยังไม่เห็นธรรมขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธินี้ทำให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกจากสมาธิผมไม่ได้ลืมนะคือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลามีเวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเองนั้นอย่าหวังนะนี่เราพิจารณามาแล้วติดสมาธิ5ปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเนี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับเขาเห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดเลือดขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้วหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนละมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนพอเรื่องกามกิเลสเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่น
มันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นออกไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งร่างกายมันหมดความหมายแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะนั่นร่างกายเมื่อพอในกามกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วร่างกายจะปล่อยอื่นนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิมันจะพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก้าวทางด้านสัญญาทางด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยๆเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเองพอถึงขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆพิจารณาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เสร็จแล้วนะมันหากฝึกซ้อมในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องกามกิเลสทั้งๆที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี้ฝึกซ้อมซะก่อนนี่นอกนี่มีในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนี่ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี่มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้กามกิเลสนี่ละเอียดรอสุดถึงเข้าไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่ซึ่งเราสอบได้50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นที่ขาดลงไป 50% ได้แล้วที่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปนะอนาคามีผู้สิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมๆดับเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถือขั้นกามกิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนิชำนาญในด้านนามธรรมอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่นี่นิมิตตั้งขึ้นภาพดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นไปจากภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วนี้ดับลงจิตก็มีแต่ความว่างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมตามกันไปเรื่อยๆนี่แหละเชื่อไปคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื่อไปส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามต้องกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นมันยังนั่นที่พิจารณานะว่ามันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใจแล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนเข้าไปก็ถึงอวิชชาปัญญาสังขาราโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนั่นมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงนั้นเลยมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั่นที่จุดที่มันเกิดของสัญญาอารมณ์ทั้งหลายนี้เมื่อพิจารณาก็ไปมันถึงจุดนั่นจุดนั่นพังกันเลยแล้วขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาทำไมนิพพานก็อันนี้เองปิดนิพพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพพานหามาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหนออกจากน้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุมหมอกออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไมน้ำอยู่ในสระนั้นบึงบ่อนั้นเต็มอยู่แล้วนี่ถามมานิพพานเท่าไหร่กิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานแล้วนี่เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้ากันทีไรถามพระพุทธเจ้าทำไมแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถะกรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั่นหรอนี่เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปสัพพธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาก็ไปเผาก็ไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางนี่ส
ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาชาตินั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างเงี้ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่สงไม่ถามใครอีกด้วยนะออกจากมหาสติปัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสติปัญญานั้นคืออะไรนั่นน่ะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีร์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเอียดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหันเมื่อที่ละเอียดพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายมันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นชัดอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติธรรมะบูชาสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทำมาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนต้นมันตายมันที่ไหนแล้วมันแก่ชราไปเมื่อไหร่กิเลสนั้นมันก็เป็นกิเลสมันยังค้ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิธรรมมาคำฆ่าชราคือล้าสมัยไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนธรรมะฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับกี่กันทำไมไม่เห็นคือมีล้าสมัยแต่ทำทำไมคือล้าสมัยนั่นฟาดลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรมากคือวาระสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าหั่นเอามันอย่างนั้นเลยการปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนายิ่งเข้ายิ่งแก่มาการเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไงที่ได้บึกบืนทำนี้เวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี่แล้วเหมือนกันหมดถามกันอะไรของอันเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นถึงเนี่ยนี่เหลือทางลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้วอ๋อนิพพานที่เราเคยคาดว่านิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมดทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระพระอรหันต์องค์ไหนจัดทะลุปึงเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำบางประกงเป็นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวฉะนั้นกระเทือนกันหมดเลยจะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเองใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึ่งเท่านั้นนั่นเราเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วพึ่งเข้าไปเรียกว่าจัดรู้ธรรมนั่นละถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพุทธเจ้าทุกๆองค์มีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันใครนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี่ใครนับได้วะนี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนั่นพระอรหันต์
ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆบทมีจำนวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเล

เหมือนกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดนี่ละสูญไปไหนพิจารณาสิธรรมธาตุนี้สูญไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสูญไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญจิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเท่ากับถึงแม่น้ำถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วสูญไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์อย่างนั้นล่ะจะสูญไปไหนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีก็สงสัยไปไหนมันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังฆวัตยาจำคำพีบาลานเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยนะเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นสงสัยจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นนี่แหละคือความเรียนนี่เฉยจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบตั้งแต่ความจำไปนักปฏิพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าพระไตรปิฎกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆถ้ามีแต่แปลนเฉยๆวางไว้เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างประจำแปลนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสำเร็จอันสมบูรณ์นะอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาว่าเป็นพระหัวโล้นอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดก็บ้านไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะถ้าเราอยากเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้พวกไปพวกผีพวกสัตว์นรกพวกไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระนั้นทั้งที่ไม่มีศีลจับตัวเนี่ยเพียงเรียนเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลตัวเองด้วยนี่มีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีล227แล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะเออมันไม่มีเป็นมรรคเป็นผลอะไรนี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตามเรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพานมีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดว่าเราก็บอกว่าเราเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่7 ปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะแต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นานเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นนอนแทะกระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษานะสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้นี่แหละเรียกสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้จักนี่สูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนะนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์สำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านคืออันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้ว
นี่ปฏิเวธปฏิเวธความรู้แจ้งมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยกคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาว่ารู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามผู้จะสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็มนะมีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีท่านธรรมดาต้องมีทั้งสามอย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไม่ได้ถ้ามีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษไม่มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกถ้าไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่บุตรไปนอนแท้กระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสเป็นโลกมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนไว้ในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างสมุดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเอามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพระองค์กิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัยให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเพื่อนว่าการเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดทอต้องมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ไหนนี่มันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาหาคัมภีร์ในนี่แม้เรามันก็เป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนทอต้องมาจากหัวใจมาสอนด้วยตำหนักตำราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้ที่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนที่เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ทอดออกมานี้ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดใดทอดออกมาจากหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสิแค่พระเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำหนักตำรามาสอนตัวของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาไปอย่างนั้นนะนี่แหละความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตัวนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัยประจักษ์นี่ศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งของนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกอากาลิโกฟังสิธรรมพุทธเจ้ามีการสถานที่เวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชาจีวรพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนก็ตามสวากัสสธรรมจักได้ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบเป็นทั้งฝั่งที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าให้เดินตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้นพากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้แล้วเป็นอะไรกับเรามันก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะให้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าธรรมประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบุญบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยๆไม่ต่อยนี่ความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่ายกกันก็ทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้าที่ไหนมาฟาดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลส
ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี่กับกิเลสพากจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้ละต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนี่เองนี่แหละเวลากิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาทุกอย่างนี่เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้วันไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โหน้ำตาร่วงพากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาธรรมแบกกดสะพายบาตรขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้เราก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนะมันคือเวลามันรู้แล้วมันธรรมอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าธรรมอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนาอยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้ได้เห็นแม้นิพพานเราก็เคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงไม่ได้เรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยกันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพานนิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานมันเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุนะเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเข้ากันได้สนิทหมดบรรดาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วป้าบนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพานแต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่มีค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้วเป็นอย่างนี้ฮะนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยเออกิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราอย่างนี้ไม่เคยเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยมันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดสะบั้นไว้แล้วสมเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมติธรรมชาติมันไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมติแล้วจะเอาความเสื่อมของเจอมาจากไหนเรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่แล้วไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่ค้านต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสารประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทัพปรมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะฮะคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเฉลียดจันไรเฉลียดจันไรขอบกิเลสแล้วสิทำนั่นจะเป็นอะไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสมันจงฆ่าสื่อของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นเฮ้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าผมก็เคยได้ยินเออว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมีสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่ให้เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านตามทางให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำเป็นหัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยคือฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดละนี่เห็นไหมกล้าหาญไหมที่เราทำเขาลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงจะต้านทานก็ล้มปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารพูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเองนี่ถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะ
ว่างของเลย

0: นี่ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราที่นึกกล้าพูดเลยว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงยาเขาจะผิดนะว่างี้เลยไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เขามาผ่านสามเดือนโลกธาตุนี้เอาส่วนไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับปันทันทีเลยดีไม่ดีนิวเคลียร์จอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นิวเคลียร์จอนยังไม่ได้หย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆนี่นะสะพายไปไหนนิวเคลียร์จอนมันก็ติดย่ามติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้มาอยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งแล้วมันคู่ควรกันหรือทอดลงไปพันหนึ่งกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี้ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงทำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเราว่าเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีแต่เอามาพูดงูปลากันจำได้เท่าไหร่ก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นท่านไม่ได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดทั้งนั้นดิเพราะฉะนั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะจริงออกมาถอดออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอดออกมาจากตำราเราถอดออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยสู้ตัวกระทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดกลุ่มใดที่เชื่อว่าจะไปติดโลกเสียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงที่เขาจะเราจะติดเขาว่าเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกธาตุนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเองเราจะได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ธรรมของจริงพระพุทธเจ้าคงเช่นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นนะมันครอบมาได้48 49ปีตั้ง 1,493 จนกระทั่งป่านนี้แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นเบอร์แต่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นลำพูนแต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วนี่เวลาออกก็ต้องออกทั้งสองด้านเอาสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะชาวพุทธของเราที่ไม่ฟื้นทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากต่อมาธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นี้ตอนแล้วก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์ตอนมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกธาตุนี่กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหลือทำเลิกก็ถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกถังขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลิกเลอขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูถังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวถังขยะหาอะไรมากล้าถังขยะหาอะไรทำคำเลิกเลยจริงๆแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้ากันตั้งองค์ตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นแหละมาพูดหาที่ต้องผีเข้ามาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ปถากบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนั้นเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะถ้าเวลานี้มานี่มูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังที่นะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่น ทำไมต้องพิจารณาคือทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตกกระตากไม่มีปีมีขุยไม่มีปืนผาหน้าไม้แหละไม่มีดังเคี้ยวดังก๊อบๆแกรบๆล่ะแต่มันกืนอยู่ภายในกืนภายในจมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนานี้จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นผู้พาให้จมเป็นอันดับหนึ่งเขาว่าเนี่ยเราสลดสังเวชนะฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดจำนี้เขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไงถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะถ้าเรานี่หัวร้อนร้อนเป็นเพศที่ร่มเย็นถ้าทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้เนี่ยก็เพราะความเหลวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระให้แสดงออกเป็นฟืนไฟต่อชาติศาสนานั่นเองทั้งหลายบัพพีนานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสลดสังเวชนะเขาพูดหาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ในทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขาจึงมากล้าพูดได้ไงวะเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไงเห็นพระเป็นเพื่อนปันท่านทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอัดอั้นตันใจจะตายเขามาระบายครูบาอาจารย์ที่เป็นที่คือเคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเชียวนะโถขนาดนี้เลยว่าท่านพระคำพิจารณานะอย่าให้เป็นอันตรายต่อศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นพระซึ่งเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหนเมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห่เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพล่มใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะแต่พระกลายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซะจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมีอย่างหรือว่าพวกเราเป็นผู้นำของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นมันน่าฟังไหมพิจารณาสินี่แหละผมสรุปสังเวชเนี่ยนะให้พากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้การแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาการแสดงธรรมนี้กับวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอพูดไปพูดมาคอแหบถ้าเงี้ยที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาทิฐิมานะบวชรู้อดฉลาดขวางหมู่ของเพื่อนนะเราเป็นเพื่อนของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะถ้ามีทิฐิมานะแล้วไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะมีสอนจนแค่เป็นชั่วตายแล้วยังผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทำงานอย่างนี้เข้ากับทำงานกับผมเองอาจารย์ยูเมฟันเตโฮหินั่นท่านทั้งหลายก็กล่าวเลยท่านขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้นำสักเชิญสั่งสอนภาระของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเราก็มีแล้วในคำขอนิสัยให้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่างคนต่างสนใจในข้อวัดปฏิบัติทั้งกลมนะนั่นแหละคือทำงานเพื่อเราสมกับอาจารย์ยูเมไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งพอพูดคำนี้แล้วผมก็แล้วคือพ่อแม่ครูจังท่านว่าอยู่กับท่านก็คือผมเนี่ยติดแนบตลอดเวลาผมต้องเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่อนคอยอยู่ข้างนอกผมเข้าข้างในขนออกมาที่นานก็นานเข้าท่านคงจะคิดของท่านเลยพระผู้ยิ่งใหญ่มันอายุบรรษามากแล้วก็ไม่ต้องมาทำข้อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนะก็ได้นะวางเพียงอยู่ห่างคอยอยู่ห่างก็ได้ให้พระเรียนชื่อมาบวชใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องมาทำข้อวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละวางเลยนะผมไม่ยืนนะพระเราพระผู้มีภาษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยอยู่ข้างนอกนะคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกเห็นวางก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีสายติดหัวมันนะพระสว่างมันนะมึงท่านพูดกงเบิงมาเพราะแม่อุจารเราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่เนี้ยหมู่เพื่อนไงทุกอย่างเข้าบริการใครจะเป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งคน ควรจะเข้าห้องข้างใต้แล้วให้เข้าแล้วกดลงมาให้พวกนี้รับไปรับไปใครรับบริขารอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสั่งขาดสั่งขาดใครเคยเอาบริขารอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันเราก็คอยดูแลอยู่ข้างนอกดูแลอยู่ข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันไดแต่การปกวาดข้างล่างนี่เรามาทำทุกวันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็อยู่อยู่บันไดคอยดูพระเนียนเอาของลงมานั่นแหละขนาดนั้นเราเอาใจใส่หมู่เพื่อนพระเนียนครูบาอาจารย์ติดแนบตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสักสองหรือสามวันจะส่วนมากเราจะไม่เลยสามวันเนี่ยเราจะขึ้นก่อนเช้าฉันออกจากห้องที่สองวันเลื่อนไปวันที่สามจะขึ้นบางทีฉันก็ถามพระเนียนนะนั่นเห็นไหมเลยได้ท่านจับตลอดเพราะผมท่านจับมากจริงๆนะเด่นมากเดียวกับผมท่านไม่เห็นเราขึ้นไปหรอท่านหามาไหมเนี่ยแต่ท่านเองก็ถามพระสงฆ์แล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วท่านพูดอะไรนี่พระยังจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระยังจะบอกหมดท่านหามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยนั่นท่านจับเรื่องนั้นเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับคอวัดปฏิวัติท่านความหมายว่าม้าอยู่ข้างล่างท่านก็หายไปแล้วแล้วก็สองวันยกส่วนมากไม่ค่อยเลยสองวันแหละแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆเวลาจะออกห้องมาแล้วก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนรถ้าไม่ขึ้นแล้วก็อยู่ข้างล่างปรากฏเลยว่าแล้วออกเดินจงกรมมีคนบอกว่าอย่างนี้สายของผมคือช้ากับท่านเถอะเวลาห่างไม่ได้นะเพราะพระเนี่ยมันซื่อซ่าอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออยู่ของผมนะจนอกผมจะแตกผมทนเอาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่างเลยผู้ที่อกจะแตกก็มีคอยดูแลพระเนี่ยไอ้พวกที่เก่งๆกลางๆไม่มากจีมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครจะมันเป็นว่าให้ได้อย่างนี้เลยนะจะเอาไว้นะข้อสอนกันจนไม่จะหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอารมณ์อยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนที่มาอยู่ตรงเจ้าของก้างได้หรือเอาหน้ามาจากไหนเอาหน้าประปาเกินๆที่เกิดปัญหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัดนี้นะวัดนี้เป็นวัดชำระที่เกิดนะมันขวางอยู่สู้ผู้ใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเองพยายามสุดขีดแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังเลยผมทนพ่อแม่ครูอาจารย์หัวอกผมจะแตกผู้ดูแลพระเนรนะความเรียบร้อยนะทุกอย่างนะมันรับเสียแล้วกันผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนไม่ดูเอามาจี้เลยนะเอาขนาดนั้นนะเพราะนั้นพระเนรต้องกลัวผมตลอดนะใครมาทึ่งผมไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

0: การพัฒนาความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาก่อนก็คือความคิดเพราะมนุษย์ย่อมทำและพูดตามที่คิดคือเขาคิดอย่างใดบ่อยๆย่อมสร้างเป็นนิสัยนิสัยกลายเป็นอุปนิสัยและชะตาชีวิตตามลำดับมนุษย์เราเริ่มสร้างชะตาชีวิตของตนด้วยความคิดก่อนสิ่งอื่นๆจึงตามมาอันหนึ่งสุขทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเช่นกันถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าคิดว่าเรากำลังมีความทุกข์ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราถ้าเราคิดว่าน่าหวาดกลัวเราก็จะเกิดความกลัวชีวิตของเราจะเป็นไปตามความคิดของเรานี่พูดถึงชีวิตในด้านที่เกี่ยวกับจิตใจและความรู้สึกถ้าเรารู้จักพอเราก็เป็นคนรวยถ้าไม่รู้จักพอเราก็จะจนและขาดแคลนอยู่เสมอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้อยู่กับร่องรอยที่ถูกต้องเพื่อเขาจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อไปจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทศรัตน
1: ์สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ ท่านที่ยังไม่เคยฟังเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกอาจจะสงสัยงงอยู่ว่าเรื่องอะไรขอบอกกล่าวให้ทราบว่าการบรรยายชุดมาฆบูชาตลอดทั้งภาคนี้จะบรรยายเรื่องปัญหาของความเป็นมนุษย์ส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์แบ่งออกได้เป็นสองส่วนรู้ว่ามนุษย์ประกอบอยู่ด้วยส่วนสองส่วนคือส่วนร่างกายและส่วนจิตส่วนร่างกายก็ต้องการปัจจัยไปตามเรื่องของร่างกายส่วนจิตก็ต้องการปัจจัยไปตามเรื่องของจิตถ้าไม่ได้ปัจจัยอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งสองเรื่องความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

็มีสมรรถภาพน้อยหรือว่าจะไม่มีเลยหรือจะประกอบอยู่ในความยากลำบากต่างๆนานาจึงต้องจัดให้ได้รับปัจจัยเครื่องบำรุงครบถ้วนถูกต้องทั้งสองฝ่ายสำหรับฝ่ายร่างกายนั้นต้องการปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช้สอยและเครื่องบำบัดโรคเป็น4อย่างนี่ไม่ได้พูดเพราะเป็นเรื่องทางร่างกายแต่จะพูดเรื่องทางฝ่ายจิตซึ่งไม่ได้ต้องการอาหารชนิดนั้นมันเป็น

กายแต่จะพูดเรื่องทางฝ่ายจิตซึ่งไม่ได้ต้องการอาหารชนิดนั้นมันเป็นฝ่ายจิตมันต้องการอาหารตามแบบของจิตต้องการปัจจัยอย่างอื่นเราจึงบรรยายกันเฉพาะปัจจัยทางฝ่ายจิตที่นี่มันบรรยายต่อกันเมื่อทางฝั่งฝ่ายร่างกายมี4ปัจจัยฝ่ายจิตก็จะเรียกว่าปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ที่7ที่8ต่อไปถ้าฟังแล้วมันยุ่งก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ก็ได้เป็นปัจจัยทางฝ่ายจิตอย่างที่1ที่2ที่3ต่อไปอีกก็ได้หรือจะเรียกเอามารวมกันให้หมดว่าบรรดาปัจจัยฝ่ายจิตทั้งหลายก็เรียกว่าปัจจัยที่5ไปทั้งหมดก็ได้แต่ก็จะต้องพูดว่าปัจจัยที่5อย่างที่1ปัจจัยที่5อย่างที่2ปัจจัยที่5อย่างที่3ถ้าจะพูดกันอย่างนี้แล้วในวันนี้เป็นปัจจัยที่5อย่างที่8เราได้บรรยายมา8ครั้งแล้วล้วนแต่เป็นปัจจัยฝ่ายจิตใจปัจจัยแก่จิตใจอย่างปัจจัยที่5อย่างที่หนึ่งนั่นก็คือสิ่งประเล่าประโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะปัจจัยที่ห้าอย่างที่สองคือความแน่ใจในสิ่งที่ตนถือเอาเป็นที่พึ่งปัจจัยที่ห้าอย่างที่สามก็คือความรู้สึกแห่งมิตรภาพที่แวดล้อมอยู่ปัจจัยที่5อย่างที่4นั่นคือความเป็นอยู่อย่างถูกต้องโดยไตรทวารปัจจัยที่5อย่างที่6นั้นคือความมีผู้นําในทางวิญญาณปัจจัยที่5อย่างที่7นั่นก็คือความมีสุขภาพอนามัยทางจิตอย่างเพียงพอส่วนปัจจัยที่8ในวันนี้ก็คือความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอฝ่ายจิตต้องการปัญหาหล่อเลี้ยงอย่างนี้ในวันนี้เราก็มาถึงปัญหาที่8สำหรับหล่อเลี้ยงจิตมีหัวข้อว่าความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอสำหรับอาหารใจในที่นี้ระบุไปยังสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุญเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าความมีบุญหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ แล้วก็จะพูดต่อไปอีกจนกว่าจะหมดภาคนี้ ด้วยเรื่องปัจจัยทางฝ่ายจิตเรื่องทั้งหมดนี้จึงได้ชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพ ที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์เรามีปัญหาหลายอย่างและปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้คือทางฝ่ายกายถือกันมีอยู่4อย่างทางฝ่ายจิตนั้นไม่ได้พูดกันว่าอย่างแน่นอนอาตมาก็เลือกเอามาพูดตามที่เห็นว่าควรจะเอามาพูดสักเท่าไรหรืออย่างไรในวันนี้ก็จะพูดถึงปัจจัยที่8 ซึ่งเป็นปัจจัยสำหรับบำรุงในฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตใจต้องการอาหารประเภทจิตใจฝ่ายร่างกายก็ต้องการอาหารฝ่ายร่างกายประเภทร่างกายเมื่อได้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจึงจะมีความเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหา ตลอดที่ยังไม่ได้ครบถ้วนก็เรียกว่ายังเป็นปัญหาคือความเป็นมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเลย

เลยทบทวนที่แล้วมานิดหน่อยก็ว่าส่วนร่างกายนั้นแตกต่างจากส่วนจิตใจส่วนร่างกายมันเป็นโครงสร้างภายนอกเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจคุ้มครองให้เรื่องทางฝ่ายจิตใจได้เป็นไปโดยสะดวกหรือปลอดภัยมีส่วนโครงสร้างภายนอกเป็นอย่างนี้ตลอดถึงเป็นส่วนที่จะเคลื่อนไหวในทางฝ่ายร่างกายนี่ส่วนจิตหรือทางด้านฝ่ายจิตนั่นจะต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตคือเรื่องคิดนึกสัพพสมัตถภาพแห่งการคิดการนึกเป็นเรื่องของจิตส่วนวิญญาณนั่นเป็นเรื่องความรู้และสติปัญญาฝ่ายจิตเล็งถึงในส่วนที่มันจะเป็นตัวคิดนึกยืนโรงอยู่สำหรับคิดนึกส่วนสติปัญญานั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งมาจะอาศัยจิตอยู่เราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตเรียกกันไปทีก่อนว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเรื่องทางวิญญาณจึงเป็นสมบัติสูงสุดของมนุษย์เรามีการรับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรื่องจิตกับเรื่องวิญญาณนี่เอามาเรียกรวมกันเสียว่าเรื่องฝ่ายใจเราเลยได้เรื่องสองเรื่องคือเรื่องฝ่ายกายและเรื่องฝ่ายใจเรียกเป็นบาลีหน่อยก็เรียกว่าเรื่องรูปเรื่องนามกายกับใจหรือรูปกับนามนี่ต้องไปด้วยกันพอแยกออกจากกันก็เป็นอันว่าล้มเหลวหมดไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ไม่อาจจะเป็นไปได้ไม่อาจจะทำหน้าที่ใดๆได้ขอให้มองเห็นตามที่เป็นจริงในความรู้สึกของตนแต่ละคนละคน กายกับใจต้องอาศัยกันจนไม่อาจจะแยกเป็นสองสิ่งที่มันจะต้องรวมเป็นสิ่งเดียวกันแม้โดยนิตินัยคือทางคำพูดเราอาจจะแยกพูดเป็นสองสิ่งคือกายสิ่งหนึ่งกับใจสิ่งหนึ่ง แต่โดยพฤตินัยตามธรรมชาติที่แท้จริงนั้น มันไม่อาจจะแยกกันได้พอแยกออกจากกันมันก็หมดความหมายทั้งสองอย่างคือไม่มีสมรรถภาพใดๆเลยจึงควรเรียกรวมกันว่ากายใจหรือรูปนามมันเป็นของสิ่งเดียวมีชื่อเรียกอย่างนั้นหรือว่ามันต้องแฝดกันอยู่เสมอไปคำอธิบายแต่โบราณเขาก็อธิบายไว้โดยอุปมาแม้คนในปัจจุบันนี้ก็ควรจะได้ยินได้ฟังอุปมานั้นว่าคนคนหนึ่งเป็นง่อยเดินไม่ได้แต่สติปัญญาดีมันสมองดีนั่งอยู่ริมทางนี่คนอีกคนหนึ่งตาบอดแต่ร่างกายใหญ่โตแข็งแรงตาบอดเดินสมสารมาตามทางก็ตาบอดไปสะดุดเอาคนง่อยตาดีก็เลยไต่ถามกันว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรในที่สุดก็เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราสองคนนี่ต้องรวมกัน ชายคนตาบอดรูปร่างแข็งแรงใหญ่โตก็ยอมให้ชายร่างแคระแต่ตาดีนี่แหละ
ทีอยู่บนบ่าในรวมเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันมันก็เลยไปได้ไปไหนไปได้เพราะมันรวมกันคนง่อยตาบอดขึ้นขี่บ่าคนตาดีที่แข็งแรงโดยไปได้ทำอะไรก็ได้หาอาหารกินก็ได้ได้เต็มที่อุปมานี้แค่กับร่างกายและใจใจเหมือนกับคนง่อยตาบอดถ้าคนง่อยตาดีร่างกายเหมือนกับคนแข็งแรงแต่ตาบอดอาศัยกันแล้วก็ไปด้วยกัน ทำหน้าที่กันคนละอย่างแล้วก็รวมกันเป็นของคนคนเดียวกัน นี่เป็นเรื่องของคำว่ากายกับใจเราต้องรู้จักมันในลักษณะอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้สำเร็จประโยชน์เมื่อรู้เรื่องกายและเรื่องใจพอสมควรแล้วก็จะมาดูส่วนที่เรียกว่าอาหารอาหารกายเป็นอย่างไรอาหารใจเป็นอย่างไรกายเป็นวัตถุกินอาหารอย่างวัตถุและต้องการบริหารร่างกายในฐานะที่เป็นวัตถุส่วนจิตนั้นเป็นนามธรรมต้องการอาหารอย่างนามธรรมต้องการบริหารตามแบบของนามธรรมต้องการกายที่ดีเป็นเครื่องรองรับทีนี้เรื่องวิญญาณคือสติปัญญาก็ต้องการอาหารคือความเจนจัดในทางวิญญาณซึ่งเขาเรียกในเรื่องทางฝ่ายจิตนี่ว่าspiritual experience คือความเจนจัดในทางฝ่ายวิญญาณที่หาได้ทุกวันทุกวันทุกวันไปผ่านสิ่งใดไปก็มีความรู้ความเจนจัดในสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้และมากข้าวมากข้าวเพื่อเป็นอาหารของวิญญาณ สรุปความว่ากายก็กินข้าวปลาอาหารเป็นอาหารจิต ก็ต้องการการบริหารจิตที่ถูกต้องเป็นอาหารวิญญาณก็ต้องการความเจนจัดในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณในชีวิตประจำวันเป็นอาหารมันได้อาหารเป็นอย่างถูกต้องทั้งสามฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเพียงพอเกี่ยวกับอาหาร เราอยากจะให้มนุษย์ในความเป็นมนุษย์หมดปัญหาจึงต้องรู้จักจัดปัจจัยให้แก่มันแต่เราจะมุ่งเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตแล้วมีความหมายลึกซึ้งเหมือนอย่างว่าให้คนตาดีเป็นง่อยขี่อยู่บนหลังคนตาบอดแข็งแรงนั่นคอยคนตาดีคอยสั่งให้คนตาบอดจะทำทุกอย่างถ้าคนตาดีมันทำอะไรผิดพลาดมันก็พลาดไปหมดไอ้คนตาบอดก็พลอยรับไอ้ความผิดพลาดนั้นไปด้วยเนี่ยถ้าจิตมันทำผิดไปแล้วร่างกายก็พลอยได้รับความเสียหายด้วยเราจะต้องให้ความถูกต้องแก่ความแก่ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่เห็นว่าเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญไปสนใจกันแต่เรื่องทางกายเป็นสุขสนุกสนานกันแต่เรื่องทางกายฝ่ายจิตมันจึงซ้ำ
ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาของคนจิตสามคนจิตสามนี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่อยากเรียกว่ามนุษย์เลยไม่มีโอกาสพูดว่ามนุษย์จิตสามถ้าเป็นมนุษย์จริงจิตมันสามไม่ได้จิตมันสูงเรื่อยทีนี้มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่คนมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนมีจิตสามคือถูกหลอกล้อนอยู่ด้วยอารมณ์ของกิเลสกำลังมีอยู่อย่างหนาแน่นทั่วไปในบัดนี้แม้แต่เพียงป้ายโฆษณาตามข้างถนนเพื่อสิ่งเหล่านี้ก็พอที่จะทำให้เด็กๆของเรามีจิตสามหมดไปทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเด็กๆของเรามีจิตสามไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะป้ายโฆษณาแบบนี้ไม่ต้องไปดูไปฟังไปเล่นถึงโรงที่แสดงดอกเพียงแต่เห็นป้ายโฆษณาข้างถนนก็จิตสามพอแล้วจนทุกคนเนี่ยสนใจแต่เรื่องเนื้อหนังจะพูดทางภาษาศาสนาเขาเรียกว่าเรื่องเนื้อหนังพูดตรงกว่านั่นก็เรียกว่าเรื่องกามารมณ์พูดตรงกว่านั่นก็เรียกว่าเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศนี่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายมันขึ้นอยู่กับร่างกายอยากจะแยกกันให้เป็นที่เข้าใจสักหน่อยว่าถ้าเรื่องของความรักโดยบริสุทธิ์เป็นเรื่องจิตใจถ้าเป็นเรื่องของกามารมณ์นั่นมันเป็นเรื่องทางร่างกายถ้าเป็นเรื่องความรักบริสุทธิ์อยากจะรวมเป็นอันเดียวกันโดยจิตใจมันร่างกายไม่ต้องแตะต้องกันเลยก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์แล้วมันเป็นเรื่องของร่างกายมันต้องมีการแตะต้องทางร่างกายอย่างเป็นบ้าเป็นลังฉะนั้นเรามารู้จักแยกในเรื่องจิตกับเรื่องกายออกจากกันให้ได้ว่าเรื่องเนื้อหนังนั้นมันเป็นข้าศึกของกิเลสมันเป็นข้าศึกของธรรมะของฝ่ายความถูกต้องเรียกว่าเป็นพยามาน แต่ถ้าเรื่องเป็นความรักบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังร่างกายนี่มันก็ไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่ใช่พยามานขอให้รู้จักมันอย่างถูกต้องและควบคุมมันให้ได้เราจะให้อาหารในส่วนจิตส่วนวิญญาณ ให้เพียงพอให้ถูกต้องถ้ามันเป็นจิตที่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่าให้ร่างกายหรือเรื่องทางฝ่ายกายนั้นขึ้นมาเป็นใหญ่คุมทีเรื่องทางจิตทางวิญญาณกายก็ต้องการอาหารอย่างกายใจก็ต้องการอาหารอย่างใจเราก็ต้องหาเลี้ยงคนทั้งสองคนไอ้คนตาบอดแข็งแรงนั่นก็ต้องกินอาหารคนง่อยตาดีที่ขี่อยู่บนหลังก็ต้องกินอาหาร ดีแต่ว่าเป็นคนไม่กินอาหารอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้กายกับใจไม่ได้กินอาหารอย่างเดียวกันก็ต้องแยกกันให้อาหารอย่างถูกต้องเมื่อร่างกายมันกินอาหารคือปัจจัย4ในจิตใจจะต้องการอาหารอะไรอาตมาพูดรวมๆเอาซะเลยในวันนี้ว่าอาหารของใจนั่นเราเรียกว่าบุญบุญที่แท้จริงเป็นอาหารของจิตใจทำให้จิตใจสบายสงบเย็นเจริญงอกงามซึ่งก็จะได้ว่ากันต่อไปโดยละเอียดแต่รู้ไว้เสียก่อนว่าคำว่าบุญ
เป็นที่แท้จริงก็มีที่ไม่จริงคือปลอมก็มีถ้าบุญปลอมมาให้มันกินเข้าไปจิตใจมันจะต้องเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแหละเหมือนที่เราเข้าใจผิดไปหลงไหลเอาเรื่องกามารมณ์มาเป็นอาหารกับจิตใจคำ ว่าใจนี่รวมทั้งเรื่องจิตล้วนๆและเรื่องสติปัญญาของจิตที่เรียกว่าวิญญาณนั่นด้วยนี่เรียกว่าใจคำว่าบุญเนี่ยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงได้อย่างกว้างขวางหล่อเลี้ยงร่างกายก็ได้ถ้ามีบุญร่างกายก็สบายดีหล่อเลี้ยงจิตก็ได้ถ้ามีบุญจิตก็ปกติดีหล่อเลี้ยงวิญญาณก็ได้ถ้าบุญมันมีสติปัญญามันก็เจริญกว้างขวางและรุ่งเรืองนี่บุญมันดีอย่างนี้นะถ้ามันแท้จริงมันจะเป็นอาหารเลี้ยงกายก็ได้เลี้ยงจิตก็ได้เลี้ยงวิญญาณก็ได้แต่มาแยกออกมาในวันนี้ในฐานะเป็นอาหารของใจคำว่าบุญได้ยินกันทั่วไปบางคนก็ชอบมากๆเสียด้วยแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าบุญนั่นคืออะไรก็ได้งั้นเรามารู้จักคำว่าบุญกันเสียบ้างพอสมควรคำว่าบุญนั่นถ้ามันเป็นชื่อของเหตุนะก็คือการกระทำที่ให้เป็นบุญฉะนั้นเราเรียกว่าทำบุญทำบุญเนี่ยทำสิ่งใดให้เกิดบุญบุญนั่นก็คือการกระทำเช่นนั่นเองในฐานะที่เป็นเหตุบุญในฐานะที่เป็นเหตุคือเครื่องกระทำที่เรียกกันว่าทำบุญถ้าบุญเป็นชื่อของผลเนี่ยมันก็จะอีกอันหนึ่งแหละผลคือความสุขบุญที่เป็นชื่อของผลคือความอิ่มใจทำให้จิตใจอิ่มเอมฟูฟูขึ้นเลยกระทั่งพลุ่งกระทั่งเดือดพล่านกระทั่งฟุ้งซ่านก็ได้บุญที่เป็นเครื่องอิ่มใจนี่อย่างอันนี้ผิดพลาดได้เป็นอันตรายได้ที่บุญอีกความหมายหนึ่งว่าเป็นเครื่องชำระบาปนี่ไม่เกี่ยวกับสบายใจหรือฟูใจหลอกให้ใจมันตื่นเต้นเพลิดเพลินแต่ว่าทำให้ใจสะอาดบุญเป็นเครื่องล้างบาปทำใจให้สะอาดส่วนนี้ไม่มีทางจะผิดพลาดได้คือไม่อาจจะเป็นอันตรายไอ้บุญที่เป็นความสุขความฟูใจสบายใจนั่นอันนั้นมีทางที่จะผิดพลาดและเป็นอันตรายได้ส่วนบุญที่เป็นเครื่องชำระบาปนี่ไม่มีทางที่จะเป็นอันตรายได้มันจึงเกิดมีบุญขึ้นมาเป็นสองชนิดระวังให้ดีบุญชนิดไหนจะสร้างปัญหาขึ้นมาบุญชนิดไหนจะไม่สร้างปัญหาเลยถ้าเราจะพูดว่าอันตรายจากบุญก็หมายถึงบุญชนิดที่เมาได้บุญชนิดที่เมาได้ก็คือบุญที่ทำให้ฟูใจสบายใจนั่นแหละเมาได้เหมือนกับกินของเมาบุญชนิดนี้เป็นอันตรายได้เพราะว่ามันมีรสอร่อยสูงถ้าเรียกตามบาลีก็ว่ามันมีอัสสาทะสูงเสน่ห์ความอร่อยดึงดูดใจมันสูงบุญชนิดนี้จึงเมาได้เราระวังอย่าให้บุญไปในทำนองนี้แต่ให้บุญมันเป็นไปในทำนองชำระบาปอยู่เสมอไปถ้ามันปล่อยไปตามสัญชาตญาณของสัตว์สัตว์มันก็ชอบบุญชนิดที่เมาได้เพราะมันอร่อยเป็นเสน่ห์ยั่วยวนใจส่วนบุญที่ล้างบาปนั่นมันไม่มีใครชอบจับอาบน้ำถูขี้ใครเนี่ยไม่เคยมีใครชอบ
แต่ถ้าจะมา

ินอาหารอร่อยๆนี่คนมันชอบมันต้องระวังว่าไอ้บุญชนิดหนึ่งเมาได้แหละเป็นอันตรายไอ้บุญชนิดหนึ่งไม่มีเมาเมาไม่ได้ไม่มีอันตรายเมื่อปล่อยไปตามสัญชาตญาณของสัตว์คนทั้งหลายก็จะชอบบุญชนิดที่เมาได้เสมอไปไม่ค่อยชอบบุญที่เป็นการล้างบาปมักจะมีเป็นธรรมเนียมมาแต่บรมโบราณบุญที่มันเมาได้นั่นฮะชาวมักยังมาใช้เป็นเหยื่อล่อเอามาเป็นเครื่องมือจับคนเอามาก็สู่การทำบุญอีกนั่นแหละเอาไอ้ของที่อร่อยยั่วยวนใจของบุญมาล่อคนจับคนเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญหรือทำอะไรตามที่เขาต้องการเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็มีการหลอกล่อกันอย่างนี้เอาอบายมุขมาล่อให้คนทำบุญมันเป็นบุญชนิดที่เมาได้มันก็หลอกล่อมาได้ให้คนบริจาคเงินเท่าไรเท่าไรก็ได้ในการล่อกันด้วยบุญชนิดที่เมาได้ถ้าพูดตามตรงๆก็ต้องพูดว่ามันไม่ใช่บุญหรอกถ้ามันเมาได้คือเป็นอันตรายย้อนหลังได้อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าบุญแต่มันก็ได้เรียกว่าบุญและได้เรียกกันมานมนานแล้วจึงขอเตือนแต่เพียงว่าระวังระวังบุญชนิดที่เมาได้อย่าไปเมาเข้ากันแล้วกันสนใจแต่เรื่องบุญที่จะชำระให้สะอาดชำระกายให้สะอาดชำระจิตให้สะอาดชำระวิญญาณให้สะอาดและอย่าให้ใครเอาบุญมาเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดล่อเราไปตามความต้องการของเขาทีนี้ก็มาดูกันถึงเรื่องการบำเพ็ญบุญคือบุญที่เป็นเหตุนะบุญในฐานะที่เป็นเหตุคือการกระทำที่เรียกกันว่าทำบุญการบำเพ็ญบุญมันมีรูปร่างเหมือนกันก็ได้นะบุญที่เมาได้กับบุญที่ไม่เมามันมีรูปร่างเหมือนกันก็ได้แล้วมันก็ลำบากแก่คนที่ไม่มีความรู้เพียงพอคือบุญเพื่อให้อิ่มใจเป็นสุขใจกับบุญที่ชำระบาปนี่มันมีรูปร่างเหมือนกันได้แล้วมันยังมีผลร่วมกันก็ได้ไอ้บุญอิ่มใจมันก็อิ่มใจแม่บุญชำระบาปให้ใจสะอาดมันก็ยังอิ่มใจได้เหมือนกันเอาแต่ความอิ่มใจมาเป็นหลักนี่มันก็ยังไม่แน่นักมันต้องดูที่ว่ามันล้างบาปหรือไม่เสมอไปจะพูดกันถึงข้อที่ว่ามันมีรูปร่างเหมือนกันแต่มันเป็นคนละชนิดก็ได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่ละอย่างเหล่านี้เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญที่ดูให้ทานเป็นเรื่องแรกว่าให้ทานแล้วก็อิ่มใจพอใจยินดีแก่ตัวเองแล้วก็ไปสวรรค์รู้สึกว่าเหมือนกับได้ไปสวรรค์หรือเชื่อว่าได้ไปสวรรค์อย่างนี้คือบุญที่ทำให้เกิดความอิ่มใจมีความหมายไปในทางอิ่มใจนี่ถ้าจะให้เป็นไปในทางล้างบาปก็ต้องไปดูที่ว่าการให้ทานนั้นมันชำระชะล้างกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าบาปถ้าเราให้ทานอย่างถูกต้องทานนั่นก็จะช่วยชำระชะล้างความเห็นแก่ตัวหรือความสนีเป็นต้นการให้ทานนี้มันก็เป็นบุญที่ชำระบาปถ้าเอาแต่ความพอใจสบายใจความเชื่อว่าจะได้ไปอยู่ในสวรรค์วิมานบุญอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอิ่มใจแล้วก็ไม่ล้างบาปบางทีจะเพิ่มบาปคือเพิ่มความยินดีพอใจ
ในสวรรค์หรือในกามารมณ์ให้มันมากขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ล้างบาปเพราะมันเพิ่มราคะโลภะอะไรมากขึ้น แต่ถ้าว่าทำบุญแล้วมันลดความเห็นแก่ตัวลดความตนนีอยู่ที่นี่ในโลกนี้ไม่ต้องไปสวรรค์มันก็ล้างบาปมันก็เป็นบุญที่ไม่เป็นอันตรายหรือควรจะพอใจ ทีนี้ก็มาดูที่การรักษาศีลรักษาศีลแล้วพอใจอิ่มใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็พอใจสนุกสบายไปเลยไม่ปีติปราโมทเดือดพล่านไปเลยนี่ก็เป็นบุญที่ทำให้เกิดความอิ่มใจโดยอาศัยการรักษาศีล ที่นี่ความหมายหนึ่งไอ้ศีลนั่นมันจะล้างบาปรักษาศีลแล้วกำจัดโทษอะไรได้บ้างเรื่องฆ่าเรื่องลักเรื่องประพฤติผิดในกามเรื่องโกหกเรื่องอะไรก็สุดแท้ที่ว่ารักษาศีลแล้วมันกำจัดได้บุญที่เกิดมาจากศีลนี่ก็กำจัดบาปหรือล้างบาปได้ล้างกายให้สะอาดล้างวาจาให้สะอาดนี่ศีลที่มันก็ชำระบาปแต่ถ้าเอากันเพียงว่าสบายใจหรือมากไปกว่านั้นรักษาศีลอวดคนทั้งนี้มันก็ไม่ชำระบาปมันก็ให้ได้แต่ความสบายใจในความหมายที่แรกทีนี้การเจริญภาวนาทำสมาธิภาวนามันก็ทำให้อิ่มใจได้เพราะว่ามันเชื่อว่าได้ทำดีได้ทำสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่สูงที่ประเสริฐมันก็อิ่มใจได้หรือถ้าถึงกับว่าอิ่มใจนี่ไปพรหมโลกหรือเป็นพรหมโลกอยู่ในความอิ่มใจเพราะการทำสมาธิภาวนานี่มันก็อิ่มใจถ้าหลงไหลในความเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ล้างบาปเราจะต้องดูดีว่าแม้การเจริญภาวนาถ้าทำเพื่ออวดคนก็ดีถ้าทำเพื่อสบายใจแปลกๆนี่ก็ดีหรือแม้ที่สุดแต่จะได้ไปพรหมโลกก็ดีมันยังไม่ล้างบาปมันเป็นเรื่องอิ่มใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่ทำให้เกิดความอิ่มใจที่นี่เราเจริญภาวนาเพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิก็ล้างนิวรณ์ทั้งห้าออกไปสิ่งรบกวนจิตประจำวันคือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์ถ้าทำภาวนาประเภทสมถะมันก็ล้างนิวรณ์ออกไปจิตมันก็สะอาดทีนี้ถ้าทำเจริญภาวนาในส่วนวิปัสสนาหรือปัญญามันก็กำจัดกิเลสออกไปกำจัดมูลเหตุของกิเลสออกไปกำจัดต้นตอของกิเลสทั้งหมดคืออวิชชาออกไปอย่างนี้ก็ได้สติปัญญาล้างทิฏฐิให้สะอาดทิฏฐิคือความคิดความเห็นของเรานั่นแหละมันสกปรกได้มีเครื่องล้างให้สะอาดได้ด้วยการเจริญภาวนาเมื่อมีการเจริญภาวนาในอันดับสูงคือปัญญาหรือวิปัสสนาทิฏฐิของเราก็สะอาดความเป็นมนุษย์ของเราก็สะอาดขอบอกกล่าวแยกออกไปนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าทิฏฐินี่สำคัญมากอาจจะไม่ได้เคยสังเกตก็ได้คนแต่ละคนหรือความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละคนมันก็คือทิฏฐิของคนคนนั้นนั่นเองคนไหนมีทิฏฐิอย่างไรนั่นน่ะคือความเป็นคนของคนคนนั้นทั้งคนคนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิของตัวจะโง่จะฉลาดจะผิดจะถูก
อะไรอย่างไรมันมีทิฏฐิอย่างไรชีวิตของคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปดูจะเห็นแต่ว่าแต่ละคนเขามีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและชีวิตของเขาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับทิฏฐิอันนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาแล้วเขาก็ทำไปตามความคิดความเห็นความเชื่อของเขาดังนั้นบุคลิกภาพหรือความเป็นบุคคลของเขามันก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิของคนนั้นโดยเฉพาะแล้วมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิบางคนก็มีสัมมาทิฏฐิน้อยบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิน้อยแล้วมันยังแตกต่างกันตามแบบของทิฏฐิจะพูดได้ตายตัวเลยว่าทิฏฐินั่นแหละคือบุคคลนั้นนั่นเราต้องเอามาล้างให้มันสะอาดโดยอาศัยนี่ที่เรียกว่าภาวนาการกระทำทางจิตที่เรียกว่าภาวนาในประเภทปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนามันจะล้างทิฏฐิของคนนั้นก็คือล้างคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นกับทิฏฐิของเขานะมันคือสิ่งเดียวกันแล้วก็มีภาวนาเป็นเครื่องล้างทิฏฐิของเขาหรือล้างตัวเขาให้สะอาดบุญนี่สูงสุดเหลือประมาณบุญคือการล้างทิฏฐิหรือสติปัญญานี่ให้มันสะอาดถ้าเราพูดว่าสติปัญญามันก็ต้องหมายความว่ามันสะอาดอยู่นะแต่ถ้าเราพูดว่าทิฏฐินี่มันยังเป็นกลางๆอยู่ทิฏฐิที่ถูกต้องมันจึงจะเป็นสติปัญญาถ้าทิฏฐิเฉยๆมันสกปรกได้มืดมัวเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็มีแต่สิ่งที่จะแวดล้อมให้มืดมัวให้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนเราจึงอยู่โดยทิฏฐิที่มืดมัวเรามาล้างด้วยสิ่งที่เรียกว่าบุญในอันดับสูงจะทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าไอ้ทานข้อแรกข้อที่หนึ่งบุญคือการทำทานนี่มันก็ทำให้อิ่มใจมีความหมายเป็นไปในทางสวรรค์หรือสิ่งที่เป็นที่น่ารักน่ายินดีอย่างนี้เรียกบุญอิ่มใจเกิดมาจากทานทีนี้ถ้าว่าล้างความเห็นแก่ตัวล้างความตนนีอะไรได้ออกไปใจมันก็มีบาปน้อยลงเพราะกวาดล้างบาปออกไปซะบ้างการให้ทานก็ชำระบาปตามแบบของการให้ทานชำระความตนีทีนี้รักษาศีลอิ่มใจเหลือประมาณว่าได้รักษาศีลหลงไหลในศีลมันเชื่อว่าเป็นบันไดแห่งสวรรค์นี่ศีลก็ให้ได้รับความอิ่มใจเป็นบุญชนิดที่ทำให้จิตใจมันฟูมันพองขึ้นมาทีนี้ทางหนึ่งศีลมันล้างความหยาบความสกปรกทางกายทางวาจาออกไปเสียนี่ศีลมันล้างบาปอย่างนี้ทีนี้มาถึงภาวนาถ้าทำสมาธิภาวนาก็ล้างนิวรณ์ที่รบกวนอยู่ตลอดวันนี่ออกไปสิ่งที่รบกวนจิตใจเราตลอดวันนั้นคือนิวรณ์ทั้ง5อยู่ในรูปของกามฉันทะบ้างพยาบาทหงุดหงิดไม่ชอบบ้างทีนมิทะหดหูละเหี่ยบ้างอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านบ้างวิจิกิจฉาลังเลโลเลไม่แน่ใจบ้างอันนี้มันรบกวนอยู่ตลอดวันถ้าทำภาวนาประเภทสมาธิได้มันก็ล้างอันนี้ออกไปได้ความสะอาดแห่งจิตนี่ถ้าทำภาวนาสูงขึ้นไปคือวิปัสสนาหรือปัญญามันก็ล้างละเอียดลงไปลึกซึ้งลงไปคือล้างกิเลสโลภะโทสะโมหะล้างมูลเหตุของกิเลสคืออนุสัยแห่งโลภะโทสะโมหะแล้วก็ล้างอวิชชาซึ่งเป็นต้นขั้ว
ที่รวมแห่งกิเลสทั้งหลายออก

ไปใจมันก็ปราศจากกิเลสปราศจากอวิชชาพระอาจถึงที่สุดกลายเป็นพระอริยเจ้าเข้าสู่ภาวะแห่งนิพพานเป็นต้นได้นี่ถ้าบุญมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันถึงที่สุดคือล้างบาปมันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันที่เราบำเพ็ญบุญโดยมากเนี่ยเพื่อสบายใจอย่างที่โดยมากไม่ได้บำเพ็ญบุญเพื่อล้างบาปนั้นบาปมันก็หนาขึ้นได้ทั้งที่มันสบายใจสนุกสนานพอใจอยู่เสมอยิ่งเมาบุญโดยแล้วมันก็ยิ่งสนุกสนานแต่ว่าบาปอาจจะหนาอยู่ข้างภายใต้ก็ได้ระวังให้ดีๆบุญมีความหมายสองอย่างอย่างนี้บุญชนิดหนึ่งให้ฟูใจอิ่มใจบุญชนิดหนึ่งล้างบาปล้างจิตให้สะอาดพูดให้มันสั้นเข้ามาก็บุญชนิดหนึ่งมันไปกระตุ้นใจให้สนุกสนานสำเริงสำราญแต่ไม่สะอาดนี่บุญอีกประเภทหนึ่งมันล้างจับเอาหัวใจมาฟอกให้สะอาดเลยมันก็ได้ผลคือใจสะอาดลองคิดดูบุญพวกไหนควรจะเป็นอาหารแห่งจิตใจในความเป็นมนุษย์ของเรา บุญที่ทำให้ฟูใจอิ่มใจเมื่อกินเหล้ากินของเมามันจะเป็นอาหารใจได้อย่างไรมันก็เป็นอาหารได้ตามแบบนั้นน่ะคืออาหารตามแบบของคนเมา ที่บุญอีกชนิดหนึ่งมันล้างให้เกิดความสะอาดแก่จิตใจมันทำให้จิตใจเจริญก็เรียกว่าอาหารในความหมายที่เกิดผลดีขึ้นมานี่แหละอาหารของใจที่จะเป็นอาหารถูกต้องแท้จริงก็คือบุญชนิดที่ชำระบาปได้พูดมาแล้วตอนนั้นว่าบุญชนิดนี้เมาไม่ได้นะมันเมาไม่ได้กินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เมาหรอกถ้ามันคอยชำระจิตอยู่เสมอนี่บุญในชนิดหนึ่งไปกินมันเข้ามันจะเมาแล้วมันจะติดเป็นเสพติดแล้วมันจะเมามากขึ้นเมาบุญจนไม่รู้ว่าจะทำกันอย่างไรแล้วมันก็คงจะยุ่งแล้วมันก็กำลังยุ่งอยู่ในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้อยู่แล้วด้วยไอ้บุญชนิดที่เมาได้ทำไมตกเป็นเหยื่อของคนอันธพาลได้นี่เรียกว่าบำเพ็ญบุญด้วยทานก็ดีด้วยศีลก็ดีด้วยภาวนาก็ดีถ้ามันเป็นเพียงฉาบช่วยมันก็สบายใจเป็นสุขมื้อกินของเมาก็ได้แต่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะชำระให้สะอาดชำระกายให้สะอาดชำระจิตให้สะอาดชำระวิญญาณจิตใจให้สะอาดให้สติปัญญาสะอาดรวมทั้งทำให้ร่างกายนี้ก็สะอาดถ้ามันเป็นอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วแม้แต่ร่างกายนี้ก็สะอาดแม้แต่จิตมันก็สะอาดแล้ววิญญาณคือทิฏฐิความคิดความเห็นก็ถูกต้องและสะอาด ขอให้ระวัง การทำบุญให้ดีๆให้มองเห็นชัดอยู่ว่ามันล้างบาปอย่าเพียงแต่ว่าสุขใจสบายใจอร่อยแก่ใจเรียกว่าคนเขายังเป็นทาสของความอร่อยแก่อารมณ์เขาก็ทำบุญเพื่อได้สิ่งนี้กันทั้งนั้นนะถ้าอย่างนี้ไม่สะอาดและจะไม่เป็นอาหารแก่จิตใจด้วยจะเป็นอาหารหลอกๆให้ฟุ้งซ่านนั่นเองไม่ใช่ความเจริญแห่งจิตใจที่แท้จริงเราจะต้องระวังให้ดีที่สุดให้มากที่สุดที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าบุญ คือทำให้มันเป็นสิ่งที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงวิญญาณได้จริงๆที นี้อยากจะพูดถึงคำว่าล้างบาปอีกสักหน่อยเขาได้เน้นมากแล้วเรื่องทำบุญให้มันเป็นการล้างบาปถ้าทำบุญขอให้เป็นการล้างบาปเพราะว่าแม้แต่ความล้างบาป
นี่ถ้าพูดรัวๆเร็วๆมันก็กำกวมเหมือนกันมันล้างบาปผิดก็ได้วิธีผิดก็ได้เนี่ยอาตมาอุปมาให้ฟังเหมือนกับว่าเราอาบน้ำหรือล้างของสกปรกที่ร่างกายล้างตีนล้างมือล้างร่างกายส่วนไหนก็ตามเรียกว่าอาบน้ำกันดีกว่าอาบน้ำเพื่อล้างชำระกายอาบด้วยน้ำโคลนก็ได้เอาน้ำโคลนมาอาบความสะอาดจะเกิดขึ้นเท่าไหร่เอาน้ำหอมมาอาบก็ได้มันสะอาดไหมตัวหอมฟุ้งนี่มันสะอาดไหมอาบด้วยน้ำใสสะอาดมีสบู่มีอะไรพอสมควรเนี่ยก็น้ำใสสะอาดนี่มันสะอาดเท่าไหร่อาบด้วยน้ำโคลนมันเลวเกินไปมันสะอาดแบบน้ำโคลนบางทีก็จะดีกว่าไม่ล้างเช่นว่าเท้าติดโคลนมามากๆนี่เอาน้ำโคลนมาล้างมันพอจะล้างไอ้โคลนหนาๆออกไปได้มันก็มีไอ้โคลนบางๆติดอยู่นี่เรียกว่าทำบุญแบบอาบน้ำโคลนจะทำบุญแบบอาบน้ำหอมคนนี้มันรวยมันเอาน้ำหอมมาอาบอาบแล้วไอ้น้ำหอมมันยังติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวไอ้เครื่องหอมนั่นไม่ใช่ของสะอาดนักบางชนิดก็เป็นอุจจาระของสัตว์ชนิดหนึ่งนะรวยไว้เครื่องหอมนั่นบางชนิดมันเป็นอุจจาระของสัตว์ชนิดหนึ่งก็ขายแพงด้วยเอาน้ำหอมมาอาบไอ้ของหอมก็ติดอยู่ที่ตัวนั้นมันจะสะอาดได้อย่างไรนี่มันดีเกินไปน้ำโคลนมันเลวเกินไปน้ำหอมมันดีเกินไปฉันเอาน้ำกลางๆสะอาดแท้ๆน้ำใสสะอาดมันจะมีเครื่องช่วยละลายไขมันบ้างเช่นแป๊บเช่นสบู่อะไรก็บ้างก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำใสสะอาดแล้วล้างออกไปหมดเลยไอ้เนื้อตัวก็สะอาดมีทางที่เปรียบเทียบว่าอาบในน้ำโคลนอาบในน้ำหอมแล้วก็อาบในน้ำใสสะอาดเสร็จแล้วมันสะอาดต่างกันท่านอย่าทำบุญล้างบาปด้วยน้ำโคลนอย่าทำบุญล้างบาปด้วยน้ำหอมมันดีเกินไปทำบุญล้างบาปด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ใสสะอาดเถอะไอ้บุญนั่นจะล้างบาปได้จริงเดี๋ยวนี้เรายังทำบุญเหมือนกันทำด้วยน้ำโคลนเสียเงินมากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากโง่เขลามากอบายมุขนานาประการเอาเข้ามาประกอบกับการทำบุญมันหลอกกันให้ทำบุญด้วยอบายมุข มีของมึนเมามีการพนันมีไอ้สิ่งที่เลวร้ายเป็นอบายมุขรวมอยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าทำบุญบวชลูกชายคนหนึ่งฆ่าควาย2ตัวฆ่าหมู30ตัวซื้อเหล้า10หีบนี่ทำบุญบวชลูกชายมันก็เป็นเรื่องอาบน้ำโคลนแหละมันเป็นไอ้กิเลสเป็นของสกปรกทีนี้เราทำบุญด้วยน้ำหอมมันก็เปลืองมากเหมือนกันเอาไม่เท่าไรไม่ว่าเปลืองเท่าไรไม่ว่าทำให้สดสวยงดงามอร่อยฟุ่มเฟือยเกินพอดีแม้จะไม่หยาบเหมือนกับน้ำโคลนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มันก็เปลืองมากมันมีการลงทุนเพื่อสวยงามเขียวๆแดงๆอะไรมากมันก็เรียกว่ามันก็เกินดีดีเกินมันดีเกินที่อาบน้ำสะอาดถ้าจริงมันก็สะอาดจริงคือจิตใจมันสะอาดนี่เรียกว่ามันทำด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็สร้างสัมมาทิฏฐิให้มันเป็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิมันไปอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็
หมดปัญหาและปลอดภัยสะอาดอย่างยิ่งเมื่อตะกี้อาตมาบอกแล้วนะเดี๋ยวจะลืมเสียว่าคนคนหนึ่งแต่ละคนมันก็คือทิฏฐิของคนคนนั้นทิฏฐิของคนคนนั้นมีอย่างไรเท่าไรนั่นมันคือตัวคนคนนั้นเดี๋ยวนี้เราจะให้มันเป็นสัมมาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่ชอบที่ถูกต้องทิฏฐิมันถูกต้องขึ้นมาไอ้คนนั้นมันก็เป็นคนถูกต้องขึ้นมาท่านจงสนใจให้สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั่นแหละคือตัวเรามิจฉาทิฏฐิก็ทิฏฐิมิจฉาตัวคนนั่นก็มิจฉาเป็นคนพาลแต่ทิฏฐิเป็นสัมมาคนนั้นก็เป็นสัมมาเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิดีกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแต่คนเขาไม่สนใจเขาปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิครอบงำแล้วก็เสพติดในมิจฉาทิฏฐิติดยิ่งกว่าติดเฮโรอีนคนเป็นมิจฉาทิฏฐินี่พูดกับเขายากเขาไม่เชื่อเราหรอกคนที่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราพูดกับเขายากอาตมาเองเคยผจญมามากแล้วพูดกับคนมิจฉาทิฏฐินี่เขาไม่ยอมเชื่อเราส่วนมากก็ไม่สำเร็จในคนคนนั้นมันเป็นตัวแห่งมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าแต่เขาจะรู้จักทำบุญให้ท่าจริงให้ถูกต้องให้อาบน้ำสัมมาทิฏฐิล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปเสียเขาก็จะเป็นคนที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์เป็นพระอริยบุคคลหลุดพ้นเป็นนิพพานถ้าเราใช้บุญถูกต้องล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปได้จริงแล้วผลสุดท้ายก็คือพระนิพพานจิตสะอาดจนกิเลสเกิดในจิตไม่ได้จิตเดิมๆจิตประพัดสอนจิตดั้งเดิมมันถูกอบรมให้เปลี่ยนสภาพโดยการล้างเครื่องบุญที่ถูกต้องจิตชนิดนั้นสะอาดจนไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปกิเลสไม่มีก็คือนิพพานเมื่อใดว่างจากกิเลสเมื่อนั้นคือนิพพานที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นิดหนึ่งก็ได้ชั่วเวลาอันสั้นก็ได้ขอให้มันว่างจากกิเลสเถอะมันก็เป็นนิพพานเรื่องสิ่งที่จะล้างกิเลสให้หลุดให้หายไปมันก็คือบุญที่ถูกต้องทำมาตั้งแต่เรื่องทานก็ได้ทำมาเรื่องศีลก็ได้แล้วก็ทำมาถึงเรื่องภาวนาจะเป็นสมถภาวนาวิปัสสนาก็ได้มันก็จะล้างออกไปหมดจนจิตนั่นสะอาดไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปเรื่องมันจบตอนนี้เรื่องของคนมันก็จบทิฏฐิของคนนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคนนั่นก็เป็นคนชนิดสัมมาทิฏฐิหมดปัญหานี่ปัญหาแห่งมนุษยภาพมันหมดไปอย่างนี้ไอ้ปัญหาเรื่องเป็นคนให้ดีมันหมดไปอย่างนี้คือเขามีบุญเครื่องชำระชะล้างให้แก่จิตใจหรือเป็นอาหารใจที่ถูกต้องและเพียงพอที่เราจะดูไอ้เรื่องบุญหรืออาหารใจชนิดที่แท้จริงเนี่ยเพิ่มอีกสักหน่อยช่วงเวลาที่มันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนี่ที่ว่าบุญเป็นอาหารใจในความหมายทั่วไปมันก็คือให้อิ่มใจเป็นข้อแรกอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราเป็นคนมีความคิดถูกต้องไม่วิปลาสเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นบุญพอได้ทำบุญก็อิ่มใจรู้สึกว่าในสังขารเรานี่มันมีความดีก็พอใจอิ่มใจถ้ามันมีมากก็จะถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือความอิ่มใจถึงที่สุดเป็นอาหารใจถึงที่สุดยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสุขอยู่กับการทำบุญไม่ต้องไปอาบอบนวด
ไม่ต้องไปส

หารกามารมเริงรมอะไรที่ไหนอยู่ที่โต๊ะทำงานก็อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขไม่อยากจะเลิกงานไปสถานกามารมก็เห็นมันเป็นเรื่องสกปรกให้ทำงานอยู่ทำบุญทำกุศลอยู่ที่โต๊ะทำงานทำหน้าที่ถูกต้องไม่คดโกงตัวเองรู้สึกว่าดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เลยเป็นสุขอยู่ที่การงานไม่ต้องเอาสตางค์ไปซื้อหากามารมณ์มาหลอกตัวเองให้ว่าเป็นสุขเงินมันก็เหลือใช้เงินเดือนมันก็เหลือใช้ไม่ขาดแคลนเหมือนกับที่เขาพูดกันอยู่ว่าเงินเดือนไม่พอใช้ถ้ามันเอาไปซื้อหาเยื่อของกิเลสเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เพราะว่ากิเลสนี่มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมันคนมันมีจิตใจสกปรกมีทิฏฐิสกปรกมันเป็นคนสกปรกมันก็ทำได้เงินเดือนไม่พอใช้มันก็หาทางออกหลอกลวงตลบตะแลงอย่างอื่นต่อไปมันจนมันวินาศเองนี่เราทำบุญให้ถูกต้องเอาความอิ่มใจชนิดที่ไม่เมาไว้ก่อนเอาความอิ่มใจที่แท้จริงที่ไม่ได้หลอกให้เมาเอาไว้ก่อนพอใจตัวเองยินดีในความมีแห่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเพราะมีสัมมาทิฏฐิมีความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้สตางค์เคยพูดมาหลายคนแต่บางคนที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยินว่าความสุขนะยิ่งแท้จริงเท่าไหร่แล้วยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์มากเท่านั้นจนกระทั่งว่าพระนิพพานแล้วเป็นของให้เปล่าแล้วถ้าพระนิพพานของใครคิดเอาเงินคิดเอาสตางค์แล้วนิพพานนั่นเก๊ทั้งนั้นเนี่ยนิพพานปลอมทั้งนั้นนิพพานแท้จริงของพระพุทธเจ้าเรียกว่าให้เปล่าเสมอเพียงแต่มันต้องทำอะไรบ้างเช่นว่าล้างใจให้สะอาดอย่างนี้ไม่คิดสตางค์ก็ไม่ต้องล้างด้วยสตางค์ก็ได้ล้างด้วยการประพฤติกระทำถูกต้องในทางจิตใจมันก็สะอาดมันก็ได้นิพพานมาโดยไม่ต้องใช้สตางค์ไม่ต้องใช้ค่าโดยสตางค์ ซึ่งความสุขของคนทั่วไปก็เหมือนกันถ้ายิ่งดียิ่งแท้ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรยิ่งไม่ใช้สตางค์ เช่นว่าเราทำหน้าที่ของมนุษย์อยู่ที่โต๊ะทำงานเราเป็นคนจริงเป็นคนตรงเราก็พอใจอิ่มใจในการที่ได้ทำงานก็เป็นสุขอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่ต้องไปสถานเริงรมไม่ต้องไปสถานกามารมซึ่งต้องใช้เงินมากๆ พูดว่าความสุขแท้จริงไม่ต้องใช้สตางค์ยิ่งแท้จริงเท่าไหร่ยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์เท่านั้นเพราะว่าบุญนั่นมันช่วยทำให้สะอาดมีความสุขที่สะอาดถ้าความสุขสกปรกแล้วเป็นบาปทั้งนั้นความสุขยิ่งสกปรกเท่าไรยิ่งต้องใช้เงินมากเท่านั้นความสุขที่สะอาดเท่าไรยิ่งใช้เงินน้อยเท่านั้นหรือถึงกับไม่ใช้เงินเลย ในภาวะปัจจุบันบุญที่แท้จริงเนี่ยมันก็ล้างให้สะอาดล้างใจให้สะอาดล้างทุกอย่างให้มันสะอาดเราได้รับผลแห่งบุญที่แท้จริงในปัจจุบันคือได้ความสะอาดและได้ความเจริญงอกงามสูงในทางจิตใจรวมทั้งทางกายด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ากายกับใจนี่แยกกันไม่ได้เหมือนคนตาบอดกับคนตาดีสองคนนั้นมันต้องไปด้วยกันเสมอมันทำใจสะอาดประโยชน์ก็มาถึงทางกายกายก็สะอาดเพราะว่ากายมันเป็นไปตามคำสั่งของจิตใจในภาวะปัจจุบันเราก็อยู่ด้วยความสะอาดงอกงามก้าวหน้าทางใจและทางกายและรวมกันทั้งทางใจและทางกายมันก็สะอาดลงมาถึงสถานที่บ้านเรือนลานบ้านเครื่องใช้ไม้สอยก็พลอยสะอาดไปหมดถ้าเจ้าของบ้านมันมีจิต

สะอาดมีร่างกายสะอาดมีวิญญาณสะอาดมีทิฏฐิสะอาดถ้ามองไปในอนาคตก็หวังได้ว่าไอ้บุญที่แท้จริงทำความสะอาดนี่มันเป็นการเตรียมไว้เขาเรียกกันว่าเสบียงให้ท่านลองไอ้บุญที่แท้จริงมันจะเป็นเสบียงเตรียมไว้สำหรับเดินทางในอนาคตจะก่อนตายหรือว่าจะหลังจากตายแล้วก็ได้เหมือนกันแหละเรียกว่าอนาคตเป็นนั้นว่าอนาคตได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีแล้วสำหรับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดคือเป็นโลกุตระเป็นโลกอุดรคนโลกเหนือโลก

สุดคือเป็นโลกุตระเป็นโลกุดอนคนโลกเหนือโลกนี่บุญที่แท้จริงมันทำหน้าที่อย่างนี้เตรียมอนาคตไว้ให้เป็นอย่างดีสำหรับผู้นั้น ที่เราจะดูกันในความหมายทั่วๆไปในโลกปัจจุบันไอ้บุญที่แท้จริงถ้ามันเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วมันไม่มีวิกฤตการใดๆคนมันอยู่ในศีลธรรมมันมีบุญคุ้มครองหรือยึดถืออยู่มันไม่มีนักเศรษฐกิจโกงก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่เรากำลังเดือดร้อน มันไม่มีนักการเมืองโกงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการเมืองมันโกงมันไม่มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือผู้ปกครองที่โกงไม่มีรัฐบาลที่โกงอะไรก็ไม่โกงตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยไอ้เราก็สบายที่เรียกว่ามันไม่มีความเลวร้ายใดๆในสังคมในบ้านในเมืองเดี๋ยวนี้มันมีอันธพาลเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ในรูปของนักเศรษฐกิจบ้างอยู่ในรูปของนักการเมืองบ้างอยู่ในรูปของนักปกครองบ้างกระทั่งอยู่ในรูปของอันธพาลตามท้องถนนทั่วไปทุกหัวระแหงอาชญากรรมมากมายอาชญากรรมเลวร้ายคืออาชญากรรมทางเพศเนี่ยยิ่งมากมายเพราะมันไม่มีบุญเพราะมันไม่มีความสะอาดในหัวใจคนมันก็เต็มไปด้วยความเลวร้ายเรื่องอันธพาลนั้นช่วยกันดึงเอาบุญที่แท้จริงเข้ามาเถอะจะไม่มีอันธพาลในโลกนี้เลยใครที่รู้จักความเดือดร้อนจากอันธพาลก็ไปคิดดูมันน่าจะช่วยกันไหมทำให้บุญนี่มันชำระชะล้างไอ้สิ่งสกปรกให้มันสะอาดไปจะหมดสร้างสังคมใหม่สังคมพระอริยเจ้าทุกคนตั้งอยู่ในความถูกต้องมีบุญดังถูกต้องล้างความสกปรกออกไปหมดแล้วมันก็เป็นสังคมพระอริยเจ้าโลกนี้ก็เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นโลกของพระศรีอริยเมตไตรไม่มีคนอันธพาลหาคนอันธพาลมาทำยาหยอดตาก็ยากก็จะหาสักนิดก็ไม่ได้ถ้าว่าเรามีบุญมาช่วยกันชำระชะล้างความสกปรกทีนี้เลี้ยวไปดูแล้วมันท้อแท้ที่ว่าปัญหามันมากมันลึกแล้วมันกินลึกมากแล้วไอ้เรื่องสกปรกไม่มีบุญนี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีความหมายของคำว่าบุญหรือคำว่าบาปไม่มีใครกลัวบาปไม่มีใครต้องการบุญโดยเฉพาะเด็กๆนะการศึกษาหมาหางด้วนทำให้เด็กไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีคำว่าบุญสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เป็นดีได้แล้วก็เป็นดีนั่นคือสิ่งสูงสุดเด็กสมัยก่อนพอได้ยินคำว่าบาปมันสะดุ้งเขากำลังจะทำอะไรอยู่พอได้ยินคำว่าบาปร่องมาทางหลังมันสะดุ้งเขาเงื้อก้อนอิฐขึ้นจะคว้างนกนี่มีเสียงมาจากทางหลังว่าบาปมันสะดุ้งหรือบางทีก้อนอิฐหลุดจากมือเลยเด็กสมัยนี้พอได้ยินคำว่าบาปมันไม่สะดุ้งมันเหลียวมาดูใครว่าบาปมันคว้างหัวด้วยก้อนอิฐนั่นเลยพระที่วัดนี้ก็ถูกมาแล้วนะพระที่วัดนี้ก็ถูกมาแล้วที่มันเขาขว้างนกเราบอกว่าบาปนี่เราเลี้ยงไว้มันก็ขว้างหัวพระเลยดีแต่หลบทันนี่การศึกษามาหางด้วนมันผิดเด็กอย่างนี้เมื่อจะมาเป็นเด็กๆคำว่าบาปมีความหมายมากขี้เกียจก็บาปนอนสายก็บาปสูบบุหรี่ก็บาปสูบกัญชาก็บาปมันโง่การศึกษาโง่มันไม่รู้อะไรมันแต่มันรู้ว่าบาปทั้งนั้นเลยนอนสายก็บาปอย่าว่าจะทำอะไรขี้เกียจทำงานก็บาปสูบบุหรี่ก็บาปเราเป็นคนโง่มีการศึกษามาโง่ว่าอะไรก็บาปไปหมดแต่แล้วเราก็ทำบาปไม่ได้

0: สมัยก่อนนี่คำว่าบาปเนี่ยมันมีความหมายมากเหมือนกับฟ้าจะผ่าลงมาทีเดียวพอได้ยินเสียงว่าบาปแล้วมันสะดุ้งเดี๋ยวนี้มันไม่สะเทือนเด็กรุ่นหลังแล้วคำว่าบุญก็ไม่มีความหมายเห็นเป็นของหล่อล่อหลอกไปทั้งหมดทั้งบุญเลยทั้งบาปได้แล้วเป็นดีอร่อยแล้วเป็นดีสนุกสนานแล้วเป็นดีในที่สุดมันเข้าไปอยู่ในกรอบของยาเสพติดนั่งกามารมว่างเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองให้เพิ่มกรมตำรวจอีกกี่สิบกรมก็ปราบไม่หมดหรอกสร้างคุกสร้างตารางสร้างศาลสร้างเรือนจำอีกเท่าไหร่มันก็ปราบไม่หมดหรอกเพราะว่าต้นเหตุมันถูกทำลายหมดแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าบาปหรือว่าบุญเด็กๆของเรากำลังเป็นอย่างนี้ผิดกับคนโบราณซึ่งว่ากลัวบาปมันแต่เล็กๆก็ถูกสอนมันก็ทำมานอนฝ่ายก็บาปเดินข้ามข้าวของแม่ก็บาปต้องกราบต้องขอโทษนี่มันเคยโดนกันมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเมคอัพมาพูดไอ้เด็กรุ่นนั้นน่ะมันสอนกันอย่างนั้นคำว่าบุญว่าบาปมันมีความหมายมากเดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายซะแล้วเขาถือว่าได้อริยอร่อยนั่นแหละคือสิ่งสูงสุดคำว่าบุญว่าบาปไม่เป็นเหตุผลถ้าเขาได้สิ่งอริยอร่อยแก่จิตใจของเขานั่นคือดีที่สุดถูกต้องที่สุดยุติธรรมที่สุดงดงามที่สุดนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้คำว่าบุญบาปไม่มีบุญไม่มีอาหารใจก็ไม่มีจิตใจมันก็ยุบละลายหมดคนเดียวนี้เขาว่าได้แล้วก็เป็นดีจะได้ด้วยบุญจะได้ด้วยบาปได้ด้วยอะไรใช่ได้ทั้งนั้นขอแต่มันได้กันแล้วกันในความได้อย่างที่ตัวต้องการนั้นเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เราบุญบาปไม่มีความหมายอบายมุขทั้งหลายก็กลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์อบายมุขแล้วหนทางแห่งอบายอบายมุขเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์มันน่าหัวเราะอย่างนี้หนทางแห่งนรกมากลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์เขาเอาอบายมุขมาล่อหลอกให้คนทำบุญทำกุศลทำอะไรอบายมุขที่มันทำให้คนไปนรกเนี่ยมากลายเป็นหนทางแห่งสวรรค์ขอให้มองดูปัญหาแห่งยุคปัจจุบันว่ามันมีอยู่อย่างนี้จะให้นิยมบำเพ็ญบุญทำบุญเพื่อให้ล้างบาปล้างโลกนี้ให้สะอาดกันอย่างไรนั้น ขอฝากไว้เป็นปัญหาแก่ท่านทั้งหลายทุกคนสำหรับอาตมานี่ไม่มีปัญหาแล้วแน่ใจเหลือเกินว่าต้องสร้างบุญชนิดที่ล้างบาปได้ขึ้นมาให้การศึกษามันถูกต้องให้มันกลัวบาปให้มันรักบุญแล้วมันก็จะเกิดการกระทำบุญชนิดที่ล้างบาปได้เป็นแน่นอนในวันนี้เราพูดกันเรื่องปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ถ้านับแต่ปัจจัยทางจิตใจก็เป็นปัจจัยที่8ความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจคือมีสิ่งประล่าประโลมใจเป็นธรรมมีความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งมีความรู้สึกแห่งสมิตรภาพอยู่ทุกๆปรมาณูมีความถูกต้องโดยในทวารมีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้มีผู้นำในทางวิญญาณพอมีสุขภาพอนามัยทางจิตดีแล้วก็มีอาหารใจคือบุญหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอกล่าวคือทำให้สะอาดได้คำว่าหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอทำให้สะอาดแล้วมันก็งอกงามไปเองได้ด้วยการรักษาไว้ให้สะอาดแล้วมันงอกงามไปเองได้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นก็ถึงจุดหมายปลายทางมีนิพพานได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เย็นอกเย็นใจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าร่างกายจะแตกดับไปตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องหนักใจให้ร่างกายนี้ไม่ต้องแตกดับไปตามธรรมดาตามธรรมชาติ แต่เมื่อยังไม่แตกดับยังมีชีวิตอยู่นี่ขอให้เย็นอกเย็นใจคืออยู่กับพระนิพพานตลอดเวลารีบให้อาหารใจให้ถูกต้องเธอจิตใจมันก็จะไปถึงจุดนั้นคืออยู่ด้วยความเย็นอกเย็นใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเรื่องอาหารทางจิตใจอย่างที่8คือมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอย่างเพียงพอขอได้นำไปคิดดูถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกันทำเร็วๆมันก็จะได้ผลตามที่ว่าเราเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายมีเนื้อความส่งเสริมกำลังใจความเชื่อความเลื่อมใสความกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมะตามหน้าที่ของตนสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิ

ควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่น
คิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบาย

เพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อย

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ชำระล้างไปทิ้งแล้วนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายภายในกายของเราถ้าพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัว

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ทองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของ

พยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์5ของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: กนาทายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: ังคาจามิ
1: สังฆังสระนังคาจามิ
0: สังฆังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อะดินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อะดินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชัยรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมเผือสุปิงกรัตซึ่งมรณะไปตามอายุไขครบสิริได้77ปีก็ถือว่าเป็นปัจฉิมวัยการจากไปของโยมเผือหรือมหาเผือซึ่งเป็นบุคคลที่ตัวอย่างก็ว่าได้เขาเป็นบุคคลที่มีธรรมะประจำใจตั้งแต่รู้จักโยมเผือมาก็ตั้งแต่มาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆก็30กว่าปีเป็นคนที่คุยแต่ธรรมะในหัวใจก็มีแต่ธรรมะไปพบเมื่อไรแกก็คุยธรรมะจะครบที่พบที่บ้านพบที่วัดหรือไปพบที่คุกก็เป็นคนมีธรรมะเพราะว่าแก เป็นผู้คุมคุกเป็นหัวหน้าธรรมดาคนคุมคุกเนี่ยก็มีอารมณ์กับคนนักโทษพอนักโทษเนี่ยเป็นคนที่เดินตายเป็นคนที่ทำผิดจากทาง

ภายนอกไปแล้วเข้าไปอยู่ก็จะเป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมแต่โยมหมาเผื่อเนี่ยเอาศีลธรรมไปใช้ในคุกอบรมนักโทษให้เรียนนักธรรมนักธรรมตีโทเอกให้สอบนักธรรมถ้าเป็นพระเขาเรียกนักธรรมตีโทเอกถ้าเป็นคารวาสเขาเรียกว่าศึกษาธรรมศึกษาธรรมเป็นผู้ศึกษาธรรมเขาเรียกว่า ก็มีการสอบกันได้นักโทษบางคนนี่โทษประหารก็มีเป็นโทษประหารก็มีเยอะโยมมหาเผื่อก็สอนให้สวดมนต์ไหว้พระถืออุโบสถทุกวันพระก็ทำกันได้เยอะสมัยก่อนที่มหาเผื่อเป็นผู้คุมผู้คุมนี่ก็มีสองอย่างมหาบางคนก็สึกไปเป็นผู้คุมก็กินเหล้าเมายาเพราะว่าเป็นมหานี่ไม่รู้รสเรื่องเหล้าเมายาก็จะกินเหล้าเพื่อเหมือนก็ลองลดทางโลกดูสึกไปก็กินเหล้าแล้วพอไปอยู่ในคุกคนคุกทำอะไรก็ใช้ไม้กระบองตีไม้กระบองตีตีจนสลบตีจนถึงตายก็มีเพราะโมโหก็เป็นมหาเป็นนักธรรมสมัยก่อนในคุกก็รับหมดตีโทเอกมหาประเรียนพอไปงานที่ลำบากแต่บางคนก็เอาธรรมะไปใช้บางคนก็เอาธรรมะบ้างเอาโลกบ้างสอนธรรมะไปด้วยถ้ามึงทำผิดกูก็ตีมึงเหมือนแม่แบบดุลูกกันนะแต่มหาเผื่อนี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนที่มีธรรมะใจเย็นไม่โกรธพูดจาเย็นเย็นอย่างน้ำเลยถ้าคุยกับมหาเผื่อจะรู้ว่าเป็นคนใจเย็นผู้คุมคุกบางคนเคยมาเล่าจะมาฟังบอกลูกคนโตเลี้ยงไม่โตลูกคนที่สองเลี้ยงโตอายุจึงเยอะและยังตัวขนาดทักเด็กไม่ถึงประมาณทักสิบเอ็ดขวบอะไรนี่ไอ้น้องชายโตเป็นหนุ่มแหละแต่ลูกไม่โตแกเขาบอกเชื่อกรรมว่าแกตีเขาไปเยอะในคุกสงสัยไอ้พวกนั้นมาเกิดไอ้คนที่อยู่ในคุกมันตายแล้วมาเกิดแกก็เสียใจนะทุกวันแกก็เสียใจยอมรับแกก็เข้าหาธรรมะฟังรายการวิทยุก็ยอมรับแต่ก็ที่จะยอมรับมันก็เจ็บปวดนะก็เจ็บปวดว่าถูกลงโทษอย่างอื่นไม่มาลงโทษมาตีลูกเราลูกเราไม่โตสมองไม่โตกรรมมันให้ผลชาตินี้ บางคนก็ไปขายยาเสพติดกับพวกนักโทษเยอะก็ที่ยาเสพติดไม่หมดไปจากผู้คุมขังก็เพราะผู้คุมคุกไม่เอาศีลธรรมไม่เอาศีลธรรมจับไม่ได้และไม่ทันก็เลยก็มีทุกวันนี้เหมือนว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องบาปกรรมอันนี้จะให้ผลกับตัวเองบางคนถึงก็พยายามหาทางปล่อยผู้คุมขังออกที่อะไรที่โทษหนัก
โทษถึงประหารเลยแต่มาเผื่อไม่ใช่คนอย่างนั้นมาเผื่อเป็นคนที่เอาธรรมะเชื่อกรรมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็เคยมาที่วัดจังฐานตอนปีแรกมาโปรดที่นี่ทำไมนั้นไม่มีศาลาเก่าๆหลวงปู่ดุลท่านมาเยี่ยมคุณป๋องคนสุรินทร์คุณมาเผื่อคนสุรินทร์พาหลวงปู่ดุลมาเยี่ยมวัดที่ยากจนวัดที่กันดารที่อยู่ในสวนมาเผื่อก็มาสร้างกุฏิให้สองหลังกุฏิแบบนี้แต่ดีกว่านี้หน่อยมาสร้างไว้ให้พระกรรมฐานชื่อปิงคลัดได้สร้างบารมีกับที่นี้แล้วท่านหลังก็นิมนต์อาตมาไปเทศในคุกไปเทศให้แก่ผู้คุมฟังผู้คุมก็ไม่ค่อยฟังเพื่อนมากกันนะโทษฟังก็มีทั้งคนผิวดำต่างประเทศที่โทษยาเสพติดบางคนก็บอกว่าผมคิดได้ก็สายเสียแล้วแต่ก็พยายามปฏิบัติเพราะคุณพี่มหาเผือสอนผมอาจารย์นี่อาจารย์ผมได้ท่านมหาเผือเนี่ยสอนผมให้ผมสำนึกเป็นคนดีได้

พอแล้วมันหนักมันก็เลยไปไม่รอด มันไม่พอดีทีนี้เสร็จแล้วก็พระธรรมก็ไปสอนสมาธิแต่ที่จริงแล้วธรรมารู้ว่าคนที่สอนดีที่สุดคือโยมเผื่อโยมมหาเผื่อเราก็อาศัยเป็นตัวประกอบไปสอนในคุกพอแต่ที่จริงแล้วแกอยู่คนตรงนั้นแกให้เมตตาคนคุกได้เต็มที่คนตรงนี้นะคนกำลังมีทุกข์คุยแล้วก็หมดทุกข์เพราะแกมีแต่เมตตาแกไม่หวังสิ่งตอบแทนจากคนคุกเลยถ้าผู้คุมคุกยังมาหาเผื่อเนี่ยนักโทษทุกคนออกมาก็กลับตัวเป็นคนดีบางคนออกมาตอนที่มาไปเทศออกมาหลวงพ่อจำผมได้ไหมบอกว่าตอนที่ผมพ่อไปเทศน่ะผมมาฟังนี่ผมออกมาแล้วผมกลับตัวเป็นคนดีเลยผมจะบวชจะเรียนจะทำตนเป็นคนดีผมได้ขับใจจากพี่มหาเผื่อบอกธรรมะเขาช่วยคนได้นะเขาก็มาหาเราแล้วก็เขียนจดหมายมาด้วยคนพอดีอยู่นี่ก็ยังเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์มั่งมาขอเทพเดี๋ยวนี้ก็ฟังกันในคุกฟังวิทยุธรรมะสังฆทานธรรมคืน 89.25 เนี่ยพวกบางขวางฟังใช้ซาเบาใช้อะไรฟังไม่รู้เขาฟังได้ไงเขาบอกเขามีความสุขในเมื่อฟังธรรมะแต่ก่อนนี้มหาเผื่อเนี่ยเป็นตัวนำทางพอท่านปลดเกษียณแล้วก็หาคนแบบมหาเผื่อไม่ได้ขณะแกสอนคนที่โทษประหารให้เข้าสมาธิสอนให้เข้าสมาธิแกเล่าบอกว่าตอนวันจะยิงเป้าบอกทำไงพี่มหาผมจะโดนยิงเป้าทำไงมันยิงหน้าอกอ่ะแกบอกเอาจิตไว้ที่ทอยสิเอาจิตไว้ที่ทอยเนี่ยทำสมาธิจิตที่ทอยหลบไปที่ทอยไม่ต้องดูข้างหน้าดูข้างหน้ามันจะเสียวเวลายิงเขายิงหัวใจเลยนี่ก็พุทโธไว้ในถอยเลยพุทโธทำจิตไว้ถอยได้สมาธิพอถึงวันประหารนี่มหาเผื่อเล่าให้เราฟังพอถึงวันประหารแกก็บอกยิงไปหมดชุดมันยังนั่งตรงดิ้งไอ้ไม่ตายไปเปิดม่านดูมันนั่งตรงยิงไปอีกชุดหนึ่งมันยังนั่งตรงอยู่ที่ไหนมันตายแล้วมันตายตั้งชุดแรกแหละมันเข้าสมาธิได้เอาจิตไว้ถอยมาเผื่อบอกยิงไปแล้วเคาะธรรมดาปุ้งปุ้งปุ้งเหมือนขอพับอะขอปุ๊บเลยแต่นี่ยิงไปแล้วนั่งตรงเฉยเปิดดูมันไม่ตายเอายิงซ้ำอีกมันก็ยังตรงนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าสมาธิคนอย่างนี้จิตไปแล้วถอดจิตไปแล้วไปเป็นพรหมแล้วเป็นเทวดาแล้วถ้ายังสมัยพุทธเจ้าก็ไปนิพพานแล้วไม่ต้องการมารับกรรมเลยนี่คือวิธีทางช่วยได้มหาเผื่อเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปใช้ในคุกได้ผลแต่น่าเสียดายทุกวันนี้คนทำงานตรงนี้ไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เอาอารมณ์ไปใช้ปัญหาจึงเกิดมากมายนี่มหาเผื่อคนเดียวแต่โกอินคานะโกอินคาโกอินก้าเป็นชนอินเดียชาวฮินดูมาเรียนกรรมฐานจากโกบากิมที่เมืองธรรมะเป็นโรคปวดหัวไมเกรนรักษาไม่หายนี่เราสั้นๆถ้าเรายาวทุกโยมบอกว่าฝนจะตกเอาไงแล้วมาก็เล่ายาวๆเพื่อจะรอโยมมาข้างหลังยังมาไม่หมด
พราะมาเผื่อญาติเยอะนี่จะเผาวันเสาร์อาทิตย์นะคนแน่นวัดเลยโยมเพราะคนมีบุญเนี่ยคนมีศีลธรรมเนี่ยคนชอบมาเผาแล้วได้บุญกุศลเยอะเหมือนเผาพระองค์หนึ่งแต่ถ้าเมาตายไม่มีใครมาเผาโยมเมาตายนี่ไม่มีพระก็ไม่มาไม่ขี่ก็ไม่มาเขามันเมาตายอ่ะอาตมาต้องมาเผาไม่กี่คนแล้วนี่แต่ละก็โกอินก้าเนี่ยเข้าเรียนกรรมฐานที่พม่าจนสำเร็จ7เดือนหายปวดหัวพอเดินจงกรม7วันหายปวดหัวเลยไมเกรนนี่ก็รักษามาทั่วโรงพยาบาลดังๆอเมริกาอะไรอังกฤษเข้าไปแกคนรวยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ที่บอมเบย์รับถือฮินดูพอมาเดินจงกรมทำสมาธิที่พม่า7วันหายเลยเข้ากรรมฐาน7เดือนกลับไปบ้าน โกบากิมเป็นคารวาสเนี่ยแบบมหาเผือแต่ว่าต้องขาวห่มขาวสอนกรรมฐานบอกถ้าไปสอนลูกสอนเมียเนี่ยสอนยากถ้าคนไหนสอนลูกสอนเมียได้คนนั้นเก่งแต่คนเราถ้าสอนลูกสอนเมียดีได้แล้วจึงค่อยสอนคนอื่นถ้าสอนลูกสอนเมียไม่ได้อย่าไปสอนใครไม่มีใครเชื่อหรอกแต่มาเผือเนี่ยสอนลูกสอนเมียดีได้ลูกสาวมาเผือภรรยามาเผือเนี่ยธรรมะทุกคนเลยยังชมพู่เนี่ยมาช่วยทำรายการวิทยุโทรทัศน์ตั้งแต่เริ่มเปิดเป็นยุคก็มาช่วยชมพู่มาช่วยแทนพ่อหนูมาทำแทนพ่อมาเผือบอกผมไม่ไหวแล้วให้ลูกสาวมาทำแทนจะพูดก็ทำอะไรเสียมซีอะไรนะเสียมซีบุญรายการคงจะพูดเด็กติดตอนเช้าๆนี่เด็กไปโรงเรียนต้องให้แม่อัดไว้บางคนก็เปิดให้ฟังเลยทำไปในรถรายการชมพู่รายการเด็กติดตอนนี้ก็มาทำรายการโทรทัศน์กับคุณน้ากัญญารัตน์นี่ลูกสาวไม่มีลูกชายก็ใช้ลูกสาวดำเนินรอยธรรมะแทนโกอินคาก็เหมือนกันกลับมาบ้านนั่งสมาธิเดินจงกรมเมียบอกอะไรผัวกูไปคราวนี้เพี้ยนเลยไม่โกรธ

0: ด่าใครก็ไม่โกรธไม่บ่นเฉยพิสุทธิ์ก็ถามว่าทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอาฉันทำใจสอนบ้างสิอยากทำเหรอมันยากนะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดพิจารณาร่างกายตัวเองเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจปอดตับพิจารณาใจน้อยใหญ่พิจารณาเห็นในร่างกายหมดทุกสัดส่วนเลยพิจารณาเป็นเรื่อยไม่ใช่ของจนเป็นธาตุสี่ดินน้ำเป็นลมไอ้นึกอย่างเงี้ยเมียก็นึกมั่งนึกแยกก็ไม่เห็นนะเขาก็เห็นหมดเลยแต่ร่างกายตัวเองเป็นสัดเป็นส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นผมเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีเสลต์อะไรก็เห็นตามเลยเขาสงบลูกก็แม่พ่อนี่เปลี่ยนแปลงขอทำบ้างลูกชายลูกสาวขอทำบ้างเรียนหมดทั้งบ้านเลยแกก็เลยยกสมบัติบริษัทนี้ให้ลูกเลยว่าลูกปกครองได้เลยแกหมดหน้าที่ที่จะต้องไปทุกห่วงลูกแกก็ทำไงตั้งสำนักสอนพวกชาวต่างชาติจัดคอร์สสมาธิพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาเวชโกงเนี่ยพระพวกเนี่ยเป็นก่อนจะบวชไปนั่งมาก่อนนะที่พระอะไรเวชโกเคยมาอยู่ที่นี่3ปีทีนี้ไปอยู่ทางเมืองการไปเข้าคอร์สมาหมดเขาสอนเนี่ยพวกฝรั่งไปเข้าคอร์สกันกลับมาเขานับถือพุทธศาสนาแต่โคอินคาเขาจะไม่นิยมสวดมนต์มากจะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเปิดคอร์สทั่วประเทศอินเดียแล้วเข้าไปเปิดคอร์สทั่วยุโรปที่อังกฤษก็ไปเปิดอังกฤษนี่ไปเปิดจนไม่มีที่จอดรถฝรั่งมานั่งกันสี่วันสามวันสามวันสี่พันแล้วเข้าโคอินก้าต้องการขายที่วัดเราก็ไปซื้อเศษลานเราก็ไปซื้อที่มันแคบแล้วก็ไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วแกก็เอาเงินจากเศษลานไปซื้อฟาร์มมา100กว่าเอเคอร์เวลาเปิดแขกนิมนต์เราไปเปิดที่อังกฤษในฐานะที่เราเป็นคนซื้อเคยเปิดก็มีท่านตรงเมโทรมีพระลังกาพม่านิมนต์พระไปหมดแขกนิมนต์เราขึ้นไปคุยกับแกข้างบนบ้านกับภรรยาแกคุยบอกคนไทยชอบให้ทานชอบสวดมนต์แต่ไม่ชอบนั่งสมาธิเขาเนี่ยเป็นคนฮินดูชอบสวดมนต์แต่ทุกวันนี้เขาใช้สมาธิพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เขาก็พูดเล่าฟังตอนหลังโกอินคาทำไงสอนคนไม่พวกพลังเชิญไปที่ไหนก็สร้างสำนักที่นั่นปฏิบัติกันเยอะเพราะแกเก่งภาษาอังกฤษเวลาสอนนิพพานญาจะนั่งกี่ชั่วโมงเลยนั่งเฉยไปไหนไปด้วยไปนั่งอยู่ไปประเทศไหนก็บินไปด้วยไปที่เนปาลคนเนปาลก็มาเข้าคอร์สสมาธิสุดยอดเลยโกอินคาเนี่ยสอนวิปัสสนาให้แก่คนชาวต่างประเทศได้มากที่สุดทำไงสงสารคนอินเดียที่อยู่ในคุกมันตีกันมันฆ่ากันในคุกเพราะคนอินเดียเป็นพันล้านติดคุกเยอะไอ้โจรบางคนเนี่ยดุมากฆ่าคนเป็นเยอะๆเลยอินเดียก็โหดเพราะอยู่ในคุกแล้ววุ่นวายมากพอดีคนที่เป็นผู้คุมคุกเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกเอาผู้ชายคุมเนี่ยเรื่องเยอะเขาเลยเปลี่ยนจากผู้คุมผู้ชายให้เป็นผู้หญิงบอกผู้ชายยังเอาไม่อยู่มันเสือร้ายผู้หญิงจะเอาอยู่เลยผู้หญิงคนนี้เขานับถือโกอินคาบอกเปลี่ยนผู้จัดการเรือนจำเอาเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนี้มีความรู้นะระดับด็อกเตอร์เนี่ยเข้าเป็นผู้คุมฉันคุมผู้ชายไม่ได้แต่ฉันจะเอาธรรมะคุมฉันไม่ตีฉันไม่ฆ่าฉันไม่ทำร้ายก็เชิญโกอินคาเนี่ยไปอบรมในคุกโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยผู้เจริญปัญญาการเดือนจำยอมรับให้ไปอบรมคนคุกเป็นพันคนโยม เสือร้ายนะบอกแล้วบอกทำไมไอ้ตัวเนี้ยที่มันฆ่าคนตีคนเนี่ยมันดุหน้าดูนะถ้าโกงกล้ามามันเกิดมันฆ่าโกงกล้าทำไงโกงกล้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยทั้งภรรยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยไปอยู่ในคุกต้องไปนอนในคุก15วันนะถ้าไม่ให้นอนในคุกก็ไม่ไปสอนมันเรื่องกฎหมายไม่มีอ่ะธรรมะเหนือกฎหมายผลสุดตกลงให้โกยก้าเข้าไปในคุกไอ้ผู้จัดการเรือนจำผู้หญิงก็บอกว่าเราสวรรค์มาโปรดแล้วพุทธเจ้ามาโปรดเราพวกเราจะโชคดีพวกเราเครียดกันมานานพวกเราทุกข์กันมานานเหมือนอยู่ในขุมนกตอนนี้พวกเราโกยก้าจะมาสอนใจให้เราสงบพวกเราเตรียมตัวนะโอ้จะนั่งยังไงล่ะเขาคุกมันใหญ่มากเขาก็เลยเย็บเต็นเนี่ยเย็บเต็นไปเอาจักรมาเย็บให้คนคุกเย็บเต็นใหญ่เพราะจุคนเป็นพันก็มันต้องลานใหญ่จนจะเข้าคอนี่จะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิหุงข้าวตักใส่จานอะไรจานเดียวแล้วก็เดินเข้าแถวกินเดินจงกรมต้องทำแบบว่าแล้วบอกว่าคนนับโทษตีกวนบอกคนข้าบอกต้องถอดให้หมดโอ้ไม่ถอดตาบอกถอดต้องถอดกวนให้หมดโอ้สุดถ้าจะเอาโกงข้าก็ต้องลองถอดกวนมาเลยตัวดูโกงข้าเข้าไปปุ๊บกรรมของคนคุกมันดีนะที่มันฆ่ามันตีกันอยู่ในนั้นก็ดีอยู่ข้างนอกก็ดีเนี่ยมันฆ่าคนไปคนฆ่าคนก็เรียกร้อยศพอะเสือร้อยศพอะเสือร้อยศพอะไปอยู่ในนั้นน่ะเขาดุมากอยู่นั้นดุมากใครโกงหมดเลยเสือร้อยโฉมแต่แล้วก็โกยข้าไม่กลัวเมียโกยข้าไม่กลัวคนมีหัวใจเป็นธรรมะไม่กลัวตายมันก็เย็บเต็นกันใหญ่เลยดีใจกันจักมาเย็บพอตั้งเต็นแต่แล้วไงโยมลมฝนมาพัดพังเกี้ยงเลยเจ้ากรรมในเวรไม่ให้มึงทำความดีพัดจะเรียกฝนตกกระพือเต็นท์พังเรียบร้อยเขาถามแม่คนกล้าทำไงแต่พวกในคุกบอกไงคนอินเดียนั้นไม่ใช่ธรรมดาเมื่อตั้งใจแล้วต้องให้สำเร็จพวกเราเอาคัดตั้งกันใหม่เย็บกันใหม่มาทำให้เสร็จชีวิตนี้ต้องเอาสู้ให้ได้มันสุดท้ายนะพวกคนคุกก็เอามาเย็บกันใหม่ทำกันใหม่ถึงใหม่ทำได้ดูสิเจ้ากรรมในเวรเขามาทวงเอานะไม่ให้สำเร็จผลสุดเข้าไปก็เดินจงกรมเลยสอนเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงถ้าบ้านเราก็ขวายะหน่อยก็ยกขึ้นมาไว้วางองค์สงบกันหมดเลยเงียบคนเป็นพันคนเวลาตักข้าวไอ้คนไอ้นักโทษร้อยศพอ่ะเป็นคนมาตักข้าวเองเลยให้คนอื่นกินก่อนหมดมีความสุขมากยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้ฉันได้คืนมาแล้วแล้วก็ตำลึกร้องไห้เสียใจว่าฉันออกจากคุกไปได้ฉันจะไปเลี้ยงลูกเมียคนที่จะฆ่าให้หมดแหละฉันจะเป็นทาสรับใช้พวกนั้นให้หมดเพราะฉันฆ่าปล่อยให้ลูกเขาลำบากเมียเขาลำบากเยอะแยะเลยจำนึกได้เลยพอที่ทำไปเพราะเห็นแค่เงินเห็นกันเงินแค่ไม่เท่าไหร่พวกคนในคุกกลับใจกันหมดเลยทำได้15วันเงียบสงบเลยไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีคามข้าวมีชมจังธรรมดาแขกนี่สุดยอดอยู่แล้วคนกล้าทำคุกสะอาดได้สงบได้ออกมาลงหนังสือพิมพ์ลือไปทั่วเลยที่สุดคุกไหนก็อยากให้โกงกล้าเข้าไปทำตรงนั้นเลยทำคุกนี้เสร็จทำคุกแล้วลดความกดดันต้องเยอะเลยแต่ของดีนะพอไม่เปิดเผยหรอกถ้าคุกเผาคุกคนแหกคุกในลงออกหนังสือพิมพ์ออกทอทานไปทั่วโลกเลยบ้านเราก็ต้องลงหนังสือพิมพ์ออกอินเดียเผาคุกอินเดียแหกคุกเนี่ยโอ้โหลงถือพิมพ์เรารู้ก่อนคนอื่นแต่นี่โกอิงก้าพาคนเข้าคอร์สสมาธิสงบร่มเย็นในคุก15วันทำให้เสือร้ายกลายเป็นแมวไป ไม่มีใครหลงลงไม่ได้โยมมันสวนทางความคิดของคนสื่อสมัยใหม่ที่ต้องการข่าวที่มันอ่านแล้วมันรุนแรงอ่านแล้วทำให้คนรู้สึกมันลายระเกิดก็เลยเป็นนั้นว่าโกลก้าได้ทำประโยชน์ต่อโลกได้มากเลยด้วยการสอนสมาธิกรรมฐานสติปัฏฐาน4ในคุกก็ดีนอกคุกก็ดีเสียดายอายุแก80กว่าแล้วนี่แกเข้ามีคนมาถวายที่แกที่เมืองไทยแกก็ทำสำนักนะหม่อมเจ้าหญิงพันวโรภาสเนี่ยเป็นหมอเคยมาทำบุญวัดทั้งทานสมัยก่อนเคยไปอินเดียเคยไปยุโรปไปสร้างวัดกันคนนี้พอมาเจอโกอิงก้าเขาอยู่นี้ไปเรียนกรรมฐานโกอิงก้าหม่อมเจ้าหญิงเมื่อวานได้เจอหลานสาวบอกเย็นนี้ท่านหญิงไปอยู่เป็นอาจารย์สอนบินไปโน่นไปนี่นะทำสอนแทนโกอิงก้าเพราะแกเก่งภาษาอังกฤษคนระดับเป็นหม่อมเจ้าแล้วก็เป็นหมอไปศรัทธาเพราะเห็นว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาตัวเองได้ครอบครัวได้พวกหมอบางทีเขาก็เครียดนะเขาเครียดเคยไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงไปประชุมที่เมืองจีนแกนอนอยู่คนเดียวเราก็ไปว่าหมอเราก็เล่าเรื่องผีให้ฟังเราจบหลวงพ่อนอนไม่ได้นะคนเดียวกลัวกลัวหมอกลัวผีกลัวสิกลัวทำไงเนี่ยฉันนอนไม่ได้หลวงพ่อมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเนี่ยโรงแรมแต่แท้แต่กลัวผีบอกว่าไม่ไรหรอกพอลูกก็จามาเป็นไงหมอหมอกินยานอนหลับก็เลยหลับเลยยันนี้แกไปเข้ากรรมฐานกับโกอิก้าเป็นอาจารย์แล้วคงเลิกกลัวผีแล้วมั้งบินไปโน่นบินไปนี่สุดหลานสาวบอกเดี๋ยวจะพาท่านหญิงเข้ามาผมไม่ต้องพาหรอกไปเถอะเขาไปถึงท่านเขาไปถึงขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาหรอกแล้วหลานสาวบอกไม่ไรงั้นหนูมาแทนหนูนี่คือกรรมฐานของพุทธเจ้าเราที่มหาเผื่อเอามาใช้ในครอบครัวสำเร็จคุณสมใจกับมหาเผื่อเป็นแม่ค้าขายของท่าน้ำนนท์ซึ่งฐานะก็ไม่ดีแต่ด้วยความมุมานะเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งเนี่ยถือศีล5ศีล8เก็บเงินเก็บทองไว้จนสร้างตัวเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีบ้านให้เขาเช่ามีร้านขายของเก็บเงินเก็บทองไปสร้างวัดที่สุรินทร์ได้1วัดวัดอะไรสมใจเหรอว่าสนใจอะไรว่าสนใจไปสร้างอาตมาก็ไปร่วมโมทนาไปเป่านุมิตด้วยที่สุรินทร์นี่คนมาจากศูนย์ธรรมะไม่ใช่ศูนย์ธรรมะนี่หาค่าไม่ได้คนที่จนเนี่ยจนเพราะไม่มีบุญเพราะไม่มีธรรมะศีล5ก็ไม่มีจนศีล8ยิ่งรวยใหญ่ศีล10ศีล127ยิ่งรวยทันตาเห็นเลยทั้งคนที่จนทุกวันเนี่ยจนเพราะไม่มีบุญจนเพราะไม่เอาศีลธรรมเพราะเราเกลียดความดีเราเกลียดวัดเราเกลียดธรรมะที่จะมาฟังพระเทศจะมาเสียเวลาทำมาหากินมาเผื่อเขาไม่ได้ดิ้นรนทำมาหากินอะไรมากเลยเขาเอาธรรมะนี่มาครองเรือนได้ลูกก็ลูกดีดังนั้นถึงว่านี่คือความสำเร็จของคุณมหาเผื่อเป็นพ่อตัวอย่างเป็นเพื่อนตัวอย่างเป็นพี่ตัวอย่างเป็นสามีตัวอย่างดังนั้นถึงว่าเราก็ยกย่องท่านนี้อาตมาว่าคงไม่สมกับที่มหาเผื่อเขาทำสำเร็จที่เราเอามาเพราะคุณความดีที่แกดำรงชีวิตมาตั้งแต่เป็นบวชเป็นพระและศึกมาครองเรือนแกก็มีศีล5ตลอดเจอที่ไหนก็มหาเผื่อก็ใจเย็นไอเด็กที่สถานีเนี่ยมันไปไหนไปฟังธรรมะลุงมหาเผื่อ มันอยู่กับสถานีแท้ๆมันต้องไปโน่นไปหาไปฟังธรรมะลุงมหาเผื่อชื่นอกชื่นใจกลับมาหลวงพ่อยอมมหาเผื่อก็เอาบ้านเป็นวัดเทศให้ผู้นี้ฟังเพราะแกเทศเก่งเทศได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแกคุยได้ทั้งวันแต่ถ้าธรรมะนะถ้าคุยกีฬาเมายาแกคุยไม่เป็นคุยนักเรียนโตแกคุยไม่เป็นถ้าคุยธรรมะเรื่องบุญกุศลเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มหาเผื่อเทศได้เก่งกับใครธรรมะก็พยายามจะเอาแกมาออกอายุนะแกบอกแกไม่ถนัดให้ชมพู่มาแล้วกันก็นี่คือในคุกก็ให้เป็นสวรรค์ได้เป็นนิพพานได้ถ้าคนนั้นผู้คุมนั้นคนนั้นเข้าไปมีบุญเข้าไปอินเดียเขาก็ใช้มหาสติปัฏฐาน4ใช้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไปสอนในคุกแล้วผู้คุมคุกก็ไม่ได้ใช้ผู้ชายใช้ผู้หญิงที่มีธรรมะลดความกดดันได้เขาไม่ต้องตีคนเราเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ตีดื้อนะแต่ถ้าพ่อแม่เอานิทานมาสอนมาเล่าเนี่ยโอ้โหเด็กจะฟังเด็กจะฟังแต่ถ้าตีนี่ตีไปเถอะฉันเผลอฉันก็ทำแต่ถ้าเอานิทานเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมเวรเรื่องอกตัญญูไปสอนเรื่องบุญคุณบาปบุญเด็กฟังนะฟังแล้วก็จะเชื่อพ่อแม่แล้วก็จะเริ่มดื้อดื้อดึงกับพ่อแม่ธรรมะนี่มันทำให้ความคิดของคนในตรงทางตรงทางได้ทันทีเหมือนหลวงพ่อองค์นึงไอ้คนนี้มันเป็นคนเมาลูกสาวบอกหลวงพ่อไปเทศโปรดพ่อทันทีโอ้พ่อเกลเทศโปรดไม่ได้หรอกพระองค์ไหนไปก็ด่ามาเนี่ยไม่เข้าวัดเอาพระมาว่าไม่ชอบพระเพราะพระไปเทศว่ากินเหล้าไม่ดีก็ได้เอาหลวงพ่อดีไปเทศเอาหลวงพ่อดีไปหลวงพ่อดีก็ไปหลวงพ่อดีนี่ก
1: ็พ
0: ระตั้งป้อมเลยนี่ลูกสาวเอาพระมาเทศมาด่ากูเลยกูด่าไปตั้งหลายองค์แล้วยังจำใหม่กูสาวก็เลิกใจองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ก็พอรับถือจะละปานาก็ดีอธินาก็ดีกาเมก็ดีมุสาก็ดีสุราก็ดีกินให้เป็นกระสายยากินรักษาโรคมันดีโอ้โหหูพึงฟังเลยถูกใจถูกใจองค์นี้เป็นกันเทศเต็มที่เลยคันนี้หวังอะไรก็ดีดีดีจบแล้วพ่อผมอยากจะเลิกเล่าทำไงเนี่ยเลิกก็ดีกินก็ดีโอ้โหเลิกได้แน่เลยคันนี้นี่หลวงพ่อดีนะธรรมะเป็นทางตรงนะทางตรงพอเห็นตรงเลยคนก็บอกโอ้ลูกสาวเอาหลวงพ่อดีไปเทศพ่อฟังดูเรื่องไม่ต้องเทศเลยลึกซึ้งเลยไม่ต้องเอายกนี่แหละไม่ต้องไปยกบาลีบาเลอมาหรอกเสียเวลาเอาแค่ดีๆดีๆนะจบไปสุดเรื่องเราได้ก็มันดีอย่างมันดีกว่าอย่างมันดีใช่ไหมเมาก็ดีถ้าเมาตกบ่อมันก็ตกบ่อมันก็ดีเงี้ยดีหมดเนี่ยเมาไปชนแล้วก็ดีก็ดีเงี้ยมันแต่มันดีมันเจ็บอ่ะก็ดีหมดไม่ว่าอะไรก็นี่คือเหตุผลเรื่องศาสนาเนี่ยเหมาะกับชีวิตประจำวันทุกวันนี้เหมาะที่สุดสังคมทุกวันเนี่ยเหมาะที่จะหลวงพ่อดีไปใช้เพราะทุกวันนี้คนเราคิดมากคิดไม่หยุดคิดแก้ปัญหาครอบครัวคิดปัญหาแก้เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียคิดปัญหาออกไปถนนก็คิดปัญหาเรื่องรถติดกูจะแก้ไงด่าไปอยู่นั่นแหละมันติดแต่เช้ามืดเลยอยู่แต่ก่อนติด6 โมงเช้ากลับ5 นี่ตีห้าก็ติดนะเข้าต่อไปมันก็ติดทั้งวันทั้งคืนใครมาบริหารบ้านเมืองก็ติดนั้นถึงว่านี่คือปัญหาแต่คนที่ไม่ติดก็ต้องฟังธรรมะดิใช่ไหมธรรมะสังฆทานธรรมเนี่ยรถไม่ติดโยมก็ไม่ติดคนหนึ่งบอกหลวงพ่อขอบคุณครับพออยู่ตั้งสามสิบกว่าอย่างนี้ผมรถไม่ติดแล้วสบายแล้วไม่นะฟังวิญญาณธรรมะแต่ว่าธรรมะสังฆทานผมไม่ทะเลาะอะไรทุกวันนี้ผมฟังด้วยกันทั้งคู
2: ่มันติดแค่ไหนผมก็ทำใจได้ทำไมความเถียงกันว่าทำไมรถคันนั้นคันนี้มันมาใส่อารมณ์กันเองพูดอะไรก็ทะเลาะกันอย่างนี้ผมไม่ทะเลาะกันเลยกับแฟนผมรถไม่ติดแล้วติดผมก็ฟังธรรมะสังฆทานธรรมนะ

ม้แต่หนูมันยังไม่อยู่เลยโยมผมบางคนฟังหลานดาวบอกโอ้ที่ผมอยู่หนูวิ่งผ่านหน้าอกผมหลับสะดุ้งเลยผมเปิดวิทยุ24ชั่วโมงเปิดดังๆทีนี้หนูหายเกลี้ยงเลยนะมันมาไม่ได้มันนึกไอ้นี่บ่นทั้งคืนหนูก็ไม่มีตุ๊กแกก็มีจิ้งจกก็มีมังสาก็มีเอ้นี่วิทยุมันกันสัตว์ไม่ต้องเบื่อเลยโยมไปลองโยมไปลองเปิดวิทยุฟังแต่ถ้าเปิด 89.25 นะโยมนะแล้วหนูจะไม่มีพวกนี้หูมันดีมันไม่ชอบธรรมะมันรำคาญพูดอะไรก็มันกูไม่รู้เรื่องพอจะไปจ้องย่องจะไปกินในของเศษของเลยจนในครัวเอาแล้วเสียงดังมาปุ๊บกลับเข้าไปที่เดิมออกมาทั้งคืนออกไม่ได้มันพูดทั้งคืนแล้วเรื่องนี้หลายบ้านเลยโยมสมาธิกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพุทธเจ้าบอกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทำเท่านั้นที่จะชนะได้ที่ใช้ได้ประเสริฐที่สุดถ้าคนไม่มีธรรมเนี่ยไม่มีทางเจริญยศให้คุณรวยคุณสวยคุณมีความรู้แค่ไหนก็ไม่เจริญเพราะใจมันไม่เจริญใจมันตกต่ำใจมันไม่มีความสุขอ่ะใจมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันจะเจริญไม่ได้ฉะนั้นคนเราต้องเอาศีลธรรมไปใช้อย่างครอบครัวมหาเผือเนี่ยศีล5ศีล8เอาวัดไปไว้ที่บ้านเลยก็สำเร็จแต่อย่างโกอินคาที่เล่ามานี่เอาไปช่วยโรคได้เลยฝรั่งนี่รู้จักโกอินคามากเลยเพราะแกไปสอนใครเชิญไปประเทศไหนแกไปสอนหมดคนเราพอเดินจงกรมนี่โยมนะพอเดินจงกรมนั่งสมาธิ3วัน7วันมันได้ผลทุกคนเลยเอาแค่เรามานั่งสมาธิแค่5นาทีดีๆยังสงบเลยโยมมันยังรู้จิตตัวเองเลยว่าสงบเป็นไงไม่สงบเป็นไงเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าสงบเป็นไงไม่สงบหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้แต่พอมานั่งสมาธิ5นาที10นาทีมาเดินจงกรมเนี่ยมันอัศจรรย์เกิดขึ้นในใจเลยนะเห็นผลทันทีเลยแต่บางคนกลัวใจตัวเองกลัวกิเลสตัวเองกลัวความคิดตัวเองกลัวจะคิดอะไรไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นบาปหาลุยมาถ้าเราไม่กำจัดความคิดเหล่านั้นออกไปนั่นคือนรกในใจคิดที่ไม่ดีคิดที่ไม่ดีที่ไม่อยากนั่งไม่อยากเข้าวัดเนี่ยไม่อยากฟังความคิดไม่ดีนั่นคือนรกในใจเราต้องนั่งไอ้ตัวนั้นมันจึงเกิดมาเกิดดับไปแล้วเกิดดับไปแล้วปล่อยให้มันเกิดดับไปแล้วหายไปแล้วภาวนาจนสิ่งเหล่านี้วางเฉยได้มันไม่ปรุงแต่งเรื่องบาปอกุศลทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลทั้งหมดเลยนั่นจึงนรกจึงจะหมดจากใจถ้าเราไม่ผ่านอารมณ์ตรงนี้นะไม่มีทางพ้นนรกทุกคนจิตตกอยู่ตรงนี้หมดเลยกลัวความคิดตัวเองไม่กล้านักไม่กล้าภาวนานี่คือเก็บนรกไว้ในใจถ้าเราอยากจะกำจัดนรกออกไปเอาสวรรค์มาไว้ในใจนิพพานต้องภาวนาจนนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครียดต่างๆความคิดต่างๆอารมณ์ฉุนเฉียวกันจนวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้เมื่อนั้นจึงจะกำจัดเอาถอนอุปาทานความไม่ดีออกไปและใจก็จะผ่องใสเบิกบานนี่จึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ยังมาหาเผื่อเขาก็ทำอย่างนี้แกทำใจเย็นแกก็ผ่านตรงนี้หมดเนี่ยเมื่อก่อนมันก็คิดอย่างกับคนธรรมดานี่เนี่ยแต่ทุกวันมันผ่านไปแล้วแกก็ดับไปอย่างสงบอาตมารู้ว่าไม่ใช่ตรัสรู้นะอาตมารู้ว่ามาเผื่อยังไงแกก็ไปดีเพราะคุยกันมานานแล้วรู้ยังไงคนนี้ก็ไปดีจะตายเมื่อไรตายยังไงจะตายดีไม่ดีมาเผื่อก็ไปดีถึงจะไปโดนจะไปอุบัติเหตุที่เป็นในให้ตายยังไงมหาเผื่อเข้าไปดีเพราะใจของแกเย็นแกพร้อมแล้วที่แกจะทิ้งร่างนี้ไปได้แกมีที่ไปของแกแล้วนั้นเราจึงว่าเราไม่

น่าเป็นห่วงอะไรแกเลยทำบุญก็ทำวันนี้ก็ทำตามประเพณีสวดไปแกก็ไม่ได้ฟังหรอกเพราะแกเข้าใจธรรมะแล้วพวกเราท่านหน้าที่จะต้องฟังธรรมะเข้าใจว่าเราถ้าเป็นอย่างมหาเผือเราก็ต้องทิ้งอย่างนี้เหมือนกันต้องจากลูกจากผัวจากเมียจากบ้านจากทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมใจไว้อย่างมหาเผือเหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปได้จากความดีทั้งนั้นนี่เขาอัดส่งไปทั่วประเทศเลยนะถ่ายทอดสดทั้งทีวีทั้งวิทยุไปทำขอกๆกระแกกเป็นหนูไม่ได้คนฟังเขาลำคาญหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเทศนายเขาก็ลำคาญเหมือนกันเทศรอคนสุดท้ายโยมคนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าโอ้ยขอให้ไปให้ทันเถอะบางคนมาสุดท้ายทันที่จริงแล้วการตายเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจใส่ใจตัวเรามากเลยต้องนึกให้ในวันละครั้งยังดีอยู่เอาเช้าครั้งเย็นครั้งก็ได้ไม่ต้องมากในหลวงท่านสามครั้งมากเลยนะพระนนท์เจ็ดครั้งโอ้โหเยอะเลยแต่พุทธเจ้าทุกลมหายใจเราเอาแค่เช้าครั้งเย็นครั้งนึกได้ไหมโยมตื่นเช้ามาโอ้ครูมีลมหายใจแล้วเนาะกูมีลมหายใจเลยเนี่ยอ๋อไม่ตายเนี่ยเมื่อคืนคุณนึกว่าเมื่อคืนนี่คุณนึกว่าตายไปแล้วเพราะตอนหัวค่ำคุณนึกว่ากูถ้าไม่ตื่นกูต้องตายกูหลับไปเนี่ยถ้าเกิดลมหายใจหลอดเสด็จมันอุดต้องหลอดลมกูป๊อกเดียวท่านกูก็ไม่หายใจซึ่งเช้ากูก็ตัวแข็งเนี่ยนึกว่าอยู่ในลมมาลมตอนหัวค่ำนึกว่าเราต้องตายถ้าไม่ตื่นเอาละพอสว่างมาโอ้กูรอดตายเพราะยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าวันเนี้ยกูจะรอดไปถึงมืดหรือเปล่าจะได้นอนหรือเปล่าเย็นนี้กูจะได้กลับบ้านหรือเปล่ากูจะได้กินข้าวกูจะเห็นหน้าลูกหน้าผัวหน้าเมียหรือเปล่าเพราะวันนี้กูต้องไปประจนภัยมันนกบินออกจากรังเดี๋ยวจะไปเจอเหยี่ยวเจออีกาเจออีแรงเจออะไรเจอแล้วเจออะไรบ่วงดักข้างรูข้างทางบนจะกลับมาหลังได้หรือเปล่าเหยื่อที่อยู่ในปากเนี่ยจะข้าไปถึงโลกได้หรือเปล่าดัง นั้นเมื่อเราคิดว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องออกไปประจนภัยสู้กับชีวิตอยู่กลางถนนหนทางนึกว่าเรารอดตายมาจากเมื่อคืนตกเย็นพอเราขับ ไปเลย ไอ้มีกับเจ้าของใครเอาไปก็ไปมีตั้ง300กว่าตัวอยู่เลี้ยงขี้เลี้ยนไม่มีแล้วตอนก็มาปล่อยมันแล้วมันมีขี้เลี้ยนนี่เสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นึกโอ้โหรอดตายบุญของครูรอดมาได้ไงเนี่ยบางทีโยมเคยเจอไหมรถปาดหน้าบางทีโดนชนแต่มานี่เจอประจำชนหน้าชนหลังเฉียวบางทีโอ้โหลงข้างทางพอมาถึงวัดรอดตายบางทีคนขับหลับในจั๊กๆพอมาถึงวัดรอดตายไอ้คนนั้นขับดิ่งมาหาเราโอ้หลับในหรือเปล่าโอ้โหถ้ามันเรียกไปคนเราก็ตายตายง่ายจะตายไปบนถนนเนี่ยตายทุกลมหายใจดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องนึกไว้ก่อนว่าเย็นนี่รอดถึงบ้านโอ้วันนี้กูได้นอนกับลูกกับเมียรอดตายรอดตายแล้วก็เอาละนอนไปเนี่ยนอนก็เหมือนคนตายนะโยมนะถ้าไม่ตื่นเนี่ยพอสว่างมาก็รอดตายนึกแค่นี้พอไหมมันจะได้ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงบอกว่าโอ้วันนี้กูจะต้องไปหาเงินเท่านั้นกูจะต้องได้เท่านี้กูจะเอาเท่านั้นกลับมากูยังฟุ้งซ่านอีกพรุ่งนี้กูต้องไปเอาต่อเลยไม่รู้จักความตายเลยไอ้พวกนี้พอตายแล้วไปไหนโยมตายแล้วก็มาเข้าที่ตรงนั้นแหละว
้าลูกเฝ้าหลานวนเวียนอยู่เนี่ยมาเกิดเป็นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมาวนเวียนอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้อย่างสุนัขที่มันเป็นเกิดเป็นสุนัขมันหวงสมบัติมันเป็นเศรษฐีทั้งนั้นแหละพุทธเจ้าบอกนะสุนัขในพวกเศรษฐีมาเกิดนั้นนะโยมใครอยากจะเป็นเศรษฐีก็ไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขไม่เป็นเศรษฐีนะอย่าไปดูถูกมันนะโยมนะคนขอทานนี่เศรษฐีนะคนพิการนี่คนมีกำลังนะคนง้อยเปี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดคนแข็งแรงนะโยมคนที่เก่งชนะเขาหมดแต่ไม่ชนะความโกรธตอนร่างกายแข็งแรงไปตบไปตีเขาไปทำให้เขาตาบอดหูหนวกแขนหักขาหักไปเผาบ้านตอนกำลังดีๆไปทำลายเขาเจนเขาย่อยยับบ้านช่องเขาพินาศหมดเผาบ้านเผาช่องแล้วมาชาตินี้ต้องพิการถึง500ชาติเป็นคนง้อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการหูหนวกตาบอดมาจากคนเก่งนะโยมไอ้คุยการนี่คนเก่งเก่านะบางคนตาบอดยังเก่งเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมคนค้าก็ฉะนั้นนี่คือพุทธเจ้าคนพวกนี้มีอำนาจมาก่อนแต่ลืมตัวพวกเศรษฐีทั้งหลายที่มาเกิดเป็นสุนัขเพราะชาติก่อนกูก็จะหามาได้คนที่บ้านจะมาบอกจะมาไปเที่ยวบ้านไม่กล้ากินไม่กล้าสูบบุหรี่เลยนะก็หยิบไอ้บุหรี่ที่ตกมันบอกเนี่ยกว่าจะหามาได้เซนต์เนี่ยก็ต้องตายนะโหเราไม่กล้าสูบบุหรี่บ้านแกเลยนะไม่กล้ากินน้ำแกเสียดายกันนะแล้วก็ไม่ไปเหยียบบ้านแกอีกเลยใครเสียดายเวลาจะตายคุณโยมแกไปตายในกอไผ่ไฟไหม้แกตายแกไปถางคลานไปถางกอไผ่เกิดมันไปเผาไงเผาตัวเองไหม้ในกอไผ่นี่ความที่ตัวเองรวยแล้วไม่รู้จักพอฉะนั้นถือว่าสิ่งเหล่านี้มันมาแก้เขาเรียกว่าต้องข้ามคนตัวดำเพราะใจดำคนตัวขาวเพราะใจขาวชาติก่อนไปทำใจดำมาท่านนี้ดำปี๋เลยแต่จริงเป็นคนขาวคนสวยคนหน้าตาหล่อหน้าตาสวยแต่ใจมันดำคนสวยนะไอ้พวกที่คนมาเกิดเป็นตัวดำชาติก่อนมันสวยใจมันดำชาตินี้มันเลยดำเลยกิเลสเลยไอ้คนชาตินี้หน้าตาดีๆก็ดูถูกคนขี้เหร่ชาติหน้ามาขี้เหร่อีกโอ้เกิดเนี่ยมันทุกข์นะพุทธเจ้าบอกนี่คือเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพุทธเจ้าท่านเป็นมาหมดจน500ชาติเลยรู้ว่าจิตที่คิดเป็นอกุศลหน่อยเดียวก็ไปเกิดไม่ดีทำยากไหมล่ะใจเนี่ยทุกคนทำยากนะโยมนะเราตกอยู่ในความประมาทนึกว่าเราแน่มากแน่มากทุกวันนี้เราประมาทนะเราไม่เคยคิดอย่างมหาเผื่อมหาเผื่อเป็นคนไม่ประมาทในชีวิตเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพวกนี้เกิดเป็นคนมาทั้งนั้นพวกสุนัขเนี่ยเราก็เคยเกิดเป็นสุนัขมาแต่ท่านเนี่ยโชคดีกลับมาเป็นคนเขาเป็นคนทั้งนั้นแมวจะมาเลี้ยงเนี่ยมันฉลาดเลี้ยงกว่าคนตัวนั้นจะมาไปเอามาจากวัดพุทธบูชามันรู้หมดเลยพวกอะไรมันรู้หมดเลยเหมียวกินปลาไหมเนี่ยลองเนี่ยแต่ทำมันไม่กินก็เฉยลองเนี่ยขอกินไออาจารย์แปลไปถึงว่ามันไปเยี่ยวอยู่ตรงไอสถานีทอท่านมันเขาขังมันออกมาแล้วก็ไปเยี่ยวอาจารย์แปลหน่วยเปล่าถึงอีเหมียวมึงจะเยี่ยวจะขี้จะเยี่ยวให้มันถูกที่ตรงนี้เยี่ยวอะไรมันง่ายเยี่ยวนี่มันทำไงรู้ไหมมันตบเลยมาโอ้ตบเลยตบอาจารย์แบ๊วเลยมันโมโหตบเอามือตบเลยไปบอกโอ้มันอายอ่ะไปว่าต่อหน้าคนเยอะเอามือตบเลยจริงว่ามันไม่รู้มันรู้บอกมันใกล้เป็นคนมันคนมาเป็นแมวแต่คนที่พูดไม่เรื่องเนี่ยมันคงใกล้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นควายนะเนาะไอ้คนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยผัวเมียพูดไม่รู้เรื่องมันใกล้เป็นควายไหมตายมันไม่เกิดเป็นหมาเป็นแมวมันเกิดเป็นควายนะเพราะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมโยมสัตว์ที่ประเสริฐเนี่ยมันจะมาเกิดเป็นม้าเกิดเป็นช้าง
เกิดเป็นสุนัขพวกนี้ฉลาดพวกนี้เกิดมาฉลาดจะเกิดใกล้เป็นคน